0: สื่อมวลชนอย่างใดก็ต้องอยู่ในสภาพเรียนรู้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมต่อสู้เพื่อให้ได้ศรัทธามาด้วยความสัจธรรมจากความเป็นจริง
1: สหายทงล้นศรีสุริตมีคำเห็นตื่มว่าทุกการจัดตั้งของภาคในรัฐที่ถูกมอบหมายให้กำกับดูแลสื่อมวลชนต้องได้ตั้งหน้าช่วยเหลือสนับสนุนสื่อมวลชนของประเทศเฮาติดตามแนะนำให้คำเห็นที่สร้างสรรค์แก่สื่อมวลชนเพื่อให้มีกำลังใจมีกำลังแรงปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติของเขาเจ้ากระตู่ผู้เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนเองต้องมันปรับปรุงตนเองเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและนำใช้กาลโอกาสที่มีให้ทันกับสภาพการ
2: วันที่30กรกฎผ่านมานี้ที่กระทรวงป้องกันประเทศพลเอกคำเลียงอุทาไกซอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านโยแกตวาสังวานเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำอยู่ลาวโอกาสนี้พลเอกคำเลียงอุทาไกซอนได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีร่วมกันระหว่าง2ประเทศลาวอินเดียเว้ารวมว่าเฉพาะการร่วมมือระหว่าง2กองทัพลาวอินเดียที่ได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายอย่างต่อเนื่องในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันยังได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับหมากผลของการร่วมมือในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์การฝึกอบรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนในระดับต่างๆท่านโยเกตว่าสังวานได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสุ่มสติปัญญาและความพยายามสุดความสามารถเพื่อสุขยู่และเสริมขยายการร่วมมือระหว่าง2ประเทศว่าเฉพาะก็คือส่งกองทัพลาวอินเดียให้มีความแน่นแฟ้นเข้มแข็งและขยายตัวดีขึ้นไปเรื่อยๆวันที่30กรกฎผ่านมาทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้ให้เกียรติโอลมต่อคณะบริหารงานสาวหนุ่มนักข้อลงเวียงจันทร์โดยได้ตีราคาสูงต่อความมุ่งมั่นและมากผลอันตั้งหน้าที่ยัดมาได้พร้อมทั้งได้ในนักว่านครหลวงเวียงจันทน์บ่เพียงแต่ต้องพัฒนาตนเองแต่ต้องสร้างเป็นตัวแบบให้แขวงอื่นๆนำไปปรับใช้ได้เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนมีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและถูกทิศเลขาศูนย์กลางสาวหนุ่มได้วางทิศที่นำที่สำคัญ9ด้านคือสร้างภูมิคุ้มกันทางแนวคิดต้องปลูกฝังจิตสำนึกหักชาติหักฮีดของประเพณีและมีสติระวังตัวต่อกลอุบายและข้อมูลข่าวสารบิดเบือนในสื่อสังคมออนไลน์สกัดการปรากฏการย่อท่อถือเอาการต้านยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์โดยการล้มเลิกฮอดฮักฐานและสร้างบ้านโรงเรียนปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงขอแข่งขันซีบุกต้องเฮ็ดให้ขอแข่งขันนี้กลายเป็นวิถีชีวิตของสาวหนุ่มโดยมีการประเมินผลและย่องยอผู้ที่มีความเฮาหันกล้าคิดกล้าเฮ็ดและหาผิดชอบเวียกงานเยาวชนจัดตั้งปฏิบัติขอแข่งขัน 3D 4ฮู้คำสอน6หัก3ซังและ3ฮอคือหักเฮียนฮู้อย่างฝดฟื้นในถูกโรงเรียนพัฒนาบุคลากรยกระดับความฮู้ของพนักงานสาวหนุ่มให้ทันกับเทคโนโลยี AI และดิจิตอลสร้างเวียกเหตุงานทำหัน MOU ให้เป็นรูปธรรมโดยสร้างฐานข้อมูลความต้องการแรงงานเพื่อสนองแรงงานสาวหนุ่มเข้าสู่ตำแหน่งงานและลดพรการเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศหัวมือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสุ่มใส่3กิจกรรมคือฝึกอบรมกฎระเบียบจราจรเพื่อหลุดอุบัติเหตุสาวหนุ่มอาสาสมัครปกปักรักษาหาเส้นทางตัวแบบและติดตั้งระบบน้ำสะอาดร่วมมือกับกระทรวงกสิกรรมสร้างกลุ่มผลิตสหกรณ์สาวหนุ่มทันสมัยฝึกวิชาชีพกสิกรรมยืนยงและจัดงานตลาดนัดกสิกรรมสาวหนุ่มสร้างความเข้มแข็งหักฐานปรับปรุงบุคลากรคันตาแสงบ้านให้มีความรู้ความสามารถและไกลสิทธิ์ติดแทดกับสาวหนุ่ม ต่อกับสาวหนุ่มและเยาวชนโดยกงสหายได้ฝากขอขีดสีประการคือหักษาคุณสมบัติและฮู้ทันโลกออนไลน์มีสติในการใส่สื่อสังคมออนไลน์ต้านและหลีกเว้นยาเสพติดเป็นเจ้าการในขบวนการ4บุกและ3ดี4ฮู้ตั้งเป้าหมายชีวิตและเกียมพร้อมเป็นผู้สืบทอดที่กล้าฝันกล้าเฮ็ดและกล้าหาผิดชอบท่านทองลีศรีสุริตได้แสดงความเสื่อมั่นว่าขนาดสาวหนุ่มนครหลวงจันทร์จะเป็นผู้นำหน้าในการคิดใหม่เหตุใหม่และบุกทะลุเพื่อกลายเป็นกำลังลักแรงที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่ทั่วประเทศและในโอกาสลงย่ำยามครั้งนี้ได้นำเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมเงินจำนวน121ล้านกีบมอบให้สาวหนุ่มนครหลวงจันทร์สาวหนุ่มเก้าเมือง
1: เดือนสิงหานี้รัฐบาลวางทิศทางแผนการจะสุ่มใส่เก็บและหับงบประมาณจากแหล่งและหับที่มีเร็วให้ครบถ้วนเร่งทวงหนี้ต้องหับที่ยังค้างชำระหนี้สินค่าบินผ่านน่านฟ้าและอื่นๆรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆอยู่บรรดาแขนงการและด้านสากลท่านเครื่องคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026เมื่อบ่เดือนมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านให้ฮู้ว่ารัฐบาลจะเอาใจใส่หีบฮ้อนค้นคว้านโยบายกลไกการคุ้มครองห้านค้าปลอดภาษีในตัวเมืองเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวสืบต่อค้นคว้านโยบายพิเศษสำหรับการพัฒนาแขวงหัวพันและพงศาลีให้สำเร็จภายในเดือนสิงหานี้ติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเกี่ยมพร้อมหับมือต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนและเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อหับประกันการสนองน้ำมันให้เพียงพอป้องกันและแก้ไขการกักตุนปรับโครงสร้างราคาให้เท็ดเหมาะกับสภาพตัวจริงหีบฮ้อนค้นคว้ากำหนดทางเลือกในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากเวียดนามมาลาวแล้วรายงานรัฐบาลในเดือนสิงหานี้ให้มีผลสำเร็จ
3: สำหรับแผนเบียกจุดซุ่มในเดือนสิงหาปี2026นี้รัฐบาลจะได้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเบียกงานจุดซุ่มที่สำคัญจำนวนหนึ่งสืบต่อซุ่มใส่หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นเรียบเรียบเรียบห้อยในขอบเขตทั่วประเทศแก้ไขปรากฏการย่อท่อต่างๆในสังคมให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่ากำแน่นการเคลื่อนไหวกลุ่มคนบดีทางภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งติดตามและตอบโต้บรรดาข่าวบิดเบือนและสายหายภาษีต่างๆการเกี่ยมความพร้อมหอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเขตน้ำท่วมให้ทันการและปลอดภัยสุ่มใส่การเก็บและรับงบประมาณจากแหล่งและรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนเร่งทวงหนี้ต้องรับที่ยังค้างชำระหนี้สินค้าบินผ่านน่านฟ้าและอื่นรวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆอยู่บรรดาแขนงการและด้านสากลหีบฮ้อนค้นคว้านโยบายกลไกการคุ้มครองห้านค้าหันปลอดภาษีในตัวเมืองเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวสืบต่อค้นคว้านโยบายพิเศษสำหรับการพัฒนาแขวงหัวพันและพงศาลีให้สำเร็จภายในเดือนสิงหาคม2026นี้ติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนและเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อหับประกันการสนองน้ำมันให้เพียงพอป้องกันและแก้ไขการกักตุนและปรับโครงสร้างราคาให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงหีบฮ้อนค้นคว้ากำหนดทางเลือกในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากสสเวียดนามมาสปปลาวและรายงานรัฐบาลในเดือนสิงหาคมปี2026
1: ท่านเครื่องคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลจะสืบต่อสุกยูการปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงเพื่อลดพ้นการนำใช้น้ำมันเสื้อไฟเอาใจใส่ติดตามกวดกาความปลอดภัยของเขื่อนและบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสร้างแผนรับมือต่อกับปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าหม้อแปลงสายเคเบิลที่มีอายุการใช้งานหลายปีเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอื่นๆ
2: วันที่31กรกฎาคมผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้จัดกองประชุมประเมินการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์การคุ้มครองบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเลขที่359ทับนย.ลงวันที่22พฤศจิกายน2023นับแต่มือประกาศใช้มาฮอดปัจจุบันเป็นประธานของท่านนาง พรวันอุทวงศ์รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนผู้ประจำการและประธานห่วมโดยท่านดอนไพวงศ์รองหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคมีต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางรัตนาอินทพลรองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้รายงานสภาพรวมการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์การคุ้มครองบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำในระยะ2ปีกว่าผ่านมาเกี่ยวกับพลบทบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์ของภาคส่วนที่เฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวผ่านการจัดตั้งปฏิบัติและหยากเกือบ1ปีผ่านมาเห็นได้ว่ามีผลสำเร็จหลายด้านที่เกิดขึ้นเคียงคู่กันนั้นยังมีบางจุดในดำรัสดังกล่าวที่เห็นว่ายังจะต้องได้สืบต่อคนกว่าปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในปัจจุบันให้หลายขึ้นตามทิศซี่นำของขันเทิงเพื่ออำนวยความสะดวกบนพื้นฐานกฎหมายระเบียบการและปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนให้ดีขึ้นกว่าเก่าและแก้ไขปัญหาข้อยุ่งยากที่เป็นอุปสรรคให้แก่การลงทุนเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอย่างยั่งยงผ่านการปรึกษาหารือบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างกงไปกงมาและเป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเวียกงานการประเมินดำรัสดังกล่าว
1: พิธีเซ็นบทบันทึกสวยจำระหว่างศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวและสหพันธ์สภาพแห่งงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทยจัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมผ่านมานี้ที่โรงแรมคราวพาซ่านครเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านพรสานวิไลเมงรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวท่านมานุกเกียวรัตเลขาธิการสมาพันธ์สหภาพแห่งงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทยมีคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยองค์การแห่งงานสากลหรือไอโลประจำลาวสภากรรมบาลอาเซียนและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านพรสานวิไลเมงรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวมีคำเห็นว่าลาวและราชอาณาจักรไทยเมนมีสายผูกพันมิตรภาพที่ดีงามเป็นบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีมีการเสริมขยายสายผูกพันมิตรภาพและการเป็นคู่ห่วมแบบยุทธศาสตร์ที่ดีระหว่างสองประเทศตลอดระยะที่ผ่านมาประชาชนสองชาติลาวและไทยได้ไปมหาสู่กันโดยเฉพาะแห่งงานได้ไปออกแห่งงานเพื่อสร้างและรับให้แก่ครอบครัวแต่ก็ยังมีแห่งงานจำนวนหนึ่งถูกเอาลัดเอาเปรียบและการออกแห่งงานบ่ปลอดภัยซึ่งพวกเราต้องได้เหตุนาทีในการปกป้องแห่งงานดังกล่าวให้ดีเพื่อเห็นให้การองค์แห่งงานมีคุณค่าและเป็นธรรมการลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เพื่อหัวมือการเสริมสร้างนิมิตหมายอันสำคัญในการส่งเสริมไม่ตีจิตและการหัวมือของสองประเทศก็คือสององค์การจัดตั้งกรรมบาลลาวและไทยที่ได้เปิกสหรือและเห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันในกองประชุมกรรมบาลอาเซียนที่จัดขึ้นในปี2024ผ่านมาพิธีเซ็นบทบันทึกสวยจำหรือ MOU ในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการยืนยันถึงมิตรภาพอันดีงามเท่านั้นแต่ยังแม่นบาดเก้าสำคัญในการเสริมสร้างการพัฒนาหัวมือให้เป็นรูปธรรมและเสริมขยายสายพัวพันและการหัวมือส่งฝ่ายให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขอบเวียกงานกรรมบาลของทั้งสององค์การจัดตั้งเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของกรรมกรและผู้แห่งงานอยู่ในประเทศลาวและประเทศไทยโอกาสนี้ท่านพรสานวิไลเมงเสื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าภายหลังการลงนามในบทบันทึกสวยจำฉบับนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในจิตใจของ MOU ให้มีประสิทธิผลสูงสุดเพื่อเป็นบนเองในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้องแห่งงานสร้างความเข้มแข็งให้แก่การเคลื่อนไหวกรรมบาลและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศให้ยืนยง
2: ในวันที่31กรกฎาคมผ่านมาองค์การสหประชาชาติประจำลาวจัดกองประชุมพบปะระหว่างองค์การสหประชาชาติประจำลาวและสำนักข่าวสื่อมวลชนของรัฐกระทรวงการต่างประเทศและแขนงการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาและแผนงานในต่อหน้า ดยการเป็นประธานห่วมของท่านบาโฮเดียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวท่านอารมณ์ลังสีลาสวงหองหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศมีผู้ต่างหน้าจากธนาคารโลกองค์การอนามัยโลกองค์การยูนิเซฟและองค์การจัดตั้งสากลต่างๆพร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมท่านอารมณ์ลังสีลาสวงห้องหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกลไกการเฮ็ดเวียกขององค์การสหประชาชาติประจำลาวเฮ็ดให้นักข่าวมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติประจำลาวเพื่อนำไปเผยแพร่ผลงานผลสำเร็จการร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์การสหประชาชาติประจำลาวในระยะผ่านมาเวียกงานขององค์การสหประชาชาติประจำลาวแม่นสนับสนุนลาวในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาของลาวในแต่ละระยะสนับสนุนบรรดาขั้นแห่งการเกี่ยวข้องเป็นต้นองค์การอนามัยโลกองค์การยูนิเซฟและองค์การสนับสนุนบุรีมาซิตต่างๆให้ลาว
4: เงื่อนในจิตใจลักและแม่นปรึกษาหารือและเปลี่ยนระหว่างกลไกการเวียกของสปส.อยู่สปป.ลาวคราวนี้เพื่อให้บรรดาสำนักข่าวเนาะภาคส่วนข่าวนี่ได้มีความเข้าใจว่าบทบาทและการหน้าที่ของเขาเจ้านั้นเพื่อนำไปเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติของแต่ละสำนักข่าวนั้นฉะนั้นเวียกขององค์การสหประชาชาติประจำสปป.ลาวนี่ก็มีสนับสนุนสปป.ลาวในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาของสปป.ลาวเนาะแต่ละระยะสนับสนุนบรรดาแขนงกลางที่ว่าองค์การเกี่ยวข้องเหตุเวียกเนาะอาจจะเป็นองค์การที่ว่าวิชาเฉพาะยกตัวอย่างว่า WHO สิก็บรรดาท่านก็เข้าใจเนาะเรื่องสุขอนามัยเรื่องสุขภาพเรื่ององค์การยูนิเซฟที่องค์การช่วยเหลือเด็กพัฒนาเรื่องเด็กแล้วองค์การอื่นๆฉะนั้นแล้วเห็นเท่าใดสำนักข่าวภายในของพวกเรานี่จะช่วยออกข่าวเนาะเผยแพร่ผลงานผลสำเร็จของการร่วมมือระหว่างภาครัฐก็คือภาคส่วนขององค์การสปส.ที่เป็นสปป.ลาว
2: ท่านอารมณ์ลังสีลาสวงกล่าวเตือนว่าองค์การสหประชาชาติประจำลาวยังได้สนับสนุนลาวในความพยายามหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาโดยสร้างยุทธศาสตร์การเผยแผ่สนับสนุนด้านเสี่ยวซานในการเขียนบทประเมินความพร้อมนอกจากนี้ยังได้สุ่มใส่ช่วยเหลือในการจัดตั้งปฏิบัติพันธะของสากลเป็นต้นเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยงหรือ SDG และเวียกงานอื่นๆต่อไปเซิร์นทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับควยหาปานกลางยุทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับควยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
2: ต่อไปเสริญทันฟังข่าวกีฬาวันที่30กรกฎผ่านมาคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์แขวงคำมวนได้จัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาสวันสากลต้านการฆ่ามนุษย์วันที่30กรกฎที่ได้หมุนเวียนมาครบรอบอีกวันละหนึ่งให้เกียรติเข้าร่วมโดยทานเดชศักดามณีคำห้องคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนพลจัตวาจันทร์ไซนันทวงศ์หัวหน้ากองประชาการป้องกันความสงบแขวงพร้อมด้วยบรรดาทานการนำคันแขวงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวเมืองท่าแขกเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นทานเดชศักดามณีคำประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ขันแขวงได้กล่าวว่าบัญหาการฆ่ามนุษย์เป็นหนึ่งในอาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรงพอการกระทำดังกล่าวมันเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ขันร้ายแรงส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่างกายจิตใจของผู้ถือขอให้ต่อครอบครัวต่อสังคมและต่อการสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติการฆ่ามนุษย์มีลักษณะข้ามชาติและบ่ข้ามชาติโดยมีผลกำไรมหาศาลเป็นอันดับ3ของโลกห้องจากการค้าขายอาวุธและการค้าขายยาเสพติดในปัจจุบันมีผู้ถูกคอไห้จากการฆ่ามนุษย์ในทั่วโลกเห็นว่ามีจำนวนหลายล้านคนเฉพาะประเทศเฮาในซุมปีผ่านมาได้พบเห็นปัญหาการฆ่ามนุษย์ได้เกิดขึ้นด้วยหลายวิธีการเช่นการหลอกลวงผู้ถูกคอไห้ไปขายแรงงานหรือบังคับแรงงานบังคับให้ขายบริการทางเพศการหับจ้างถือพาการถ่ายทอดสดเปลือยกายของไว้หนุ่มหญิงชายการกระทำมิสจารย์ออกสื่อสังคมออนไลน์แหล่งอื่นนอกนั้นท่านยังได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวสภาพปัญหาการฆ่ามนุษย์ของโลกและภาคพื้นเบารวมว่าเฉพาะแม่นอยู่แขวงคำมวนจุดประสงค์และความหมายความสำคัญการจัดขบวนการยางเพื่อสุขภาพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลุกระดมจิตใจของสังคมให้ตื่นตัวหับหูและเข้าใจถึงภัยอันตรายของการฆ่ามนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาสากลที่ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อสิทธิมนุษย์ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมพร้อมเดียวกันนั้นก็เป็นการสุขยูส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมทางปลุกระดมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมดังกล่าวต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินกวมเอา49กว่าส่วนห้อยของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของจีนในระยะ6เดือนต้นปีเป็นครั้งทำอิฐที่อัตราส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลดลงต่ำกว่าระดับ50ส่วนห้อยซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการหันเปลี่ยนไปสู่ระบบพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจีนแถลงว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้จีนผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินรวมมี 2,500 ตื้อกิโลวัตต์โมงโดยตัวเลขดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นตอนของจีนเกี่ยวกับการขยายการใช้พลังงานที่บ่แม่นเสื้อไฟฟอสซิลเพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเสื้อไฟฟอสซิลแบบดั้งเดิมในขณะเดียวกันกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานลมและพลังงานแสงตะเวนของจีนร่วมกันไปสู่ระดับ1,950กิโลวัตต์ในท้ายเดือนมิถุนาเพิ่มขึ้น16กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนส่วนไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะครึ่งปีทำอิฐเกือบ2ล้านกิโลวัตต์โมงเพิ่มขึ้นประมาณเก้าส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่และงานเดียวกันของปีผ่านมา
2: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่29กรกฎผ่านมาบรรดาองค์การประสานงานสายแดนของไทยและกัมพูชาได้เห็นดีสืบต่อปฏิบัติข้อตกลงหยุดยิงอย่างเข้มงวดบ่มีการปะทะกันอยู่เรียบตามสายแดนและยังบ่ทันเปิดประตูด่านสายแดนระหว่าง2ประเทศขึ้นใหม่ยกเว้นหับไซพลเมืองที่ต้องการกลับคืนประเทศกองประสมครั้งนี้ได้จัดขึ้นอยู่ด่านซ้ายแดนบ้านของเลิก แขวงสักแก้วของไทยโดยผู้ต่างหน้าสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพจะเพิ่มทวีการสมทบกันเพื่อหับประกันให้บรรดาการเคลื่อนไหวหนุนซวยมนุษยธรรมสำหรับประชาชนสองประเทศได้หับการผ่านขยายอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผลสองฝ่ายยืนยันการไปมาข้ามแดนยังบ่ทันได้ฟื้นฟูปัจจุบันบรรดาด่านซ้ายแดนเพียงแต่เคลื่อนไหวให้พลเมืองกัมพูชากลับคืนประเทศและพลเมืองไทยกลับคืนประเทศเท่านั้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
6: ประกันสังคมให้ทานได้หลายประกันปินปัวสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับสิทธิผลประโยชน์อย่างเดคุ้มครองเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นหลายเดือนท่านสามารถสะสมปีการไว้หับบำนาญในเวลาเกษียณอายุบำนาญมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการหากผู้ประกันตนเจ็บเป็นยาวนานก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียกำลังให้งานผู้ประกันตนที่โชคให้เสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตและยังจะได้รับอุดหนุนเป็นหลายเดือนเบื้องเยงสมาชิกครอบครัวนำตึมอีกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทีสำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมแห่งชาติตั้งอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือห้องการประกันสังคมอยู่ทุกแขวงทั่วประเทศท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีสายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลูปยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนปัสสุนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปุงสุนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำฮับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศสุ่มเสยผลสำเร็จและเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยังทำให้ของรายการแจ้งประธานได้รับฟังข่าวสำเร็จกองประชุมใหญ่คณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติครั้งที่3กองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ของคณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ไขขึ้นในตอนเช้าวันที่23กรกฎาคม2566ผ่านมานี้ที่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของสหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าร่วมและให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมใหญ่มีสหายนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติบรรดาสหายกรรมการคณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสมาชิกพรรคที่เป็นผู้แทนกองประชุมใหญ่แขกถึกเชิญจากคณะพรรคฮากฐานหน่วยพรรคฮากฐานที่ขึ้นกับองค์คณะพรรคฮากฐานสภาแห่งชาติมีต่างหน้าคณะพรรค3ห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมใหญ่ได้พิจารณาและมองเอาบทรายงานการเมืองของคณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติรับรองเอาแผนพัฒนาของคณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติระยะ5ปีในปี2025-2030โดยมี5แผนงาน32โครงการและรับรองเอาบทสำรวจตีราคาการนำพาซี่นำรวมของคณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสุดเก่าในปี2021-2025พร้อมนั้นยังได้รับฟังการประกอบความเห็นของผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งมหาชนและผู้ต่างหน้าหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติโดยได้แสดงให้เห็นความเป็นเอกภาพอย่างสูงต่อการตีราคาผลสำเร็จของการนำพารวมของคณะพรรคฮากฐานตลอดระยะ5ปีผ่านมาในกองประชุมใหญ่ผู้แทนยังได้ใช้สิทธิประชาธิปไตยป้อนบัตรเลือกตั้งเอาคณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสุดใหม่ตามมาตรฐานเงื่อนไขที่กำหนดไว้ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง12สหายหญิง1สหายและเลือกได้คณะพรรคสุดใหม่จำนวน9สหายหญิง1สหายกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ได้เป็นเอกภาพเลือกเอาสหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเป็นเลขาคณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสหายคำสมัยสัมมวงศ์เป็นห้องเลขาสหายกิมพรอนุทัยเป็นประธานกวดกาพรรคและสหายแสงแก้ววงนราชและสหายเสลิมไซนามบุตรเป็นห้องประธานกวดกาพรรคพร้อมกันนี้กองประชุมใหญ่ยังได้เลือกตั้งเอาผู้แทนสมบูรณ์จำนวน101สหายและผู้แทนสำรอง5สหายเพื่อเข้าไปร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติซึ่งจะเปิดขึ้นในต่อหน้านี้กองประชุมใหญ่ได้รับฟังการโอ้ล้มของสหายนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติซึ่งสหายได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาและให้ที่ซี่นำบางเวียกงานที่คณะพรรคจะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงเป็นต้นคุณภาพในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรประสิทธิภาพในการนำพาซี่นำการปรับปรุงก่อสร้างพรรคการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งการบรรจุซับซ้อนการจัดวางการขึ้นแผนกำหนดสร้างบำรุงพนักงานคุณภาพในการปฏิบัติภาระบทบาทของห้องว่าการสภาแห่งชาติโดยเฉพาะการเป็นเสนาธิการทางด้านเนื้อในรอบด้านและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติการขึ้นแผนและสนองงบประมาณในการตอบสนองได้ตามการปฏิบัติหน้าที่การเมืองการโฆษณาเผยแพร่บทบาทของสภาแห่งชาติการคุ้มครองสมาชิกสภาแห่งชาติสร้างให้มีกลไกประสานงานอย่างกลมเกลียวลงเรียนระหว่างห้องว่าการสภาแห่งชาติกับห้องว่าการสภาประชุมขันแขวงและองค์การที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อรับประกันให้การเป็นเสนาธิการให้แก่สภาแห่งชาติและคณะประจำสภาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสหายยังได้ชมเชยโตบรรดาสหายที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้แทนของประชุมใหญ่เลือกเอาให้เป็นคณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสุดใหม่หวังว่าบรรดาสหายในคณะพรรคฮากฐานสุดใหม่จะสืบโตซี่นำนำพาห้องว่าการให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างแข็งแรงลึกซึ้งเพื่อเฮ็ดหล่อนหน้าที่การเมืองของตนในการเป็นเสนาธิการให้แก่คณะประจำสภาแห่งชาติสุดที่10ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวสำเร็จกองประชุมใหญ่คณะพรรคฮากฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติครั้งที่3
ในวันที่24กรกฎาคม2506ผ่านมานี้ที่สโมสรใหญ่แขวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีประกาศกงจักที่คณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งและแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานางสุนทรสัญจักเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าหัวมีทานภูธนูเพชรไสสมบัติกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงทานผู้วงบุญสู่รองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบรรดาคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงคณะประจำสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองอ้อมข้างห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติผู้ต่างหน้าแผนกการและองค์การอ้อมข้างแขวงคณะห้องว่าการและพนักงานเสนาธิการของสภาประชาชนแขวงในพิธีได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการโดยย่อในการเคลื่อนไหวเวียงงานของสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์จากทานภูธนูเพชรไสสมบัติและทานห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้อ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที190/คปจ.ลงวันที่8กรกฎาคม2506ว่าด้วยการแต่งตั้งทานภูธนูเพชรไสสมบัติเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์และทานสีทนแสงพระจันทร์เป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์จากนั้นทานนางสุนทรสัญจักรได้มอบมติดังกล่าวให้แก่ประธานและรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติโอกาสดังกล่าวทานนางสุนทรสัญจักรได้แสดงความสมเซยต่อบรรดาทานที่ถูกแต่งตั้งเพื่อนำพาซี่นำเวียกงานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10พร้อมทั้งเน้นนักให้คณะสมาชิกสภาแห่งชาติต้องได้มีการวางแผนเคลื่อนไหวเป็นแต่ละระยะมีการสรุปตีราคารายงานคันถึงโดยอิงใส่แผนการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือคณะพรรคแขวงวางออกทางประสานสมทบกับคณะประจำสภาประชาชนแขวงก็คืออำนาจการปกครองแขวงเพื่อค้นคว้าการจัดตั้งปฏิบัติขยายบรรดาแผนงานโครงการที่สภาแห่งชาติวางออกให้สอดคล้องกับจุดพิเศษความเป็นจริงและท่าแห่งของแขวงตื่มอีกมีกลไกประสานงานกับบรรดาการนำของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวงในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติและคณะประจำสภาแห่งชาติท่านรองประธานสภาแห่งชาติได้เสนอให้อำนาจการปกครองแขวงก็คืออำนาจการปกครองทุกขันจงได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการร่วมมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวเรื่องงานของสภาประชาชนแขวงคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงด้วยการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเรื่องงานของสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงเพื่อเหตุสำเร็จหน้าที่ในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แม่นข่าวท่านรองประธานสภาแห่งชาติเฮ็ดเบียกอยู่แขวงเวียงจันทน์ต่อไปทางรายการใจบรรดาท่านได้รับฟังข้อมูลข้อมูลและหลังจากนั้นมารับฟังในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบรรทานได้รับฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านนางแสงมณียาโทตู้สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงเสียงบุรีซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับการนำไส้รถ EV เชิญท่านรับฟังได้
1: เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการส่งเสริมการนำไส้รถ EV เนาะทางรัฐบาลเนาะก็คือทางสภาแห่งชาติก็ได้เฮ็ดเวียกร่วมกันโดยเฉพาะในระยะผ่านมานั้นเนาะทางรัฐบาลก็ได้มียุทธศาสตร์การนำไส้พลังงานสะอาดนโยบายการส่งเสริมการนำไส้รถ EV เลขที่08เนาะทับรบและอยู่ในนั้นสภาแห่งชาติของพวกเขาก็ได้มีมติเลขที่03ทับสปส.ว่าด้วยการแก้ไขข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและการเงินรัฐได้แต่งตั้งคณะซีนำระดับชาติเนาะแล้วก็มีกองเลขาในการเฮ็ดเวียกเนาะเพื่อว่าสร้างนโยบายขึ้นมาให้มันแทดเหมาะกับสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้ในการส่งเสริมการนำไส้รถ EV โดยเฉพาะก็แม่นทางแผนพัฒนาแม่บท EV Roadmap เพื่อบรรลุให้สปป.ลาวเนาะในปี2030นี้มีผู้ชมไส้รถ EV ให้ถึง 30%ซึ่งว่าถ้าถามว่านโยบายดังกล่าวนั้นจะช่วยสุขนู่ส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคือแนวไหนคะพระเจ้าคิดว่านี่บ่แม่นเพียงแต่ประเทศลาวเนาะนี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่การเปลี่ยนแปลงใบหน้าใหม่ของทั่วทั้งโลกเนาะซึ่งว่าในระยะผ่านมาเนาะรัฐบาลเนาะก็ได้ส่งเสริมการลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตสินส่วนอุปกรณ์เนาะอะไรของรถไฟฟ้าแล้วก็ให้นโยบายทางด้านภาษีอากรการนำเข้ารถไฟฟ้าและก็อุปกรณ์ของรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็ได้ผ่อนผันอากรกำไรค่าเช่าสัมปทานที่ดินระบบสถานีสากรถเนาะและก็ได้เบิ่งนโยบายเกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียมทางที่ต่ำกว่ารถน้ำมัน 30% ซึ่งว่าในนี้เนาะก็ได้สอดคล้องไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุนกฎหมายภาษีและกฎหมายคุ้มครองสวยสาอากรและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้าพเจ้าเห็นว่าการส่งเสริมการนำไส้รถ EV เนาะที่หลักๆที่สำคัญเลยพวกเขาก็ฮู้กันดีอยู่ว่าประเทศลาวเฮาเป็นประเทศที่บ่สามารถผลิตน้ำมันได้เนาะซึ่งว่านี่เป็นตัวอีกตัวกับนิดนึงเนาะที่ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงใบหน้าใหม่ของประเทศลาวเฮาพวกเฮานำกำหนดนโยบายนี้ก็คือลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและลดพรการหัวไหลของเงินตาต่างประเทศเนาะแล้วที่สำคัญไปกว่าหันอันนี้เป็นก็เป็นระยะยาวก็คือลดพรมลพิษทางอากาศเนาะสำหรับบรรดาพวกท่านเองเนาะพวกท่านก็จะได้ลดพรรายจ่ายอยู่ในครอบครัวของพวกท่านซึ่งว่าพวกเขากับฮู้อยู่แล้วเนาะว่าการนำไส้รถ EV นี่มันประหยัดกว่ารถน้ำมันถึง10เท่าและที่สำคัญไปกว่าหันก็คือว่าก็จะเป็นการส่งเสริมเนาะสปป.ลาวที่ว่ามีท่าแฮงเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็เป็นท่าแฮงบ่มซ่อนของประเทศเฮาข้าพเจ้าคิดว่าพื้นฐานโครงรางของพวกเขาก็คือพวกเขาฮู้เนาะว่าพวกเขาก็ยังมีเส้นทางที่ว่ายังบ่เอื้ออำนวยความสะดวกในการนำไส้รถ EV เนาะซึ่งว่าในระยะผ่านมาเนาะพวกเขาก็มีมติเลขที่165เนาะที่เกี่ยวกันกับการคุ้มครองการนำไส้ทางหลวงที่ว่าบ่ให้บรรทุกเนาะน้ำหนักเกินค่ามาตรฐานหั่นเนาะแต่ว่าในระยะผ่านมานั้นตัวนี้ในทางรัฐบาลและทางสภาแห่งชาติของพวกเขานี่ก็กำลังสุ่มใส่ในการติดตามกฎกาในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะซึ่งว่าณใดก็ตามแต่เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานโครงรางเส้นทางเนาะก็อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของพวกเขาที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่ซึ่งว่าตัวนี้เนาะก็อยู่ในแผนที่พวกเขากำลังห่างแผนแม่บทการนำไส้รถ EV เนาะตัวนี้แม่นพวกเขาก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้เนาะก็ได้มีบริษัทเนาะเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับอนุญาตในการสร้างตั้งสถานีสากรถในขอบเขตทั่วประเทศแม่น37บริษัทเนาะและก็มีสถานีสากรถ183จุดเนาะในปัจจุบันแต่อยู่ในหั่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มี108จุด หลวงพระบางเนาะมี6จุดสัญญาบุรี6จุดเนาะจำปาสักแมน12จุดนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังมีสถานีสากรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่2จุดก็คือเมืองหงสาแขวงสัญญาบุรีและเมืองเซปูนแขวงสวรรณเขตข้าพเจ้าเห็นว่าการหันมานำไส้รถ EV เนาะเป็นใบหน้าใหม่ของประเทศเฮามันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของพวกเฮาเองปัจจุบันนี้พวกเฮากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่เนาะบ่ว่าจะเป็นการลดพรมลพิษทางอากาศเนาะหรือว่าก็คือในการประหยัดค่าใช้จ่ายที่อยู่ในครอบครัวของบรรดาทานเนาะข้าพเจ้าเข้าใจว่าบรรดาทานเนาะที่ว่ามีแผนที่จะหันมานำไส้รถ EV ยังมีความกังวลใจเนาะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ทางสภาแห่งชาติเนาะก็คือทางรัฐบาลบ่ได้นิ่งนอนใจพวกเฮากำลังเล็งใส่ปรับปรุงนโยบายเนาะการส่งเสริมและเบิ่งมาตรการใดที่ว่าจะช่วยลดพรความเสี่ยงเนาะที่อาจจะเกิดขึ้น

นโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับการนำไส้รถ EV มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้ไส้สุภพรมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการและวิเลงเงินดีวันไส้ในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี

0: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะชมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เศร้าของมือผักพรที่แสนอบอุ่นแบบนี้กับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาต้าและโนลีเดอร
2: ์สบายดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีพีที่7ของพวกเขา2คนเฮา2คนก็ได้พาทุกท่านได้ไปเลาะไปชมความงามของบึงหนองเทาและก็ทำป่าเสื่อมกันไปแล้วแต่ว่าในมื้อนี้ตาต้ากับโนรีจะพาทุกท่านได้มาหับฟังเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังมาแหงน
1: ั่
2: นก็คือการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือหลายคนมักเอิ้นว่าอีโคทัวริซึม
1: แม่นแล้วได้ยินตลอดเนาะโนรีเนาะการท
2: ่
1: องเที่ยวแบบอนุรักษ์เพราะว่าหลายคนก็คงจะได้ยินคำนี้อยู่ตลอดแต่อาจจะยังบ่ทันได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือว่าอีโคทัวริซึมแม่นหยังมีความสำคัญแนวใดและพวกเขานักท่องเที่ยวจะสามารถมีส่วนร่วมได้แนวใดเด
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะก็ฟังแล้วก็น่าสนใจหลายแต่ว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือว่าอีโคทัวริซึมนี้ตาต้าก็ลองมาฟังน้ำกันตื่มว่าอยากให้ตาต้านี่นะได้อธิบายตื่มว่าการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือว่าอีโคทัวริซึมนี่มันแม่นอันใดกันแท้เจ้า
1: การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือว่าอีโคทัวริซึมถ้าเว้าง่ายๆก็คือการท่องเที่ยวยังมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นถึงการเรียนรู้การซึมซึมธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนโดยที่บ่สร้างผลกระทบหรือว่าบ่ทำลายสิ่งแวดล้อมอ้อมตัวไดโนลี
2: โอ้หมายความว่าบ่แม่นแต่การไปเที่ยวท่ายรูปแบบงามๆแล้วก็กลับแต่มันแม่นการเดินทางที่ใส่ใจธรรมชาติและก็ชุมชนนําอีก
1: แล้ว
2: หลักการสำคัญของการท่องเที่ยวแบบนี้นี่มีอย่างแน่ตา
1: แบบนี้เลยหลักการสำคัญท่านผู้ฟังโนรีซึ่งมีอยู่3อย่างหลักๆเลยเด้อ1ก็แม่นการอนุรักษ์ธรรมชาติจื้อไว้เลยเน
2: า
1: ะว่าสำหรับความหมายของการท่องเที่ยวและก็หลักการแม่นการอนุรักษ์ธรรมชาติเนาะหลักการที่1อนุรักษ์คือแบบใด
2: อ
1: นุรักษ์แบบใดจึงกันว่าอนุรักษ์เนาะ
2: แม่นแหละ
1: แม่นบ่ถิ่มขี้เหยื
2: ่อ
1: บ่ถิ่มขี้เหยื่อบ่เก็บหรือทำลายพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
2: คือความหมายว่าต้องไปเที่ยวแบบว่าต้องรักษาสภาพแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติให้มันอยู่คงแบบนั้นมาก็คือให้มันอยู่ต่อไปแล้วก็บ่ไปทำลายมันโดยการถิ่มขี้เหยื่อ
1: แม่นแล้วแล้วก็บ่ทำลายพันธุ์ไม้คือว่าบ่เด็ด
2: บ่เด
1: ็ดบ่เหยียบบ
2: ่
1: เหยียบพันธุ์ไม้บ่เด็ดแล้วก็บ่เอาสัตว์ป่าอยู่หันมาอีกได้บางคนอาจจะพบกระหอกอยู่ใน
2: ป่าก
1: ระต่ายและอื่นก็มีท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
1: หลักการที่2แม่นการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นน
2: ะ
1: ก็คือการอุดหนุนสินค้าหันเด
2: โอ้เจ้า
1: อุดหนุนสินค้าเสื้อว่าคนลาวเฮาก็มักเซ็นซื้อหน่อไม้บ่ซื้อผักนางอังหญ้าที่ว่าเพิ่นมาวางขายหันเดโนล
2: ีเออโนลีก็เป็นคนนึงที่มักเวลาไปเที่ยว
1: แสดงว่าส่งเสริมแบบท่องเที่ยวอนุรักษ์ได้นะของเจ้าเอิ้นน่ะ
2: เออๆแม่นมากๆเวลาเฮาไปท่องเที่ยวแบบว่าธรรมชาติเนาะมันจะมีชุมชนประชาชนที่ว่าเอาเครื่องไปวางขายอาจจะเป็นพืชผักที่เจ้าปลูกเองจริงๆน่ะไปวางน่ะแล้วมักซื้อได้น่ะมักแบบนั้นก็เป็นการส่งเสริม
1: แล้วถูกต้องอันนี้มันถึกหลักการของการท่องเที่ยวแบบเฮาเป็นนักอนุรักษ์เลยได
2: ้
1: เนาะอุดหนุนสินค้าอาหารบ่หรือว่าการนําไส้บริการจากประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้รายได้กระจายสู่ชุมชนโดยด้วยตัวของมันเองคือตัวอย่างเฮาไปเที่ยววังเวียงนี
2: ่
1: เฮาไปขี่เรือขยักนี่ก็ถือว่าเฮาส่งเสริมประชาชนท้องถิ่นแล้วได
2: ้เนาะคือโนรีไปเที่ยวตาดแก้งยุ้ยเน
1: า
2: ะอยู่วังเวียง
1: เจ้า
2: อยู่วันตาดนะก็เจ้าก็จะมีประชาชนที่ไปวางพักพวกพักกูดหมักเพชรหมักทั่วมันดอกมันด่างอย่างสินะก็เจ้าก็จะไปวางอยู่หั่นอันนั้นก็
1: บ่แม่นเมาเลยว่ะ
2: จักว่าเมาเด้
1: เ
2: ออไปเมาแบบมันเป็นพักธรรมชาติอยู่แล้วนะก็ไปซื้อสวยแล้วก็อีกอย่างนึงเฮามากินพักนี่เน
1: า
2: ะก็ส่งเสริมกับเจ้าได้อีกสร้างรายรับรายได้ให้กับชุมชนได้นํา
1: เจ้าเนาะ3การสร้างความรู้ความเข้าใจนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อเกิดความหักและอยากช่วยกันในการปกปักรักษาฉะนั้นหลักการที่3ก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพวกเขาอีกเห็นได้คุณค่าของธรรมชาติเนาะเช่นว่าพวกเขาก็จะไปสัมผัสกับธรรมชาติ แล้วธรรมชาตินี่ก็จะสร้างความสวยงามให้ประเทศเฮาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับสัตว์ป่านานาพันธุ์อีกด้วยท่านผู้ฟังฉะนั้นเฮ็ดแนวใดให้พวกเขาจะเกิดความหักแล้วก็ห่วงแหนความเป็นธรรมชาติก็ถือว่าอีกหนึ่งหลักการก็แม่นเฮาต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนอยู่ท้องถิ่นและก็นักท่องเที่ยวได้รู้ถึงคุณค่าของธรรมชาติเกิดความหักแล้วก็พร้อมกันปกป้องรักษา
2: เจ้าแสดงว่าการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือว่าอีโคทัวริซึมนี่ก็แม่นมี3
1: 3
2: หล
1: ัก
2: การสำคัญหลักๆเนาะก็คือการ
1: ทวนนบโลลิจือบ่ทวน
2: กำลังจะทวนเนาะก็คือ1แม่นการอนุรักษ์ธรรมชาติ
1: เจ้า
2: 2แม่นการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น3ก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจ
1: ถูกต้อง
2: เออเนาะเฮาต้องได้จือตัวนี้ไว้แต่ว่าโนลีได้ไปมีโอกาสได้ไปอ่ะนะอุทยานแห่งชาติหน้าก่ายน้ำเทิน
1: เจ้า
2: แล้วเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะของอีโคทัวริซึมนี่แหละแบบอนุรักษ์และก่อนที่ว่าเพิ่นจะให้เข้าไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆที่เพิ่นกำหนดไว้นะเพิ่นจะมีอันห้องให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมันเป็นลักษณะคือการสร้างความรู้ความเข้าใจเวลานักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวชมอยู่หันมาเขาควรปฏิบัติแนวใดและอยู่ในจุดนั้นมีบอนใดแดที่น่าสนใจและก็น่าท่องเที่ยวแล้วเพิ่นก็จะมีการให้ข้อมูลแล้วก็มีการวางรูปภาพหรือว่า
1: บ่แม่นอยู่นํากันยอละป่าแต่แม่น
2: บ่อยู่ขมวนตัวนี้น่ะ
1: ขมวนอยู่นํากันก็คือกันเลยนี่
2: คือกันเลยมันก็จะมีศูนย์ให้ข้อมูลอันนั้นดีได
1: ้ศูนย์ข้อมูลดีหลายดีหลายแม่น
2: เพราะว่าขั้นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้หรือว่าแบบอนุรักษ์แบบนี้นะแล้วมีศูนย์ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว1มันจะสร้างความเข้าใจและก็เจ้ากะซีพร้อมกันใจปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับระเบียบต่างๆในการท่องเที่ยวบ่ไปทําลายธรรมชาตินะเป็นการดีตัวนี
1: ้เจ้า
2: เห็นบ่ท่านผู้ฟังคันเวลาที่เฮาฟังเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินี
1: ่คือสุ่มใจบ
2: ่อบมักเด้
1: เนาะ
2: โนลีเป็นคนนึงที่ว่ามักท่องเที่ยวแบบนี้ได้มักท่องเที่ยวแบบธรรมชาติไปสัมผัสธรรมชาติได้ยินเสียงนกเสียงแมงไม้อย่างต่าง
1: เส
2: ีย
1: งน้ำตกหรือว่าน้ำไหล
2: มันรู้สึกว่าผ่อนคลาย
1: ฟินเนาะขออนุญาตใช้คำว่าฟิน
2: เออแมน
1: แบบซิลสบายสบายแบบสุขใจ
2: ขนาดเฮาเว้าล้มกันแบบที่นาตาตากันยังรู้สึกมโนภาพไปเห็นสถานที่นั่นเลยมันรู้สึกมีความสุข
1: แมน
2: ดังนั้นไผที่ว่ามีโอกาสหรือว่ายังบ่ทันมีโอกาสได้ไปลองวางแผนขึ้นแผนกันเบิ่งว่าจะไปเที่ยวธรรมชาติแบบนี้อยู่ใส่ได้แดพออยู่ประเทศลาวเฮานี่นะแต่เหนือฮอดใต้สถานที่ท่องเที่ยวมันมีหลายตาแล้วก็ทุกคนก็สามารถร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในให้มันคึกคืนนอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วนี่นะการที่เฮาเกี่ยมความพร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อจะให้มาเที่ยวอยู่ลาวเฮาแล้วก็ให้มีความประทับใจทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมคือกัน
1: เจ
2: ้า
1: โนลีมีคำถามอย่างเติมบอก่อนที่รายการของพวกเฮาจะสิ้นสุดลงในเวลา15นาทีเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: ฉะนั้นโนลีมีอย่างเติมบอที่ว่าอยากจะถามอีกเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์
2: ฟังเพลงกันก่อนซาตาตา
1: ฟังเพลงก่อนบอก
2: แล้วค่อยถามเบาหลายเบาหลายแล้วอีกจังหน่อยแล้วจึงกลับมาตื่มอีกเจ้า

0: กลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการเที่ยวแดนจำปาตาตาเมื่อกี้นี่ยังมีคำถามหนึ่งได้ที่อยากจะถามและอยากจะฮู
1: ้
0: ถ้าอยากให้ผู้ฟังนี่นะเป็นนักท่องเที่ยวสายอนุรักษ์เขาสามารถเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆได้เนาะใดแดน
1: เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวได้เลยโนรีส
0: ิ่
1: งใกล้ตัวเขาเลยเซนการที่เขาพกกระตุกน้ำส่วนตัวหรือว่าถุงแพ้นะถ
0: ุ
1: งผ้า
0: ไป
1: น้ำ
0: แ
1: ม่เพ
0: ื่
1: อลดพรการใส้พลาสติก
0: เอา
1: แบบง่ายๆใกล้ตัวเพราะว่าบางคนถุงแบบว่าส่วนใหญ่เขาสังเกตเห็นเหมือนบอนักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาจะบ่ค่อยใส่น้ำดื่ม
0: ตุกน้ำที่เป็นพลาสติก
1: ที่เป็นพลาสติกเขาจะใส่ตุกน้ำดื่มส่วนตัวของเขาเจ้าเองเลย
0: ที่สามารถใส่ได้ตลอด
1: แม
0: ่มีแต่หายน้ำ
1: ใส่ได้หายน้ำแม่
0: เจ
1: ้
0: า
1: แล้วก็ถุงนี้เพื่อนบ่ใส่ถุงพลาสติกถุ
0: งผ
1: ้
0: า
1: ถ
0: ุ
1: งแพ้เป็นไปเลยเนาะเพื่อลดคือเขาบอกว่าลดพรการใส่พลาสติกการเลือกใส่บริการใกล้ท้องถิ่นใกล้ท้องถิ่น
0: ใกล้บ่อนใดไปเที่ยวบ่อนก็ได้
1: แม่เนาะแบบใกล้ท้องถิ่นนี่เว้าขออนุญาตท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: พวกเขาต้องอุดหนุนหรือว่าซุกยู่ใกล้ท้องถิ่นเด่นเนาะบางคนจะเอาใกล้ของตัวเองมาเลย
0: แต่ผู้น้ำเที่ยวอ่ะนะท่านผู้ฟัง
1: แม่ผู้น้ำเที่ยว
0: เจ้า
1: หมายความว่าเขาอาจจะมีผู้น้ำเที่ยวจากเขานี่นะไปอยู่แล้วแต่บางเมืองฮอตท้องถิ่นเขาก็ต้องให้
0: เจ้าของท้องถิ่น
1: ใส่บริการแม่นของใกล้ท้องถิ่นนั่นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของท้องนั้นของการท่องเที่ยวเจนโนรีเว้าแหละซื้อผักซื้อ
0: หรือว่าของที่ระลึกต่างๆ
1: แม่นอันนี้มันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ซุ้มซนเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและที่สำคัญคือเก็บไว้แต่ความทรงจำถ่ายไว้แต่รูปภาพและบทที่มันอย่างไว้นอกจาก
0: หอย
1: ยาง
0: ว่าง่ายๆว่าหอยตีนที่เขาผ่านไปว่า
1: แม
0: ่
1: นก็เขาถ่ายรูปงามๆเพราะว่าอย่างบอกให้เด็ดให้จับให้เอามานำ
0: คือ
1: เขาเบ้าไปแล้วเนาะให้เก็บไว้แต่ความทรงจำของเขาบทที่มันอย่างไว้ท่านผู้ฟังบางคนเบ้าขออนุญาตบางคนเอาเข้าไปกินนกตัวยางมากินข้าวปลาม
0: ีถุงยาง
1: พลาสติกไม่ใช่เอาทิ้งไว้นี่ก็บ่ดีเนาะ
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วก็ประทับใจตาตาถ้าทุกคนหากว่าช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามของพวกเขาก็จะอยู่ให้เฮาแล้วก็คนหุ่นหลังนี่ได้ไปซมไปเที่ยวไปลิ้นแบบอีกโดดอีกงานจังซี่นะ
1: ถูกต้องถูกต้องแม่นแล้วโนรีและรู้สึกว่าเวลา15นาทีของพวกเขาก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะตาตาและโนรีนี่รู้สึกว่ามาพบกับท่านผู้ฟังย้ําใดในเวลาน้อยหน่อย แต่ขอฝากไว้เลยกับหัวข้ออีโกทัวริซึมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ
0: ์
1: เขาก็ต้องเป็นนักอนุรักษ์เช่นเดียวกันจะไปเที่ยวทางธรรมชาติทางหากล้าเก็บอาหารการกินทุกอย่างบ่ให้มีหลีกเลี่ยงเรื่องของพลาสติกแต่ถ้าว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะเอาไปน้ำแต่เวลากลับต้องกลับพกพามาน้ำ
0: บ่เอาปล
1: าแม่นบ่เอาปลาไว้สถานที่ท่องเที่ยวเส้นไปลิ้นน้ำตกตาดบ่พอเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวแบบธรรมชาติกันยาสูบไปเอาพลาสติกหรือว่ายาสูบเอาอันซิ่งเศษเหลือต่างๆทิ่มปลาไว้แล้วก็ยาสูบไปเด็ดเอานั่นเอานี่กลับมาโนรีเคยได้ยินบ่อันนี้เอิ้นว่าอาจจะเป็นกุศโลบายได
0: ้
1: ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าเวลาไปลิ้นปลาเนี่ยห้ามเอานั่นเอานี่ติดตัวมาเง
0: าคลำ
1: คลำ
0: นั่นแหละแม่นได้พวกเรามันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ว่าเฮ็ดให้ทุกคนสวยอนุรักษ์รักษาธรรมชาติก็คือบ่ต้องไปแตะต้องอีหยังมัน
1: เออดีกว่าคลำ
0: คลำ
1: เอามาแล้วบางเทื่อเพิ่นก็ยังมีคําตัวเด็กน้อยเด้เนาะว่าบ่แม่นตัวเด็กน้อยแหละตัวผู้ใหญ่ก็บางเทื่อจะมีสิ่งนั้นนี่มาน
0: ําบ่ดี
1: ฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นกุศโลบายนึง
0: เจ้าแม่นแล้ว
1: เพื่อให้พวกเฮานั้นได้คํานึงถึงความเป็นธรรมชาติอนุรักษ์บ่เด็ดบ่เอา
0: ไปทําลายมันเจ้าเอาท่านผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางรายการเที่ยวแดนจำปานำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังและตอนนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลังเต็มห้อยเพื่อเริ่มต้นเวียกในมือต่อไปสำหรับมื้อนี้โนรีและตาต้าต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้า
1: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการกวงซีทีสวยงามซึ่งแม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุเอาไปปูเขตกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อและข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านท่องเที่ยวของกวงซีให้บรรดาท่านได้รับฟังนำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวงซีรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับกวงซีให้ท่านได้รับรู้ทำอิฐของรายการเสริญทานรับฟังข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนมีความเข้มแข็งและมีชีวิตชีวานำเสนอโดยถาวรอินทศร
1: ท่านผู้ฟังอิงตามวิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนหรือว่า CMG เพิ่นได้รายงานเมื่อบ่ดลมานี้ว่า6เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจจีนเติบใหญ่ขยายตัวอย่างหนักแน่นมีคุณภาพดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นอยู่ในหลายโครงคิดบ่ว่าจะเป็นการค้ากับต่างประเทศการจราจรสินค้าและอื่นๆซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งความแน่วแน่นและความมีชีวิตชีวาของเศรษฐกิจจีนข่าวได้ระบุว่า6เดือนต้นปีนี้หั่นยอดมูลค่าการค้าค่าเข้าค่าออกของเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยางซีเกียงของจีนได้บรรลุถึง 9,620 ตื้อหยวนได้สร้างสถิติสูงสุดอยู่ในประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น 18,000 เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายและความเอา 37 กว่าส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้าค่าเข้าค่าออกทั่วประเทศจีนในขณะที่การค้ากับต่างประเทศของภาคตะวันออกได้เติบใหญ่อย่างคึกคืนสองทางเปิดประตูสู่ภายนอกของภาคตะวันตกได้หักซ่าความสะดวกสบายอย่างต่อเนื่อง6เดือนต้นปีนี้หั่นยอดมูลค่าการค้าของ13บวก2แควงกำแพงนครหรือว่าเขตปกครองตนเองที่ว่าอยู่เรียบต่ำสองทางใหม่ทางบกและทางทะเลภาคตะวันตกที่ได้นำเข้าและส่งออกผ่านสองทางนี้หั่นมีลายกว่า500ตื้อหยวนเป็นครั้งทำอิฐโดยบรรลุถึง517กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น13กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างสถิติสูงสุดอยู่ใน6เดือนต้นปีนี้ในประวัติศาสตร์ของจีนที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนะท่านก็แมนเศรษฐกิจจีนมีความเข้มแข็งและมีชีวิตชีวาตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาพบกันในรายการกวงซีที่สวยงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกวางสีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วบัดนี้พวกเรามาฟังข่าวสารเกี่ยวกับการร่วมมือจีนอาเซียนสวยส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแบบยืนยงนำเสนอโดยเวิร์นวังคุณดาลา
1: ท่านผู้ฟังการร่วมมือจีนอาเซียนช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแบบยืนยงอิงตามวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนได้รายงานเมื่อบดุลมานี่ท่านมาโคคามิยาผู้ตั้งหน้าองค์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำอินโดนีเซียติมอร์เลสเตและฟิลิปปินส์ให้สัมภาษณ์ต่อข่าวสารซินฮัวของจีนอยู่นครหลวงจาการ์ตาของอินโดนีเซียว่าโครงประกอบทางด้านเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซียนมีลักษณะแบบสวยสุขยู่กันการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนอาเซียนจะช่วยให้อาซีตะวันออกเสียงใต้ยกระดับความสามารถด้านอุตสาหกรรมกำเนิดโอกาสในการหันเป็นสีเขียวและดิจิตอลท่านมาโคคามิยาได้กล่าวเติมว่าการร่วมมือระหว่างสองฝ่ายได้เสริมขยายบทบาทอันเป็นพิเศษต่อการสุขยุการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแบบยืนยงของอาเซียนนั่นก็คือความต้องการด้านตลาดที่มีมหาศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนสุขยุผู้ผลิตในอาเซียนเข้าสู่ขั้นตอนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าเก่าพร้อมกันนี้การลงทุนของประเทศจีนอยู่อาซีตะเว้นออกเสียงใต้บ่เพียงแต่ได้สั่งโรงงานเท่านั้นยังได้ผ่านการสุกยู่การค้นคว้าผลิตและการฝึกอบรมอาชีพตามสภาพตัวจริงของท้องถิ่นเพื่อยกระดับความสามารถด้านอุตสาหกรรมการผลิตของท้องถิ่นและนอกจากนี้ประเทศจีนและอาเซียนได้ร่วมมือกันในหลายคงเขตเซนการผลิตสีเขียวการสร้างรถไฟฟ้าพื้นฐานโครงรางดิจิตอลและคงเขตอื่นๆเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาของภาคพื้นให้ต่ำลงและสุกยุการพัฒนาในภาคพื้นแบบประสานงานกันให้มีความมั่นคงท่านผู้ฟังที่เคารพกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการกวางซีทีสวยงามมื้อนี้ก็ได้หมดลงแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการกวางซีทีสวยงามได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเวิร์นวังคุณดาราพร้อมด้วยถาวรอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีเมื่ออื่นพบกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยอ้ายหนุ่มลาวพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุกาเด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มเมื่อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี้
2: ท่านผู้ฟังที่หักแพงการขาดสารอาหารแม่นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตในแต่ละปีคนในโลกของเฮานี่มีประมาณ1ตื้อคนที่ขาดสารอาหารซึ่งส่วนใหญ่แม่นเด็กน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาในแต่ละปีมีเด็กน้อยทั่วโลกประมาณ3,500,000คนที่เสียชีวิตอันเป็นสาเหตุจากการขาดสารอาหารสำหรับประเทศลาวอัตราการขาดสารอาหารแม้นยังสูงหลายและได้กลายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่รัฐบาลต้องได้หีบฮ้อนในการแก้ไขการขาดสารอาหารนั้นมีความหมายว่าห่างกายของคนเฮารับสารอาหารบ่เพียงพอหรือได้รับสารอาหารใดหนึ่งเกินความต้องการของห่างกายเฮ็ดให้ห่างกายมีความบ่สมดุลตามปริมาณที่ห่างกายต้องการหากว่าห่างกายคนเฮาได้รับสารอาหารใดหนึ่งบ่เพียงพอเป็นเวลาดนจะเฮ็ดให้ห่างกายสุดโทรมลงจนมีผลกระทบต่อกับการขยายตัวต่ออวัยวะส่วนต่างๆของห่างกายในที่สุดก็จะมีผลกระทบบ่ดีต่อกับสุขภาพและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเฮ็ดให้คุณภาพชีวิตตกต่ำหากท่านสนใจอยากรู้ว่าการขาดสารอาหารของห่างกายคนเฮานั้นมีอย่างใดและเป็นคือแนวใดการสนทนาต่อไปนี้คงเป็นคำตอบที่ดีให้กับท่านได้

0: ซาวซ้อนเอ้ยโดนโดนมายามเท่านึงก็จะฟาวเมื่อเด้อจักหน่อยสิไปเอาปลาอยู่หนองท้ายนาไม่เฮ็ดสุกินได
1: บ่ปั่นนั่นก็ได้พอเสียวข่อยมายามซื่อๆจักหน่อยก็ว่าจะกลับเฮือนแล้วป่านนี้อีแม่คงจะซอกหาแล้วบ่จัก
0: โอ้ยเรื่องอีแม่น่ะบ่ต้องห่วงดอกข่อยสิไปแว่บอกเราดอกแล้วก็สิชวนเรามากินข้าวแลงนําอยู่แนวใดโดนๆมายามบ้านเท่นึงก็กินข้าวซุ่มกันก่อน
2: ไปเรียกเจ้ารถอ้ายเรื่องกินบ่ต้องห่วงแนวใดก็ได้ถ้าสอนบ่กินอยู่เฮือนเฮาเฮาก็ไปตั้งเต่าอยู่เฮือนแล้วล่ะ
0: โอ้คัก
2: ๆเออหาแล้วไปเอาปลาหั่นเจ้าน่ะเมาแต่เว้าหลายจักหน่อยข่อยสิขาดสารอาหารย้อนล่ะ
0: เอาจักซั่นบ่ตามใจเด้อสนะ

0: ที่ผ่านไปนั่นแม่นการสนทนาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาโภชนาการระหว่างเท่ากองแก้วกับนางสายพินที่แสดงให้เห็นถึงการได้มาเยื่อยามถามข่าวซึ่งคนลาวเมื่อมาพบกันแล้วก็มักแต่งอยู่หัวกินต้อนรับกันเป็นอย่างดีและต่อไปนี้เราลองไปฟังพวกเขาสนทนากันตื่มว่าพวกเขาได้เว้าถึงอาหารการกินและคุณประโยชน์ของมันหรือบ่
1: เดี๋ยวนี้นะเฮารู้สึกว่าตู่นี้สนใจเรื่องอาหารการกินหลายเนาะ
2: ก็ว่าไปซะล่ะพอเดี๋ยวทางของหมอเมืองสาธาเมืองเพิ่นลงมาเผยแพร่เรื่องอยู่เรื่องกินเป็นประจำเพิ่นว่าผ่านมาคนลาวเฮาบ่ค่อยสนใจในเรื่องการดื่มการกินเพราะปานใดยามมีกินก็กินเพราะฮากยามอยากก็อยากเพราะตาย
1: แล้วตู่เด้คิดแนวใดกับเรื่องนี
2: ้เฮาก็คิดว่ามันก็สำคัญอยู่แต่ว่าสิเฮ็ดแนวใดได้ตัวก็งุ่มว่าไทยบ้านเฮานี่มักง่ายมีอันไหนก็กินอันนั่นและบางคนก็มักอ้างว่าบ่มีเงินบ่มีเวลาหาอยู่หากินเวียกหลาย
1: แม่แล้วย้อนแนวนี้จึงเฮ็ดให้คนเฮานี่นะได้รับสารอาหารที่บ่เพียงพอและก้าวไปสู่การขาดสารอาหารหั่นเด้
2: การขาดสารอาหารนี่มันอันตรายให้แฮงแท้ว่าสอน
1: แน่นอนการขาดสารอาหารนี่แม้นทางกายของคนเฮานี่นะบ่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทุกๆมื้อใดก็กินอาหารที่อิ่มแล้วมื้อนั้นก็ว่ากินซีนมื้อนี้ก็ว่ากินปลาตั้งว่าหลวงตั้งว่าหลายมันสิขาดสารอาหารได้แนวใด
2: เฮาก็คิดอยู่คือกันบ้านเฮาก็บ่อึดถึงขั้นว่าบ่มีแนวอยู่แนวกินแต่เวลาเพิ่นลงมาตรวจสุขภาพผัดว่ามีคนขาดสารอาหารอยู่
1: ก่อนอื่นเฮาต้องเข้าใจว่าร่างกายของคนเฮานั้นต้องการสารอาหารหลายชนิดแต่บางคนผัดมักกินอาหารเพียงแต่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาหารเพียงชนิดใดหนึ่งแม้นบ่สามารถให้สารอาหารครบตามร่างกายที่เฮาต้องการถึงว่าจะกินชนิดนั้นจนท้องสิแตกก็ตามแต่มันก็ยังขาดอยู่ดี
2: แม่นซั่นหว่าแล้วคนที่ขาดสารอาหารนี้มันเกี่ยวพันกับการเป็นพยาธิหรือบ่
1: ก็แน่นอนแล้วคนเฮาเมื่อขาดสารอาหารดุนเท่าใดก็จะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี้ทรุดโทรมลงเรื่อยๆเมื่อร่างกายทรุดโทรมพยาธิก็เบียดเบียนง่าย
2: ลองว่าให้เฮาฟังเบิ่งว่าการขาดสารอาหารมันมีอาการหยังเด้
1: การขาดสารอาหารมันแสดงออกหลายๆอย่างแต่เฮาสามารถเบิ่งด้วยตาก็คือน้ำหนักและหลวงสูงถ้าเทียบใส่คนอื่นในวัยเดียวกันแมนลุดหรือเตี้ยผิดปกติตัวอย่างเด็กที่มีอายุ1ปีควรสูงประมาณ75ซันติเมตรเด็กที่มีอายุ2ปีควรสูงประมาณ80ซันติเมตร3ปีควรสูงประมาณ1เมตร
2: โอ้เฮาล่ะคิดว่าเป็นน้ำพอแม่เตี้ยลูกจึงเตี้ยซั่นดอก
1: มันก็เป็นเพียงส่วนน้อยนึงเท่านั้นเดี๋ยวนี้เฮาจะเห็นว่าลูกส่วนหลายจะสูงกว่าพ่อแม่ย้อนว่าพวกเขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอตั้งแต่ตอนยังน้อยอันสำคัญนับตั้งแต่มื้อเกิดลูกได้กินนมแม่อย่างเดียวจนฮอด6เดือนจึงให้อาหารเสริมและปฏิบัติตามวิธีการเลี้ยงลูกตามคำแนะนำของแพทย์หมอโดยเฉพาะในระยะที่เด็กน้อยอยู่ในเกณฑ์อายุ 1,000 วันแม่ต้องได้ใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อการป้องกันบ่ให้ลูกเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารอันเป็นผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและมันสมอง
2: แล้วยังมีอย่างอีกแดที่บอกพ่อแม่ได้ว่าอาการที่เห็นแม่นมีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหาร
1: ถ้าร่างกายเฮาได้รับสารอาหารที่บ่ดุลเดียงหมายความว่าได้รับสารอาหารบางชนิดน้อยโพดหรือหลายโพดเช่นว่าอาการบวมโดยทั่วไปแล้วแม่นเกิดจากร่างกายที่ได้รับธาตุเค็มหรือธาตุเกลือหลายเกินไป
2: โอ้สะเทาบ่กินได้บ่ถ้ากินแล้วเม็ดในห่างกายบวมน่ะ
1: อุ๊ยก็บ่ได้คือกันใดเพราะว่าห่างกายของเฮานี่น่ะต้องการเกลือแต่ว่าบ่ควรกินเค็มหลายเกินไป
2: อ้าวแล้วพวกที่ตามัวตาฟางนี่ดิมันเกี่ยวกับการขาดสารอาหารบ่ล่ะ
1: แน่นอนอาการตาฟางแม่นสัญญาณเบื้องต้นของการขาดวิตามินอาถ้าห่างกายขาดวิตามินอาหุนแฮงและบ่ได้รับการปินปัวทันเวลานี่นะตาอาจจะบอดได้นอกนี้วิตามินอายังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิซึ่งบ่ให้เฮานี่เป็นพยาธิหลายอย่างได้ง่ายเช่นถอกท้องหมากแดงและ อักเสบระบบหายใจโดยเฉพาะอยู่ในกลุ่มเด็กอ่อนและเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า6ปี
2: ฟังตัวเว้าแล้วฮู้ว่าการขาดสารอาหารนี่มันอันตรายต่อชีวิตเนาะ
1: ก็แน่ล่ะนอกนี้แล้วการขาดสารอาหารนี้ยังเป็นสาเหตุของการเป็นเลือดจางและซึ่งการเป็นเลือดจางนี้มันก็มีอันตรายคือกันได
2: ้อันเลือดจางนี้ได้มันหมายถึงหางไก่ขาดเกลือบ่โ
1: ห้ยบ่แม่นเว้าไปตกก็ได้อันเลือดจางนี้นะมันหมายถึงว่าหางไก่ของเฮานี่ขาดธาตุเล็กหรือบ่ก็บ่ได้รับธาตุเล็กอย่างเพียงพออ
2: ีกละโห้ยว่าเหมือนว่าคนเฮากินเล็กกินคางได้ซะละ
1: เอ้าบ่ได้หมายความว่าแนวนั้นธาตุเล็กนี่นะมันแม่นเกลือแห้ที่จําเป็นต่อร่างกายซึ่งจะมีอยู่ในประเภทนี้ผักใบสีเขียวนี่นะมีหลายๆก
2: ็เออก็ว่าจังซั่นแด
1: คนที่ว่าเลือดจางนี่นะย้อนการขาดอันธาตุเล็กนี่นะโดยทั่วไปแล้วนี่จะมีอาการที่เมื่อยไว้หันใจหอบร่างกายอ่อนเพลียมักจะเป็นลมหน้ามืดผิวหนังจืดม่านภูมิคุ้มกันต่อร่างกายนี้ต่ำหากว่าเด็กน้อยระหว่างอายุ2ปีก็จะเฮ็ดให้การขยายตัวของร่างกายนี่และมันสมองนี่ซักซ่าหาดหุนแฮงอาจจะเสียชีวิตได
2: ้ป้ายว่าเป็นตะย่านเด็กก
1: อ้าวแนวมันก็แม่นความจริงนะเพราะว่าร่างกายคนเฮานี่จะแข็งแฮงได้จะขยายตัวดีจะสลัดลักแหลมเลื่อนแต่ขึ้นกับอาหารการกินหรือสารอาหารที่เหมาะสมหรือว่าพอดีหรือความสมดุลต่อความต้องการของร่างกายเท่านั้น

แต๋เด็กเตี้ยหรือมันสมองบ่ดีมันมีสาเหตุจากพ่อแม่เพียงอย่างเดียวอย่าลืมว่าการขาดสารอาหารเป็นเวลาดนนั้นมันมีปัจจัยสำคัญที่พาให้เด็กเตี้ยและขยายตัวทางด้านมันสมองที่บ่เต็มทีดังนั้นพ่อแม่ควรดูแลและใส่ใจให้ลูกเฮาได้กินอาหารครบ3 หมวดซึ่งสามารถซอกหาได้ในบ้านของเฮาเอง

แม่นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตการได้รับสารอาหารที่บ่สมดุลบ่เพียงพอกับความเรียกห้องต้องการของร่างกายบ่ว่าจะทางด้านปริมาณหรือคุณภาพนั้นย่อมมีผลกระทบเฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮานับตั้งแต่มืออยู่ในท้องแม่จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่การขาดสารอาหารบ่แม่นมีผลกระทบต่อกับการเจริญเติบโตของร่างกายมันสมองและสุขภาพเฉานั้นมันยังเป็นสาเหตุเฮ็ดให้พยาธิแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย

0: จไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ที่สนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไว้หนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ค่ะวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. 50:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการทางกลางบรรยากาศในมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนมื้อนี้วันเสาร์แฮม3คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่1เดือนสิงหา2026มื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยต้นน้ำเนาะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมื้อนี้ก็เป็นรายการบันทึกเด้อมิตรรายการแจ้งไว้เนาะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการซุมื้อที่ได้โทรเข้าร่วมผ่านทางรายการพวกเขาเมื่อนี้พวกเขาก็ได้เปิดเป็นรายการบันทึกไว้ฉะนั้นก็จะมอบเสียงเพลงพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฝังมาต้อนในบรรยากาศมือผักผ่อนแบบนี้ท่านใดที่ก็เตรียมแผนการเดินทางเนาะไปเล่นไปเที่ยวกินข้าวพบปะสั่งสรรค์สมาชิกต่างๆเนาะเนื่องในวันผักผ่อนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางบ่ว่าจะเป็นการเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงได้หับฟังเสียงเพลงมวลเสียงจากทางรายการพงเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทั้งรายการพวกเฮาก็มีแจ้งการจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นแจ้งการมอดไฟเนาะสำหรับผู้ที่ว่าสมไส้ไฟฟ้าเนื่องจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคกลางสาขานครหลวงเวียงจันทน์จะได้มีการมอดไฟเพื่อเฮ็ดเวียกตามเขตบ้านหงจากโรงงานสำนักงานของการของรัฐและเอกชนต่างๆซึ่งการมอดไฟนี้ท่านผู้ฟังจะมอดในวันที่2สิงหาเนาะเริ่มเวลา 7:00 น 11:00 นใช้เวลา 4:00 น ท่านผู้ฟังซึ่งจะได้มอดไฟให้บริษัท KMN วิศวกรรมไฟฟ้าจำกัดผู้เดียวเพื่อว่าในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตั้งเสา16เมตรเนาะอยู่ในเขตบ้านดงปลาแลบเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีเขตบ้านดอนแดงอยู่ในบริเวณขวาบ้านพลต้องจอมณีหอม13บ้านดอนแดงหอม1บ้านดงปลาแลบหอม11หาหอม19โรงแรมเดอะพาร์คโรงงานน้ำก้อนดงปลาแลบอพาร์ตเมนต์3ว้ายและก็หมอแปลงส่วนตัวจำนวน1โรงเรียนเวียนยู่เฮือนพ่อแม่ประสสนโรงแรมบ้านพักห้านค้าขายย่อยต่างๆในบริเวณบ้านดังกล่าวนี้ท่านผู้ฟังดังที่ฮู้นำกันเนาะอิงตามแจ้งการนี้ท่านผู้ฟังอิงใส่สภาพการตัวจริงถ้าว่าฝนบ่ตกเพิ่นก็จะได้มอดไฟปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ดังนั้นก็แจ้งมายังผู้สมไซไฟฟ้าเพื่อรับฮู้และรับทราบทั่วถึงกันและพร้อมเดียวกันนี้ก็หาวิธีกะเกียมสั่งเงินใครทดแทนไว้ล่วงหน้าและก็ขออภัยเนาะสำหรับการบ่สะดวกในครั้งนี้ท่านผู้ฟังฉะนั้นมีรายการทานใดที่ว่าอยู่ในของเขตเมืองจันทบุรีเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งดงปลาแลบดอนแดงโพนต้องจอมณีต่างๆนี่ก็ขอให้ทุกคนมีความเกี่ยมพร้อมเนาะมีรายการเพราะว่าเพิ่นก็ได้แจ้งการออกมาแล้วถ้าฝนบ่ตกก็จะได้มีการมอดไฟปฏิบัติเวียกงานตามแจ้งการฉบับนี้ท่านผู้ฟังนี่คือแจ้งการมอดไฟเนาะนำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องที่นอนอยู่ในของเขตเมืองจันทบุรีให้มีความเกี่ยมพร้อมได้ท่านผู้ฟังดังที่ฮู้นำกันเนาะหลายเส้นหลายเส้นทางที่ว่าพร้อมได้รับการซ่อมแปลงก็คือแปลงไฟหม้อแปลงต่างๆท่านผู้ฟังในการใช้ฟืนใช้ไฟก็ขอให้ทุกคนนั้นมีสติระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าใช้หม้อไฟฟ้าเป็นประจำก็อย่าลืมเด้อใช้แล้วต้องถอดปลั๊กเสียบทุกครั้งเนาะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยตอนนี้เป็นบรรยากาศกันเติมเนาะให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเสียงเพลงนี้ฝากไปทางพ่อพ่อแม่ๆเด้อที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่เพราะว่าจะเป็นทั้งพ่อทองเนาะขวัญใจแม่คำแม่มณีลาทั้งแม่วันแม่วอนแม่จันทลาและทั้งเสาแพงเนาะทั้งเบาสมมิตรพร้อมทั้งเบาแสงเพชรดำเด้อและกาทุกเสียงทุกสายเนาะเป็นมิตรรายการประจำติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงมาตลอดถ้าว่าเอ่ยสื่อบ่ทั่วบ่ถึงก็ต้องขออภัยเนาะเป็นว่าตอนนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ท่าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนเนาะมีรายการบางคนนี่ก็ไปเล่นไปเที่ยวพาครอบครัวกินข้าวสามัคคีพบปะสังสรรค์ต่างๆหรือว่าท่านใดที่ยังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะก็คือทั้งบริษัทเอกชนนี่ก็ยังเฮ็ดเวียกอยู่เนาะในมื้อวันเสาร์อาจจะพักเป็นมื้อวันอาทิตย์ว่าภาครัฐนี่ก็ภาควันเสาร์วันอาทิตย์เนาะมีรายการบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกคนก็แล้วกันสำหรับท่านใดที่ว่าติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะรับฟังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์รับฟังอยู่ทางปางแขวงแดก็อย่าลืมเด้อรายงานผลของการรับฟังมาได้เติมสัญญาณนี้แจ้งชัดเจนหรือบ่หรือว่าทางบริษัทห้างห้านที่สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์การสปอร์ตเนาะโฆษณาผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดแล้วของพวกเขาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางห้องการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดแล้วในวันเวลาราชการนอกจากนี้ท่านผู้ฟังเว้าถึงการเดินทางบางคนิกะมักนำไส้รถส่วนตัวเป็นประจำเนาะบางคนิกะขี่รถโดยสารบางท่านิกะขี่รถไฟเพราะว่ามีความสะดวกสบายปัจจุบันนี้เดินทางไปใกล้ไปไกลการมีความเกี่ยมพร้อมแล้วท่านผู้ฟังฉะนั้นมื้อนี้ก็ขออวยพรใส่ให้ทุกคนเดินทางไปใกล้ไปไกลบ่ว่าจะนำไส้รถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารขอให้ทุกคนนั้นเดินทางด้วยความสวัสดิภาพฮอดจุดหมายปลายทางทุกคนก็แล้วกันตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นพบกันในนี้

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสารานหู้นำมาฝากบรรดาทานมื้อนี้อยากแนะนำให้ทานได้รู้จักวิธีกวดเบิง7สัญญาณเตือนอาการต่อมไทรอยด์เป็นพิษท่านผู้ฟังไทรอยด์เป็นต่อมที่มีท่อใหญ่ที่สุดในทางกายอยู่บริเวณทั้งหน้าของลำคอมีลักษณะที่ผลิตฮอร์โมนที่มีผลต่อการเฮ็ดเวียกในระบบต่างๆในทางกายทั้งนี้ทว่าทางกายมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์ที่สูงกว่าปกติระบบต่างๆในทางกายจะถูกกระตุ้นเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกหลายขึ้นซึ่งอาการนี้เอื้อนว่าไทรอยด์เป็นพิษและมาเบิ่งพร้อมกันท่านผู้ฟังว่าจำนวน7สัญญาณนี้ที่ว่าผิดปกติในทางกายจะมีแบบใดแน่คือ 1. อ่อนเพลียบ่สดชื่นรู้สึกว่าง่วงเหงาหานอนตลอด 2. คือทางกายเกิดมีการเผาผลาญหลายขึ้นจึงเฮ็ดให้มีอาการเหือออกง่ายและ 3. เมื่อยง่ายหัวใจเต้นไวใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกติ 4. ในเมยิงอาจส่งผลเฮ็ดให้การเกิดประจำเดือนมาบ่ปกติหรือว่าม้าหลายผิดปกติ 5. นอนบ่ค่อยหลับอาการต่อมไทรอยด์เฮ็ดเวียกหลายเกินไปก็จะกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทภาคส่วนกลางเฮ็ดให้เฮ็ดให้เฮานี้รู้สึกว่านอนบ่หลับ 6. ก็คือลำไส้เฮ็ดเวียกหนักหลายเกินไปลำไส้เคลื่อนไหวหลายกว่าปกติจึงเฮ็ดให้การขับถ่ายอาจมหลายกว่าปกติและ7กล้ามสิ้นอ่อนแห้งโดยเฉพาะก็คือบริเวณกกขาและกกแขนหากว่าท่านใดเริ่มมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นท่านผู้ฟังก็ควรรีบฮ้อนเนาะไปพบแพทย์หมอให้เพิ่นได้กวดเพราะว่า7สัญญาณเหล่านี้อาจจะเกิดจากห่างกายของพวกเขาผิดปกติฉะนั้นท่านผู้ฟังการปิ่นปัวให้เหมาะสมก็ต้องได้ไปกวดให้เพิ่นได้กวดปิ่นปัวตามแต่ผู้ป่วยแต่ละคนเนาะเพราะว่าแต่ละคนนี้ก็มีห่างกายที่บางคนนี่ก็เจ็บป่วยได้ง่ายแดรู้สึกบ่สบายอิดเมื่อยกินข้าวบ่แซ่บอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงรักษาสุขภาพน้ำกันนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงและตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่น่ะนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะได้หับฟังสารานะฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปฟังต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมื้อนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกๆคนที่ติดตามหับฟังซึ่งรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำเนาะวันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มเวลา 9:10 ครับนาทีดำเนินรายการสองสาวเนาะก็คือสายฝนต้นน้ำน้ำเอาความสุขความเบิกบานมวลซืนมาฟังมาต้อนพ่อแม่ที่กำลังหับฟังรายการอยู่มื้อนี้การเดินทางบ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลผู้ใดที่ว่าก็เกรียมแผนการเดินทางไปเล่นไปเที่ยวพบปะสังสรรค์ต่างๆขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงมวลซืนจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: À, đêm đêm đêm
1: nhông nhông nhông phải mất chiều
2: à, đêm mất kèo đi là mưa nó em
0: chỉ phao mưa hết nhắng lau bia chứ sư đêm long thong vẫn gặp bình khòng hào
1: nhông nhông nhông nhông đây nhông đây
3: bay ai phèn mưa hơn thọ được leo gian đây
0: chỉ phao mưa hết nhắng có cắm lắng muôn muôn vô tôi có kiến là vốn mù ủa
3: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
0: ไปว่าข่อยเมาซ้ำนี่วะสบายข่อยนะ
1: บ่เป็นหยังดอก
0: ก็สิขับเอง
1: เจอข่อยแล้วนะ
2: ฮะค่อยๆไปเด้อเสี่ยเด้อมาตามโดนมาบอกแ
3: กค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายข่อยย่าน
0: ต้องย่านดอกเชื่อข่อยเลิศ
3: ระวังระวังระวังโอ้ยรถสิต่ำแล้วโอ้ยข่อยบอกแล้วให้พอให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
0: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยน้อต่างเป็น
4: เมาแล้วครับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา
4: ลงทางเสียเวลาลุงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันอีกแล้วในรายการหลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 10:30 น. FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และออกอากาศทางระบบ AM คลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์คลื่นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. 18:30 น. ซึ่งพวกเฮาก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะกับแม่นบัญหาเหล้ายาป่าแป้งเพราะว่าทุกคนอยู่ในสังคมต้องได้มีส่วนร่วมน้ำกันในการสกัดกั้นบัญหาสิ่งมึนเมาเหล่านี้เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเฮามีความสงบความปลอดภัยนั่นเองทำอิดในละการนี้แม่นพวกเฮาจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งมื้อนี้จะนำเสนอเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองหลวงน้ำทาศึกษาอบรมกลุ่มวัยหนุ่มมั่วสุมคอลลาเจนเพื่อให้หยุดเซาพฤติกรรมและบ่ไปพัวพันกับสิ่งเสพติดปัจจุบันภาคส่วนเกี่ยวข้องนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาสะเพาะนับแต่กลุ่มป้องกันความสงบบ้านกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์และกระทรวงป้องกันความสงบได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการจัดตั้งพันขยายเวลาแห่งชาติว่าด้วยยาเสพติดทางนี้เพื่อเฮ็ดให้สังคมลาวเฮามีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งสำคัญหนึ่งอีกนอกจากเจ้าหน้าที่วิชาสะพอแล้วพวกเฮาทุกคนก็คือสังคมช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันถ้าเห็นสิ่งบ่ดีบ่ถูกต้องที่พัวพันกับสิ่งเสพติดบ่ว่าจะเป็นการผลิตการซื้อขายการมีไว้ครอบครองและการเสพต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางนี้ก็เพื่อการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมเพราะยาเสพติดเป็นต้นเหตุหนึ่งที่พาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมในท้ายเดือนกรกฎาคม2026แผนกตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาได้สมทบกับโครงการป้องกันความสงบกลุ่มบ้านนาเตยได้ร่วมกันศึกษาอบรมกลุ่มวัยหนุ่มที่มั่วสุมนำไส้สารเสพติดประเภทคอลลาเจนและยาสูบไฟฟ้า8 คนหญิง 3 คนพันตีอนุสักอินทะประเสริฐ
6: ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบทาพันตีค้ำพงเล็งไซยธรรมห้องหัวหน้าป้องกันความสงบกลุ่มบ้านนาเตยและพนักงานวิสาสะเพาะที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมพันตีอนุรักษ์อินทประเสริฐได้รายงานให้ฮู้ว่าพฤติกรรมและการกระทำของกลุ่มวัยหนุ่มดังกล่าวแม้นเป็นการละเมิดกฎหมายสร้างความบ่สงบและส่งผลอันกระทบอันให้แหงต่อสุขภาพและจิตประสาทตลอดฮอดอนาคตของตนพร้อมนี้ก็ยกให้เห็นกฎหมายบางมาตราเกี่ยวกับการปลูกการผลิตการสมไส้การซื้อการขายการจำหน่ายการขนส่งและการมีสารเสพติดทุกประเภทไว้ในครอบครองนำไส้พืชที่มีสารเสพติดส่งออกและส่วนผสมสารตั้งต้นต่างๆโดยผิดต่อระเบียบกฎหมายเพื่อให้กลุ่มที่กระทำผิดในครั้งนี้ได้รับรู้และเข้าใจระเบียบกฎหมายจำแนกได้สิ่งเสพติดและสิ่งที่ถูกหับหู้ถึงภัยอันตรายของสารเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองเฮาในโอกาสนี้พันตีอนุสักอินทประเสริฐยังได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ติดตามกวดกาและศึกษาอบรมลูกหลานของตนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อบ่ให้หวนคืนไปพัวพันกับสิ่งเสพติดและสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆตื่มอีกภายหลังศึกษาอบรมแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สร้างบทบันทึกศึกษาอบรมให้ยุติเสาพฤติกรรมดังกล่าวและบ่ให้ไปพัวพันกับสิ่งเสพติดทุกประเภทตื่มอีกพร้อมทางได้มอบให้ครอบครัวผู้ปกครองสืบต่อศึกษาอบรมคุ้มครองและติดตามเขาเจ้าในการเคลื่อนไหวและการประพฤติทางนี้ก็เพื่ออนาคตที่สดใสของเขาเจ้าเองในอนาคตอันนั้นก็แมนเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองหลวงน้ำทาศึกษาอบรมกลุ่มไว้หนุ่มมั่วสุมยาเสพติดประเภทคอลลาเจนเพื่อให้หยุดเศร้าพฤติกรรมและบ่ไปพัวพันกับสิ่งเสพติดอันนี้ก็แมนเพื่อจะตั้งสุ่มใส่ปฏิบัติเวลาแห่งสร้างให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แมนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
0: หมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เอามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาค
7: นมาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ้ยโอ้ยเจ็บเดเจ็บหัวเจ็บแขนโอ้ยแม่ลูกอยู่ไส
1: ลูกอยู่ห้องหมอยันเหน่งแห้งหลายจักหน่อยลูกสิเจ็บหนา
0: แม่ลูกเป็นหยังนี
1: ่ลูกจือบ่ได้หวาลูกเกิดอุบัติเหตุหมอบอกว่าย้อนเมาเหล้าร
2: ู้สึกโตแล้ววะเจ้าเป็นอะไร
0: ท่านหมอข้าคอยเบื้องซ้ายบ่รู้สึกหยังเจ็บหัวเจ็บแขนแห้งได้นี
2: ่อดเอาจักหน่อยก็สาวดอกค่อยๆลมนำพี่น้องของลาวแดมาพี่เด้อเจ้าแม่นไผ
1: ท่านหมอค่อยมันแม่ลาวนะ
2: ลูกเจ้าบ่เป็นหยังหลายดอกเพียงแต่ค่าเบิ่งซ้ายนิ่งบ่ได้แต่มีความเสี่ยงเป็นอัมพาตถึง 90% ได
1: ้ลูกแม่
2: แต่พวกเราก็จะพยายามปิ้นปัวจนสุดความสามารถถ้าหากว่าโชคดีอันนี้ก็จะกลับขึ้นมาเป็นปกติย้อนบามีลายสาเหตุฉะนั้นพวกเราจึงบอกให้เจ้าฮู้ไว้ก่อน
1: ลูกแม่ลูกแม่จะสวยเจ้าได้แนวใดลูกเอ๋ยจักแม่นโชคร้ายแท้ๆหนอถ้าลูกบ่ดื่มเหล้าจนเมาแล้วขับรถมันก็บ่เป็นแบบนี้แล้วแม่จะบอกลูกว่าแนวใดดี
3: เหล้าย้ำดื่มอาจมีมวลซืนแต่ย้ำฟื้นทานอาจมดหวังด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนี่แม่จักหน่อยเจ้าสิบ่สบายได้
4: โอ้ยพ่อสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
3: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนลงแดงเสียชีวิตย้อน
4: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าเศร้าเมาเรื่องนี้เถอะถ้าว่าเรื่องนี้มาย้ำใดข่อยแห้งอดขึ้นห้องลูกบ่ได
5: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายอย่าทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
6: ขณะนี้ทานกำลังที่ตามหับฟังรายการรุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะที่สองนี้พวกเขาก็จะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะกระบวนการแก้ไขสิ่งเสพติดซึ่งจะนำเสนอร่วมกันปกป้องไว้หนุ่มจากภัยยาเสพติดเพื่อบ่ให้ทำลายชีวิตและบั่นทอนความมั่นคงของลูกหลานปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กน้อยและวัยหนุ่มยังเป็นปัญหาที่สังคมต้องให้ความสำคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพสภาพจิตความปลอดภัยของสังคมและอนาคตของชาติด้วยเหตุนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงสืบต่อเพิ่มทวีมาตรการป้องกันและสกัดกั้นสร้างความหับหูทางด้านกฎหมายให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มเพื่อลดพ้นการเข้าถึงไปพัวพันกับยาเสพติดทุกประเภทพันตีอนุรักษ์อินทรประเสริฐหัวหน้าแผนกตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทากล่าวเมื่อดลพันนี้ว่าแผนกตำรวจป้องกันความสงบเมืองหลวงน้ำทาได้ศึกษาพรมวัยหนุ่มที่มีพฤติกรรมมั่วสุมนำไส้สารเสพติดประเภทคอลลาเจนจำนวน13คนในนี้เพศหญิง5คนเมื่อบ่ดลมานี้จากการติดตามสภาพการพบว่ากลุ่มไว้หนุ่มจำนวนดังกล่าวได้พากันซื้อและนำไส้สารเสพติดประเภทคอลลาเจนมาผสมดื่มเพื่อความบันเทิงและนัดมั่วสุมตามสถานที่ต่างๆพฤติกรรมดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังสร้างความบ่สงบเหี้ยมห้อยให้สังคมส่งผลกระทบให้แห่งต่อสุขภาพห่างกายระบบประสาทสภาพจิตใจ ตลอดฮอดอนาคตของผู้นำไส้การศึกษาของผมทางเจ้าหน้าที่ยังได้ยกเอาเนื้อในของกฎหมายหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผลิตครอบครองซื้อขายจำหน่ายขนส่งและนำไส้สารเสพติดรวมทั้งการนำเข้าหรือส่งออกสารตั้งต้นผิดกฎหมายมาอธิบายให้ผู้ถูกอบรมรับฟังเพื่อให้เข้าเจ้าเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายสามารถจำแนกได้ว่าการกระทำนั้นถูกหรือผิดพร้อมทั้งรับรู้โทษภัยของสารเสพติดที่ส่งผลเสียหายต่อตนเองครอบครัวและสังคมอีกด้วยนอกจากให้ความรู้ทางกฎหมายแล้วยังได้เน้นหนักบทบาทของครอบครัวโดยเฮียงห้องให้พ่อแม่และผู้ปกครองเพิ่มทวีความเอาใจใส่ตามพฤติกรรมของลูกหลานให้คำแนะนำและศึกษาอบรมอย่างใกล้ชิดเพื่อบ่ให้กลับคืนไปพัวพันกับยาเสพติดหรือการกระทำผิดกฎหมายรูปแบบอื่นภายหลังการอบรมเจ้าหน้าที่ก็ได้เฮ็ดบทบันทึกให้กลุ่มวัยหนุ่มทั้งหมดรับรองว่าจะหยุดเซาพฤติกรรมดังกล่าวนั้นและบ่ไปกระทำซ้ำอีกพร้อมทั้งมอบให้ครอบครัวและผู้ปกครองสืบต่อคุ้มครองติดตามและอบรมลูกหลานอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปการป้องกันยาเสพติดบ่แม่นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมของครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมการดูแลเอาใจใส่ลูกหลานอย่างใกล้ชิดสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักหลีกห่างจากสารเสพติดคือพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้เยาวชนและรักษาความสงบปลอดภัยในสังคมจึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันเป็นหูเป็นตากล้าเว้ากล้าเตือนและกล้าปกป้องเพื่อบ่ให้ยาเสพติดทำลายชีวิตของลูกหลานและบั่นทอนความมั่นคงของสังคมอีกอันนั้นก็แม่นร่วมกันปกป้องวัยหนุ่มจากภัยยาเสพติดเพื่อบ่ให้ทำลายชีวิตและบั่นทอนความมั่นคงของลูกหลานเฮาเพื่อจะตั้งสุ่มใส่ในการปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดพวกเขาที่เป็นคนลาวหมดทุกคนต้องได้ห่วมแหงห่วมใจกันเป็นหูเป็นตาสกัดกั้นสิ่งเสพติดเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมลาวอะไรตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพียงจากทางรายการของพวกเขาตื่มอีก

0: ตั้งวงอีกวะนะเมื่อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียนแล้วนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังดอกพ่อกินด้ามเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ามเทื่อ2เทื่อละเมื่อนี้ก็เทื่อนึงเมื่อน่ะก็เทื่อนึงหลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกซอกหาคนครัวหาเมียนนะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ่อ
0: น้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังหำยังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปความน่าเชื่อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บันทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าวหรอ
1: เออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปแล้วคงจะเป็นอุทาหรณ์สนใจให้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก่อนหน่อยก็คือพวกเขาฮู้นํากันแล้วว่าสิ่งเสพติดทุกประเภทบ่ว่าจะเป็นยาบ้าเฮโรอีนกัญชารวมทั้งยาสูบไฟฟ้าคอลลาเจนที่เป็นสารเสพติดแม่นทำลายสุขภาพของคนเฮาและก็สร้างให้คนเฮามีสุขภาพที่อ่อนเพลียลงถ้าว่าผู้ใดไปเสพไปพัวพันกับมันก็จะตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดเหล่านี้ฉะนั้นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองลูกหลานก็ต้องได้บอกได้สอนใกล้ชิดติดแทศกับลูกกับเต้าในการไปกันมาการคบค้าสมาคมกับหมู่กับครูถ้าว่าเห็นปรากฏการใดที่มันผิดหูผิดตาก็ต้องได้บอกได้เตือนให้เขาเจ้ารับรู้ภัยอันตรายของสิ่งเสพติดเหล่านั้นและไว้นุ่มเองเมื่อฮู้แล้วก็ต้องได้หาทางออกให้แก่ตนเองในทางที่ถูกต้องและในทางที่ดีเพื่ออนาคตที่สดใสนั่นเองมาวันนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปห่างกายปราศจากสิ่งเสพติดสบายดี

คณะละครเสียงแคนเล้าของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: เป็นยังจึงปฏิเสธอ้ายและน้องชายอยู่นี่น่ะมีแต่เฮา2คนเท่านั้นเด้เลยจะให้อ้ายเอาไปให้น้องอยู่เฮือนบ
1: ่น้องขอย้ำอีกเทื่อนึงเด้ออ้ายเด้อจงเก็บซองเอาไว้ซะก่อนที่น้องจะตั้งข้อหาว่าให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่จะอยู่แสก็ตามน้องจะบ่ขอรับออกข้อเสนอของอ้ายอย่างเด็ดขาดผิดหรือถูกให้อ้ายไปพบพันกับศาลก็แล้วกัน
0: นี่หมายความว่าน้องจะส่งคดีนี้ไปขึ้นศาลแท้ๆแม่นบ่นี
1: ่แน่นอนอ้ายคดีนี้แม่นศาลจะเป็นผู้ตัดสินน้องมีหน้าที่สอบสวนและประกอบสำนวนเท่านั้นบ่มีหน้าที่ตัดสินแต่ประการใด
0: นี่น้องชายตั้งที่น้องนั่งนั่นน่ะบ่แม่นว่าจะห้องรับเอาน้องตลอดไปได้เมื่อมีโอกาสก็ควรจะรับเอาซะติอย่างน้อยน้องก็จะได้ใส่มันให้เกิดผลประโยชน์แก่ครอบครัวของน้องได้มีไผที่บ่อยากจะได้เงินก็ผู้ที่ปฏิเสธการให้ของคนอื่นนั่นน่ะเขาว่าคนโง่ฮู้บ่น้องสาว
1: เรื่องอื่นน้องบ่คำนึงถึงดอกอ้ายเพราะว่าน้องน่ะมีอัตราเงินเดือนที่คันถึงอนุมัติให้อยู่แล้วน้องยอมรับอยู่ว่าทุกคนต้องการเงินแต่สำหรับน้องแล้วจะบ่รับเงินที่บ่บริสุทธิ์อย่างได้ขาดและส่วนไผสิว่าโง่นั่นน่ะมันก็เป็นเรื่องของเขา
0: อย่าปฏิเสธน้องชายเพียงแต่น้องน่ะใส่ในบทบันทึกว่าบ่มีหลักฐานพยานแล้วมันก็เมี่ยนคดีไว้เท่านั้นเงินในซองนี่ก็จะเป็นของน้องทันทีซึ่งมันก็จะดลบันดาลให้น้องน่ะมีความสุขส่วนใดส่วนหนึ่งได้ตกลงบ่ล่ะน้องชาย
1: เสียใจเด้ออ้ายเด้อน้องครับเอาข้อเสนอของอ้ายบ่ได้ดอกเรื่องต่างๆขอให้อ้ายไปพบกันอยู่ศาลพุ่นแล้วก็แล้วกันหากเพิ่นจะซวยอ้ายก็สุดแท้แต่เพิ่น
0: ก็ได้ให้มันฮู้ไปที่ว่าเงินของอ้ายน่ะจะบ่มีความหมายต่อพนักงานสอบสวนน่ะอย่าหาว่าอ้ายน่ะใจดำก็แล้วกัน
1: เจ้าคิดผิดเถอะที่จะเอาเงินมาเป็นทางผ่านทุกคนต้องเข้ากฎหมายคนประเภทนี้ต้องถูกลงโทษหลายกว่า

0: ไอ้สุบันคือสิลงทุนตั้งห้านให้มาลีแท้ๆวันนี้นะ
1: ก็แท้แล้วบ่คำผิวคนคืออ้ายนี่ต้องเฮ็ดแท้ทำจริงอยู่แล้วเวลานี้ได้สถานที่เรียบร้อยแล้วเด้มีหยังจังซั่นวะ
0: ก็บ่มีหยังดอกน้องได้ยินมาลีเว้าสู่ฟังก็เลยถามอ้ายเบิ่งอ้ายคือแนวใดจึงทุ่มเทถึงป่านนี้ก
1: ็อ๋อมันเป็นเรื่องบังเอิญได้คำผิวบ่ฮู้ว่ามาลีได้เว้าสู่น้องฟังหรือบ่ว่านางหันค่ายคือกับเมียของอ้ายที่จากไปแล้วนะ
0: บ่จำเป็นที่นางจะเว้าดอกพวกน้องก็เคยท่วงนางคือกันทั้งกิริยาวาจาทั้งการไปการมาและท่าทีของนางนั่นมันมีส่วนค่ายคือกันกับเมียของอ้ายเกือบ 70% พุ่นใด
1: นี่แหละคือสาเหตุที่เฮ็ดให้อ้ายคิดอยากสวยนางนะ
0: มีแต่สาเหตุเดียวนี่เปาะที่อ้ายสุบรรณจะสวย
1: น้องหมายถึงหยังอีกล่ะที่นอกเหนือไปจากนี้นะ
0: น้องหมายถึงความรู้สึกส่วนตัวของอ้ายที่มีต่อนางนั่นเองสินว่าความพอใจความหักและความสงสารนั่นอีกที่ล่ะ
1: ถ้าจะมีก็คงจะแม่นความสงสารหลายกว่าเพราะอ้ายเบิ่งนางและพวกน้องแล้วมันมีอันลุดลื่นกันหลายเกินไปจึงคิดอยากสวยนางให้สูงขึ้นพออย่างน้อยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญกุศลเพื่อส่งถึงดวงวิญญาณของเมียของอ้ายนะ
0: อ้ายบ่คิดถึงผลสะท้อนที่จะติดตามมาได้บ
1: ่ผลสะท้อนที่น้องเว้าถึงนี่นะหมายความว่าได้ก็ดีหรือให
0: ้ก็มีทั้ง2 อย่างได้อ้ายสุบรรณเวลานี้มาลีอยู่ในสภาพที่บ่พอใจในผัวของนางซึ่งมีทางเป็นไปได้ที่ทั้ง2จะห่างกัน
1: เอ๊ะเป็นอย่างจึงจะต้องให้แฮงถึงปานนั้นล่ะ
0: ตามที่น้องฮู้และจากการบอกเราของนางนั่นเองผัวของนางมาลีเป็นเจ้ารักเจ้าการเฮ็ดเวียกตามหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์เสมอมาเรื่องจะให้เล้ากินสินบนย้อนการดำเนินคดีต่างๆซึ่งเล้าเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนและสืบสวนนั่นแม่นบ่เคยมีเลย
1: ก็ดีเลยเด้ซั่นน่ะเพราะเพิ่นถือว่าเป็นบุคคลที่ก้าวหน้าและอนาคตยาวนานเด
0: ้ก็แม่นอยู่แต่ครอบครัวลำบากได้อ้ายสุบรรณพอหลายหาบทีจะเข้ามาเฮือนมีแต่อัตราเงินเดือนเท่านั้น
1: มาลีเลยบ่พอใจที่ผัวบ่หารายได้ทางอื่นอีกแม่นบ
0: ่ถูกแล้วอ้ายสุบรรณด้วยเหตุนี้เองมาลีจึงซอกหาทางออกให้แก่ตนเองเพื่ออ้ายยืนมือเข้ามาช่วยเหลือเซนนี่จะเฮ็ดให้นางเกิดค่านิยมในตัวของอ้ายและในที่สุดการยาห้างก็จะเกิดขึ้นหากอ้ายหวังในตัวของนางยอมมีความหวังในเรื่องนี้ถึงก็ซิบส่วนห้อยซึ่งนั่นเป็นผลดีให้แก่อ้ายแต่เคเคียงคู่กันนั่นหากผัวของนางฮู้ถึงสาเหตุของมันแล้วอาจจะเฮ็ดหยังจักอย่างหนึ่งกับอ้ายที่มีส่วนที่ให้ครอบครัวเขาเจ้าแตกแยกกันซึ่งอันนี้ล่ะที่เป็นผลให้ที่ตามมาน่ะ
1: เหตุผลของน้องนี่ก็น่าฟังคือกันเนาะถึงนั่นใดก็ดีเมื่ออ้ายได้เว้าแล้วก็ได้ตัดสินใจแล้วอ้ายต้องเฮ็ดให้ได้ส่วนจะมีผลดีหรือผลร้ายที่ตามมานั้นอ้ายบ่คิดให้เสียความรู้สึกดอกเพราะอ้ายเป็นผู้ให้ก็ยอมมีสิ่งตอบแทนบ่หลายก็น้อยที่ตามมา
0: ถ้าจังซั่นอ้ายก็หวังในตัวของนางแหละติเนาะ
1: ตอนนี้ยังเว้าบ่ทันได้เด้อดอกคำผิวแต่อนาคตก็บ่แน่ซึ่งอ้ายหมายถึงการยาห้างของนางกับผัวนั่นเองเพราะทุกคนก็ซอกแสวงหาความสุขหากผัวบ่ให้ความสุขแล้วก็บ่ฮู้ว่าจะอยู่นำกันไปเพื่อเฮ็ดหยัง
0: อ้ายอย่าลืมว่าผัวของมาลีเป็นนายตำรวจที่ดีเด่นคนหนึ่งใด
1: คำผิวความดีอย่างเดียวนั่นน่ะมันกินบ่ได้ใดทั้งต้องดีทั้งต้องมีเงินจึงจะสร้างความสาสุขและความเพิงพอใจให้แก่ครอบครัวได
0: ้ฮึเท่านี้ข่อยก็ฮู้แล้วว่าความต้องการที่แท้จริงของเจ้าคือหยังข่อยเคยหวังในตัวของเจ้ามาก่อนแต่เจ้ากลับเหมือนเสยต่อข่อยแถมยังจะซวยผู้หญิงคนหนึ่งที่บ่มีหยังให้เกินหน้าข่อยอีกคิดว่าว่าข่อยจะยอมให้มาลีได้ดีกว่าน่ะในเมื่อข่อยเป็นผู้ดึงนางขึ้นมาได้ข่อยก็ยอมจะยู่นางให้ลงไปสู่เหวลึกได้คือกันมาลีเส้นทางเดินของพวกเขามันคงจะสวนทางกันซะแล้ว

0: เรื่องมันก็เป็นคือว่ามันนั่นแหละพ่อเอาเอ้ยมืออื่นนี่ทางห้องการบ้านสิเอิ้นไปเว้าความกันอยากให้พ่อเอานี่ซวยบักแก้วกะจักมันจะได้บุกกับแม่หลานของอามารีได้สิให้หลานเป็นคนผิดก็บ่เป็นติค่อยว่าน
1: ี่นะลุงพ่อแก้วนอกจากหน้าที่อยู่สำนักงานกรมกองแล้วค่อยก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นปกสบ้านคือเจ้าฮู้นี่นะซึ่งทั้งสองแห่งนี้พัดล้วนแต่แม่นเพื่อป้องกันความสงบสุขและนี่ก็แม่นการป้องกันสิทธิผลประโยชน์ของพ่อแม่ประชาชนแม่นติ
0: ค่อยฮู้เพราะว่าลูกเองก็แม่นผู้หนึ่งที่ให้การสนับสนุนให้พ่อเอาได้รับหน้าที่ปกสบ้านในเทื่อนี้เมื่อมีหน้าที่จังซี่แล้วก็สิบ่ช่วยลูกช่วยหลานของตัวเองได้บ่
1: นี่นะลุงหากใครได้รับนาทีหนึ่งที่เอิ้นว่าสำคัญแล้วหาทางช่วยเหลือลูกหลานหรือญาติพี่น้องของตัวเองทั้งที่มีความผิดอยู่แล้วนั้นเฮ็ดจังได๋ชาติและสังคมจึงจะเกิดความยุติธรรมได
0: ้
1: เมื่อบ่มีความยุติธรรมแล้วก็บ่อาจจะเกิดความสงบสุขอยู่ในสังคมได้คือกัน
0: ก็แม่นอยู่ดอกแต่บักจันดีมันเมากาวแล้วก็มันมาท้าทายหลานของเจ้าก่อนมันจึงได้ลงไม้ลงมือ
1: แม้แต่เจ้าหน้าที่ก็บ่มีสิทธิ์ทำให้ห่างกายของผู้กระทำความผิดได้ลงแต่ลูกชายของเจ้าน่ะมันทำเกินเหตุคือจังว่าบ้านเมืองบ่มีคือบ่มีแปรบ่มีอำนาจการปกครองบ่มีระเบียบกฎหมายอย่างเลยข้อกล่าวหาว่าเขาท้าทายนั้นมันฟังบ่ขึ้นเลยแหละเพราะว่าผู้ที่ทุบตีเท่าจันดีนั้นบ่แม่นจะมีแต่คนเดียวคนต้องเป็น10คนหุ่มตีคนเดียวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะเสียชีวิตถ้าหากว่ากองหลอนบ่ไปพอซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นก็ล้วนแต่มีประวัติบ่ดีจะให้ข่อยน่ะตีราคาขึ้นได้ไดการท้าทายด้วยอาการที่ว่ามึนเมาเพียงความเว้าแล้วก็เสียงเพลงนั้นหากเฒ่าแก่และหมู่พวกบ่มีจิตสํานึกของอันตรพานอยู่ในตัวแล้วก็คงจะบ่ลงไม้ลงมือถึงขั้นนี้ดอกข่อยว่า
0: หมายความว่าลูกของลุงต้องมีความผิดแม่นบ่เอาอนุภาพ
1: แน่นอนไผที่ลงมือกระทําคนอื่นน่ะต้องมีความผิดทั้งนั้นแหละ

0: โอ้ยอันบ่เอาก็ได้เจ้าก็จะซื้อเอาแต่ลักล่าลักการมาเว้าหลายเด้อบักแก้วมันก็แม่นพี่น้องทางเมียของเจ้าได้ข่อยว่า
1: ลุงพ่อแก้วแค่ข่อยนบข่อยกะสินบล่ะ
0: โอ้จักสิมานบกันให้หยังบ่
1: อย่าเอาเรื่องพี่เรื่องน้องมาป้าป่นกับหน้าที่เวียกงานเลยเถาะไผผิดไผถูกก็ต้องว่าไปตามนั้นการเฮ็ดเวียกนี่นะหากบ่อิงตามระเบียบหลักการแล้วข่อยก็บ่ฮู้เสียคือกันได้
0: เจ้าสิให้ข่อยนี่เสียหน้าเสียตาย้อนเรื่องเล็กๆน้อยๆจังซี่ว่าพ่อเอาอนุภาพ
1: ความจริงก็บ่แม่นลุงพ่อแก้วเป็นผู้สั่งสอนให้ลูกเฮ็ดแนวนี้เลยนะแล้วเป็นหยังจึงคิดหาแต่เรื่องหน้าเรื่องตาก็หากลูกคนอื่นทําให้ห่างไกลของลูกเฮาคือเท่าจันดีนี่เด้ล่ะเจ้าสิดีใจจังซั่นวะ
0: คั่นซั่นก็แสดงว่าผู้ดมกาวบ่ผิดแม่นบ
1: ่ภัยที่เสพสารละเหยหรือสุรายาเมาแล้วอาละวาดนั่นน่ะล
0: ้
1: วนแต่ผิดทั้งนั้นแต่ต้องแม่นกฎหมายเป็นผู้ลงโทษบ่แม่นบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้สิทธิ์อำนาจไปทุบตีทำลายร่างกายของเขาเส้นนี
0: ้โยแนวว่าเขานั่งอยู่ห้านกินดื่มดีๆเข้าไปซื้อยาสูบซื้อๆกับไข่ตีเห็ดตาน้อยตาใหญ่ใส่เขาคือท้าทายนี่ซ้ำบ่พอยังห้องเพลงต่างประเทศท้าทายวัฒนธรรมลาวอีกเขาก็อดบ่ได้หั่นแล้วเอาอนุภาพเลย
1: นั่นวะคือสาเหตุนะลุงพ่อแก้วอย่าพร้อมคนผิดแม่เจ้าก็ได้เฒ่าแก้วเคยมีคดีหนึ่งก่อนหน้านี้เลยได้ซึ่งตอนนั้นก็ไปกลุ่มผู้หญิงเกือบเสียตัว
0: ค่อยฮู้
1: โดยหาว่าเขานุ่งส้นขาสั้นแบบท่าทายจึงได้ลงมือปุ๊กปั๊มหวังทำลายความสาวของเขาติดคุกไปแล้วเทื่อนึงและต่อมาพัดกินเหล้าอาละวาดทับม่างห้านแล้วก็จาฆ่าเจ้าของห้านเขานี่ก็ถูกไปคุมขังไว้หลายอาทิตย
0: ์
1: เทื่อนี้พัดหัวมือกันกับหมู่ทำให้ห่างกายของเฒ่าจันดีและหาว่าเมาเก่าแล้วท่าทายด้วยเสียงเพลงซึ่งตนเองก็อยู่ในความมึนเมาเส้นเดียวกันจนกลายเป็นการอาละวาดและเฮ็ดให้เครื่องของคนอื่นเนี่ยเสียหายซ้ำยังทำให้ห่างกายของคนอื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นนอนห้องหมออีกอันนี้จะปฏิเสธได้ใดล่ะว่าบ่ผิด
0: เอาจังซี่ซะเอาอนุภาพถึงจะผิดแนวใดมันก็ยังแม่นหลานของเจ้าอยู่คือเก่านั่นแหละค่อยว่าปล่อยมันออกมาซะแล้วค่อยก็สิสมนาบุญคุณเจ้าดอก
1: ข่อยบ่เข้าใจแท้ๆได้ลุงพ่อแก้วแล้วเป็นหยังจะจริงจักใส่เงินแนวบ่เป็นประโยชน์แบบนี้ก็เวลานี้คนเจ็บก็ยังอยู่ห้องหมอคดีก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่และเฮ็ดจังได๋จึงจะปล่อยเฒ่าแก้วออกมาได้ล่ะ
0: เฮ้มันบ่เต้นตนย้อนหนีไปใส่ดอกนะพ่อเอาเจ้าก็เป็นนายตำรวจทั้งเป็นปคส.บ้านอีกมีคำเห็นขอปล่อยตัวพังก็ต้องได้อยู่ข่อยว่าแล้วข่อยบ่อยากให้ลูกมีปมด้อยซั่นดอกข่อยว่านะ
1: ลุงพ่อแก้วเรื่องปมด้อยหะนะมันมีอยู่แล้วล่ะจะต้องเข้าใจด้วยว่าการที่เจ้าหน้าที่นำแปดกักขังไว้นั้นบ่เฉพาะแต่ย่านเต้นตนโยนหนีอย่างเดียวดอกในขณะที่เหตุการณ์ยังฟุดเดือดอยู่นี่ฝ่ายเสียหายอาจจะตอบแทนด้วยการใส่กำลังทำให้กันซึ่งจะเฮ็ดให้คดีบ่มีมือที่จะเสี่ยงสุดลงได้จักเถื่อจึงต้องนำแปดกักขังไว้จนกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปในทางที่ดี
0: หมายความว่าเจ้าที่ช่วยหลานยังบ่ได้เลยแม่นบ่นี่นะ
1: ต้องขอโทษลุงพ่อแก้วหลายๆที่จะให้ข่อยช่วยคนผิดนะยิ่งข่อยอยู่ในสั้นตำแหน่งนี้ก็ยิ่งต้องรักษาฐานะบทบาทของคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไว้ให้ได้ทางที่ดีแล้วจะควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่ออบรมสั่งสอนชี้แจงเหตุและผลให้เฒ่าแก้วน่ะเข้าใจตื่มอีกดีกว่าและประการสำคัญนั้นควรไปให้ความอบอุ่นแก่คนเจ็บเว้าจาในทางที่ดีกับพ่อแม่เขาเพื่อความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอันจะได้เฮ็ดให้เรื่องหนักน่ะกลายเป็นเบาเรื่องยากมันก็กลายเป็นง่ายขึ้นได้ได
0: ้ดีบ่จําเป็นต้องสั่งสอนขอดอกพ่อเอาอนุภาพให้มันฮู้ไปติว่าพี่น้องกันช่วยกันบ่ได้แล้วมันสิเป็นไปขึ้นได้ใด
1: อันนี้ก็อีกรายหนึ่งในจํานวนหลายๆที่หวังให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่และเป็นหยังพวกเพิ่นจึงบ่เคารพกฎหมายบ้านเมืองได้เนาะ

0: ลองคิดหาทางสวยเฮาได้แม่สุบัน
1: เ
0: ฮาฮู้ว่าตัวน่ะก้วงควางในวงสังคมหลายเติบแล้วพอมีทางเข้าหาหมอตำรวจกองคดีได้หรือบ่ล่ะ
1: ไผก็ที่ปฏิเสธบ่ยอมรับซองข่าวจากตัวน่ะคือว่าสิเป็นคนก้าวหน้าแท้ว่ะทงเสื้อมันปิดลงลุ่มบ่ว่ะ
0: เฮาก็บ่เคยเห็นไผสิมาแข่งปาดนี่เลยใหญ่กว่านี้นะเฮาก็เคยเข้าหามาแล้วบ่ทันมีไผปฏิเสธข้อเสนอของเฮาจักเทื่อหมอนี่มันสื่อว่าอนุภาพนี่แหละ
1: ว่าสื่ออนุภาพถ้าแม่นหมอนี่แล้วนี่บ่แม่นธรรมดาเด
0: ้ว่า
1: เรื่องให้สินบาทขาดบนนี่นะบ่มีทางดอกเจ้ารักการที่สุดละหมอนี
0: ่แสดงว่าตัวฮู้จักหมอนี่ดีแม่นบ่นี
1: ่ก็พอฮู้อยู่เล็กน้อยพ่อเมียของหมอนเป็นหมู่คู่ของเมียเฮานั่นเอง
0: คันสั้นมันก็ดีแล้วเด้ตัวคือสิมีทางเข้าหาหมอนี่ได้อยู่ดอกเฮาว่า
1: เรื่องนี้นี่เฮายังบ่กล้ารับปากได้เถื่อเด
0: ้เป็นจังได
1: ๋ว่ามันจะประสบผลสําเร็จขนาดใดเพราะเท่าที่เฮาฮู้คิดที่มาซักของหมอนี่นะมันเป็นครอบครัวจะจะยากก็บ่ยอมเฮ็ดผิดระเบียบกฎหมายเลยนะ
0: ป่านนั้นพุ่นว่าหมอนี
1: ่
0: แบบนี้ต้องได้เบิ่งทางเมียของหมอซะแล้วล่ะผัวเมียน่ะคือจะเว้ากันได้ดีติน้องเฮาว่าย
1: ังมีปัญหาอยู่ได้บุญมากเพราะสองผัวเมียนี่น่ะบ่ค่อยลงรอยให้กันเมียเป็นคนมักได้ดิบได้ดีผัวผัดมักอยู่ตามมีตามเกิดตามฮู้นั่นน่ะผัวเมียคู่นี้อาจจะได้อย่าห่างกันก็ได้เด
0: ้ว่า
1: ถ
0: ้าเป็นคือตัวเว้ากันก็นี
1: ่
0: ความหวังก็มีหน่อยแล้วติที่จะเว้ากับเมียของหม
1: อ
0: คงบ่มีประโยชน์อย่างที่เมียของหมอน่ะจะเว้ากับผัวให้รับเอาข้อเสนอของพวกเขาแหละ
1: อย่าฝ่าท้อแท้ใจติบุญมากคดีนี้สามารถพลิกปิ้นได้อยู่ดอกเขาจะแนะนำเมียของหมอนถึงวิธีเข้าหาผัวในเรื่องนี้นะ
0: ตัวเห็นว่าควรบ่ที่จะเอาเงินเป็นโคกระแจให้นางเข้าหาผัวบางเทื่อนางอาจจะใส่ความพยายามตื่มได้หากว่าเขาใส่เงินเป็นใบเบิกทาง
1: เรื่องนี้ตัวบ่ต้องเป็นห่วงดอกบุญมากเมียของหมอและเขาเนี่ยกำลังจะมีผลประโยชน์ร่วมกันในไวๆนี่แหละ
0: ว่า มีผลประโยชน์ร่วมกันก็ดีแล้วเดชนะผลประโยชน์แบบใดล่ะสุวรรณ
1: มันก็เป็นการปูทางเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตนั่นเองซึ่งเรื่องนี้มันก็สืบเนื่องมาจากความบ่เข้าใจของสองผัวเมียนี่แหละเขาจึงสวมมือเข้าไปซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างสิ

0: เออนี่วิเศษเลยสุบันเลยแบบนี้โตมีหวังที่จะช่วยเขาได้อยู่ดอกพออย่างน้อยนางต้องคิดถึงคุณงามความดีของโตที่ให้คำมั่นสัญญาต่อนางคือแนวนั้นแล้วเอาจังซี่ดีบ่สุบันถึงแม้นโตจะมีแผนการคือว่ามาหันก็ตามเฮาน่ะขอประกอบส่วนเพื่อเปิดทางให้นางเข้าหาผัวอีกแห่งหนึ่งหวังว่าโตคงจะบ่ขัดข้องที่
1: ดอกก็ได้แต่โตจะต้องเก็บเรื่อง

0: จากไปนั่นเองที่แนะนำจึงมีโอกาสเช่นนี
1: ้พยายามเลยสุบันเด้อหากแผนการของตัวบ่สำเร็จแล้วหมออนุภาพคนนี้แหละคือจะบ่ฮู้สึกตัวจักเทื่อ
0: เขาจะพยายามอยู่แล้วบุญมากในเทนมิตรนี่เขาต้องใส่เสื้อคลุมของนักบุญทรงกฎซะก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วจึงคอยคุบทันทีไกลอยู่ในโลกตามแผนการนี่คือจะบ่มีปัญหาหยังดอก
1: เอาละเป็นอันว่าตกลงตามนี้ก็แล้วกันสุบันเฮาน่าสิส่งเงินเบิกทางไปให้ตัวในมื้ออื่นคิดว่าคงบ่ผิดหวังดอกเฮาว่า
0: ตกลงตามนี้แหละบุญมากโชคดีเด้อเฮ้ยพ่อกันใหม่เมื่อทุกอย่างอันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมที่เฮาแนะนำกันแล้วกัน
1: เฮาน่ะขอรับฟังเลยสุบันทุกอย่างจะถูกปิดลับตลอดไปเลยล่ะ

0: ูจะคิดเดียวใดละมารีเมื่อมันเป็นคำขอฮ้องของไอ้สุบรรณคือแนวนี้นะเราคือจะมีความจำเป็นแท้ใดจึงอยากให้ตัวซวยนะ
1: เรื่องทั้งหมดภายในครอบครัวของเฮาโตก็ฮู้แล้วบ่แม่นว่าคำผิวเมื่อเฮาและไอ้อนุภาพบ่ลงร้อยกันแบบนี้คงบ่มีประโยชน์อย่างติที่เฮาจะเว้ากับลาวถึงเรื่องนี้นะ
0: มาลีตามที่โตเคยเล่าสู่เฮาฟังนั่นพอตีราคาได้ว่าไอ้อนุภาพบ่มีหยังที่จะบ่สามารถรับฟังโตได้ดอกส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่ที่โตเองพี่เพื่อเฮ็ดให้ไอ้สุบรรณมีกำลังใจซวยโตอย่างเต็มทีนั่นเฮาอยากแนะนำให้โตใส่ความอดทนหน่อยหนึ่งหากว่าลาวบ่ยอมฟังโตจึงคอยหาวิธีใหม่ต่อไปแต่เฮาเชื่อว่าไอ้อนุภาพต้องรับฟังเหตุผลของโตหากว่าโตยอมอ่อนข้อลงกว่านี้นะ
1: มันสิได้ผลบ่คำผิวผัวเฮาก็คือสิบ่ยอมแท้ใดที่จะรับสินบนจากไผนะ
0: การให้สินบนหรือการซื้อจ้างจอบอ่อนนี่นะมันมีทั้งทางโกงและทางอ้อมได้มาลีเพียงแต่โตหับปากว่าจะยอมอ่อนข้อให้อ้ายอนุภาพจักซัวยามหนึ่งเพื่อให้แผนการนี่ผ่านพ้นไปเท่านั้นเฮามีวิธีอยู่ที่จะให้โตปฏิบัติซึ่งหับห้องว่าจะต้องประสบผลสำเร็จแน่นอน
1: เพื่อเฮ็ดให้ไอ้สุบรรณฮู้ว่าเฮาก็พร้อมที่จะตอบบุญแทนคุณของเราคือกันนั้นเฮายินดีที่จะเฮ็ดตามคำแนะนำของโตทุกอย่างเลยล่ะคำผิว
0: ดีหลายมะลีถ้าจึงสั้นให้โตปฏิบัติตามเฮานี่รับห้องว่าไอ้อนุภาพจะบ่ฮู้สุขเลยว่าแล้วถือซื้อจ้างโดยทางอ้อมแล้ว

0: เอลูกเฮาคือนานออกมาแท้ล่ะหงเฮียนก็เลิกเกือบ10นาทีแล้วนี่นะนักเฮียนที่เลิกออกมาก็บ่ฮู้ว่าลูกเฮาอยู่ในห้องหรือบ่เอ้อครูดวงใจก็ยังบ่ทันลงมาเถื่อหรือเพิ่นบอกให้ลูกเฮาถ้าเมื่อพร้อมเพิ่นบ่มื้อนี้น่ะข้าประชุมมาหับลูกทราบไป5นาทีถ้าเบิ่งต่อไปจักหน่อยก่อนสิพรอาจจะอยู่กับเอ้อครูก็เป็นได้โอ้แน่เอ้อครูดวงใจออกมาแล้วคือบ่เห็นลูกเฮาล่ะนางบ่เคยมือกับหมู่นอกจากเอื้อครูกับพ่อเท่านั้นเพิ่นลงมาแล้วก็ยิ้มให้เฮาก่อนจะหยุดยืนเพื่อทักทาย
1: คือว่ามาซาแท้ล่ะไอ้อนุภาพ
0: เจ้าแม่นแล้วเอื้อครูอ้ายมาซา5นาทีเพราะว่าข้าประชุมเอบางนึงนี่น้องว่าสีพรเมื่อแล้วบ่แม่นว่า
1: ถูกแล้วไอ้อันสีพรละเมื่อกับแม่ของนางเลยล่ะ
0: เมื่อกับแม่เอ๊ะมันเป็นไปได้วะนี่นะ

0: แม่นอย่างกันไอ้อนุภาพท่าทีของไอ้แสดงออกมาน่ะหมายความว่าไอ้บ่เสื่อแม่นบ
1: ่อ้าวแล้วนอกจากไอ้เสื่อได้ใดล่ะในเมื่อแม่ของสีพรบ่เคยมารับลูกเกือบ6 เดือนแล้วได้

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงศ์ไสไพมณีธรรมวงศาอุลลาราชจักรศรีจันแพงคำหักไก่สอนวิสัญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงศ์สมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เชิญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามมาฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ความอดทนพยายามเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทีหักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ่อกันกับโคซกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้เฮ็ดให้รายการนี้มีออกอากาศให้ทุกท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แมนโคซกบี้และก่อโคซกสมมาลาสลับสับเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังบอกว่าท่านผู้ฟังจะฟังอยู่ใกล้อยู่ไกลบี้ก็หวังว่าสัญญาณจะชัดเจนไปฮอดไปถึงมิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่เนาะสำหรับมื้อนี้โคซกบี้ก็คืออยู่กับทุกท่าน1ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 12:00 นอีกเช่นเคยข้อมูลข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ในรายการแต่ละมื้อนี้ขาดบ่ได้เลยเนาะนำมาเว้าวาสู่กันฟังเสียงเพลงมนต์ม่วนแห้งขาดบ่ได้ที่จะให้ทุกท่านได้บันเทิงเบิกบานมวลซื่นน้ำกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงส่วนหลายแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์นะโอ้เฮาโอ้ล้มกันสนทนากันเนาะหน้าไมค์นี่ก็คือล้มกันยาวๆเนาะบางเทื่อนี้เพลงนี้ได้ฟังอยู่ประมาณ 4-5 เพลงเนาะบางมือก็ได้อ่ะสำหรับมื้อนี้เนาะขอสักสิพยายามสลับกันไปเพลงแน่ข้อมูลข่าวสารจากทางรายการแน่เพื่อทุกท่านบันเทิงในรายการเพลงก่อนเที่ยงตอนเที่ยงมื้อนี้ต้นรายการโคซกบี้จะพาทุกท่านไปมวนซื่นกันกับเสียงเพลงสะกอนระยะต่อไปกับเข้ามาอยู่น้ํากันเนื้อหาสาระของรายการมื้อนี้จะเป็นอย่างระยะต่อไปบีจะเอาสู่ฟัง

พาทุกท่านกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงมีรายการเพลงก่อนเที่ยงเฮาส่วนหลายแล้วอยู่ต่างแขวงแม่นมีอาชีพเป็นสาวกสิกรยามปลูกข้าวเพิ่นก็ปลูกข้าวยามใดว่างจากเวียกไถนาแล้วก็มาเฮ็ดสวนตื้มปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ตื้มบางครอบครัวนะก็คือมีหลายอาชีพเวียกงานที่นครหลวงวิ่งจันทร์กับบางคนอยู่โรงงานตัดยิบบางคนพนักงานรักษาความปลอดภัยบางคนโซเฟอร์ขับรถโดยสารบางคนก็สาวแม่ค้าก็หลายอาชีพเนาะที่มาฟังรายการพวกเขาอยู่แต่ว่าเสื้อเลยว่าทุกท่านนี่นะโดยเฉพาะแล้วคนเราเฮาชาวพุทธจะเสื้อกันเนาะเรื่องของการเฮ็ดบุญการปล่อยป่าท่านผู้ฟังเฮาที่มาฟังรายการอยู่นี่พากันมีความฮู้พากันเคยบอเวลาที่เฮาไปเฮ็ดบุญอยู่วัดเฮาจะซื้อป่าสนิทต่างๆไปปล่อยซึ่งอยู่วัดนะเพิ่นจะมีเขียนไว้เนาะว่าป่านี้ซื้อหยังจะเสริมดวงทางด้านใดเป็นสิริมงคลด้านใดปล่อยปลาดุกแล้วจะชนะศัตรูบ่ปล่อยเต่าแล้วจะอายุยืนบ่ปล่อยเอียนแล้วเวียกงานลื่นไหลปล่อยป่าหยังน้ำของแล้วศีสนะอีหยังก็คือมีหลายเนาะทุกท่านเนาะหลายแนวพันป่าหลายชนิดเลยแต่ผ่านมาโคซกบี้เองก็เคยเว้าสู่ฟังแล้วแหละว่าการปล่อยสัตว์ลงตามแหล่งน้ำต่างๆค่ะนะขอให้ปล่อยให้ถูกได้คือป่าบางชนิดเหมาะกับบึงหนองห้องต่างๆป่าบางชนิดเหมาะกับแม่น้ำใหญ่เส้นเขาจะเอาสัตว์ที่ว่ามันอาศัยอยู่บึงอยู่หนองนี่นะเอาไปปล่อยลงน้ำของแน่นอนเลยระบบนิเวศแมนบ่เหมาะอยู่แล้วป่านั่นนี่เวลาเขาปล่อยไปนี่เขาบ่เห็นเดสมมติว่ามันปล่อยไปมันหากินบ่ได้มันปรับตัวบ่ได้มันถึกป่าชนิดอื่นกินมันก็ตายไปซ้ำกับการทรมานสัตว์เพราะฉะนั้นการปล่อยสัตว์นะเขาต้องปล่อยให้ถึกแมนบอกหลักท่านผู้ฟังแทนที่เฮ็ดบุญไปจะได้บุญผัดได้บาปซ้ำบ่ฮู้ว่าผู้ใดเคยหาเอียนได้ในแม่น้ำของบ่แต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วนะเอียนเนาะท่านผู้ฟังเฮามักจะเห็นอยู่หนองอยู่บึงแม่นบ่แต่ว่าบางคนนะที่ว่าไปเฮ็ดบุญอยู่วัดที่เป็นวัดแคมติดแคมน้ำของนะเห็นเพิ่นขายเอียนผัดเอาเอียนไปปล่อยลงแม่น้ำของซึ่งเขาซอมบี้ไปนะก็เห็นคือกันว่าเวลาเขาปล่อยนะมันจะบ่ลอยไปลงน้ำลึกเลยท่านผู้ฟังมันจะพากันลอยขึ้นมาอยู่แคมน้ำนะซึ่งรีวน้ำงนหินบอบางเทือบางตัวกับบืนขึ้นมาถึงอันพี่นะแคมน้ำพี่นะทุกท่านอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนทนาได้พิจารณาตื่มเนาะการปล่อยสัตว์ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องปล่อยอยู่บอนที่เขาคิดว่ามันปลอดภัยและมันเหมาะสมก็คือคันเทียบกันง่ายๆนะสมมุติเฮือนอยู่ของมันละเป็นหนองเป็นบึงเป็นขี้ต่มอย่างซะแล้วเอาไปปล่อยลงแม่น้ำง่ายๆนะท่านผู้ฟังอันนี้กับโบแมนได้อันนี้ก็คือเว้าให้ทุกคนเนาะการปล่อยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าขอให้ปล่อยให้ถูกกับสัตว์แต่ละประเภทพร้อมแล้วระยะต่อไปเนาะโคซอกบี้จะมีข้อมูลมาเว้าสู่ฟังว่าป่าพอเว้าเรื่องการปล่อยป่าแล้วก็ขอเว้าเรื่องป่าเลยเนาะสายพันธุ์ป่าต่างถิ่นที่ว่าห้ามปล่อยลงในน้ำธรรมชาติเนื่องจากว่าเป็นป่าที่ทำลายระบบนิเวศธรรมชาติคือก็ต้องเลี้ยงเฉพาะบอนที่สามารถควบคุมได้เท่านั้นมีป่าใดแน่ที่ว่าเฮาบ่ควรเอามาปล่อยตามใจบ่ควรปล่อยสะสายเห็นนะมีป่าชนิดใดเด้ไหลเนี่ยต้องไปเนาะโฮซุกบี้มีข้อมูลมาเว้าสู่ทุกท่านได้รับฟังน้ำกัน

พาทุกท่านกลับเข้ามาอยู่กันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังอยู่กันกลางๆรายการฟังเพลงแน่ฟังข้อมูลจากทางรายการแน่เพื่อว่าทุกคนฟังรายการแล้วก็โอ้ได้ความฮู้ได้ประโยชน์ไปนําเนาะคนซอกบี้เองก็อ่านมาคือกันจังค่อยฮู้เนาะทุกท่านเนาะดังที่ได้เว้าไปว่าคนซอกบี้มีข้อมูลเว้าสู่ฟังว่าป่าสายพันธุ์ต่างถิ่นที่ว่าห้ามเอามาปล่อยลงน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาตินามิป่าชนิดแด่ๆเพราะว่าป่าเหล่านี้ที่จะมาเอาสุฟังอีกนะล้วนแล้วแต่เป็นป่าที่ว่าทำลายระบบนิเวศธรรมชาติก็คือมันจะแผ่พันธุ์ไว้แล้วมันจะไปกินป่าชนิดอื่นเฮ็ดให้ป่าชนิดอื่นน่ะสูญพันธุ์เพราะฉะนั้นป่าประเภทนี้ก็คือต้องเลี้ยงเป็นจุดก็คือได้รับการควบคุมเป็นพิเศษเท่านั้นบ่ให้เอามาปล่อยสะสายตามใจเพราะฉะนั้นมีป่าใดแด่ท่านผู้ฟังข้อมูลนี้โคซกบี้อ่านมาจากหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาที่เพิ่นได้ลงเอาไว้เด้อทุกท่านเด้อป่าชนิดที่หนึ่งก็คือป่านิ้นค้างดำป่านิ้นค้างดำนี่คือห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาตินอกจากป่านิ้นค้างดำแล้วนี่นะมีป่าเข่งบัตเตอร์บ่ฮู้ว่าไผเคยเห็นบ่แต่แน่นอนแล้วเนาะบ่เคยเห็นก็ถือว่าเป็นการดีที่บ้านเฮาบ่มีว่าซั่นซะเพราะว่าคันมีนี่นะป่าชนิดอื่นน่ะคือสิถูกมันทำลายสูญพันธุ์หมดแล้วแหละและกะนอกนี้เนาะยังมีป่าคออเมซอนหรืออีกซื้อเอิ้นนึงว่าป่าแค่คือโตมันจะเป็นโตยาวๆปากค่ะนะผัดเป็นคือปากป่าคอบางโตก็เป็นโตลายๆเบิ่งจังนึงเป็นคือแค่เนาะอันนี้ก็คือซื้อเอิ้นว่าป่าคออเมซอนหรือว่าเอิ้นอีกซื้อนึงว่าป่าแค่และมีป่าดูดฝุ่นป่าดูดฝุ่นนี่หลายคนอาจจะเคยแบบเอาไปเลี้ยงไว้อยู่เฮือนเลี้ยงไว้ตามอ่างน้ำอ่างป่าป่าดูดฝุ่นนี่นะแต่มันถูกกำหนดอยู่ในป่าสายพันธุ์ต่างถิ่นที่ห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติน้องทุกท่านเนาะมาบัดนี้มีอีกก็คือป่าจระเม็ดน้ำจืดป่าจระเม็ดน้ำจืดนี่ก็ห้ามเด้อทุกท่านเด้อปลาดุกพันธุ์ที่เฮาแบบเคยกินกันนี่นะปิ้งขายทอดขายจืนขายอยู่อันตามห้างของกินซุกนี่นะห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติปลาดุกพันนี่นะบางคนเลี้ยงเพื่อเลี้ยงอยู่หนองของตัวเองบ่เป็นยังเลี้ยงอยู่สระตัวเองบ่เป็นยังอยู่อ่างบ้านตัวเองบ่เป็นยังแต่ว่าห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติอันนี้ก็คือปลาดุกพันคันว่าเฮาไปหาอยู่ตามทงไฮทงนาตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีบ่มีก็คือมีปลาดุกนาให้ท่านผู้ฟังเนาะแซ่บได้หันละหลายคนก็คือไปซื้อกันนี่ก็ฮู้อยู่แล้วว่าราคาปลาดุกนาแพงกว่าปลาดุกพันเนาะปลาดุกพันโตใหญ่ๆดำๆนี่นะห้ามนะทุกท่านเนาะเอาปะนี้มีอีกบ่มีเนาะนอกจากที่ได้เว้ามาแล้วก็ยังมีป่าเข่งมายันมีป่าปากเสือป่าโกไลแอดป่าปีรัญญาป่านินป่าไนบางคนว่าเอ้าป่านินป่าไนนี่ก็ห้ามบ่ป่านินป่าไนก็คือว่าเคยไปหาอยู่น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติก็พบเห็นอยู่แต่ตามข้อมูลที่โคซกบี้อ่านเนาะคือเพิ่นลงไว้อยู่หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเป็นโพสต์ของวันที่24ตุลาก็คือห้ามเนาะทุกท่านเนาะตามคำสั่ง4459/กป.ลงวันที่3เดือน11ปี2023และแจ้งการ3024/กบ.ลงวันที่11เดือน6ก็คือมิถุนา2024อันนี้ก็เว้าสู่กันฟังเป็นความฮู้นำกันเนาะทุกท่านเนาะมาตอนนี้เฮามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการเพลงก่อนเที่ยงกันก่อน

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: พาทุกท่านกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเว้าสุฟังกันแล้วเนาะป่าสายพันธุ์ตังถิ่นห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเด้อเนื่องจากเป็นป่าที่ทำลายระบบนิเวศธรรมชาติต้องได้เลี้ยงเฉพาะบอนที่สามารถควบคุมได้เท่านั้นในบรรดาป่าที่โคซุกบี้เว้าระยะผ่านมาเนาะที่หลายๆคนได้กินกันเป็นประจำคงจะเป็นประเภทป่าดุกพันป่านิ้นป่าไนเนาะป่า3ประเภทนี้คือส่วนหลายแล้วจะเห็นเฮ็ดแนวกินซุกขายอยู่ตามท้องตลาดห้างขายเครื่องของกินซุกต่างๆได้กินกันเป็นประจำแต่ว่ากะกำหนดอยู่ในอาณาป่าที่ห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติต้องได้ปล่อยเฉพาะบอนที่ควบคุมได้เท่านั้นเนาะนอกจากนี้ป่าที่ว่าซื้อแบบบ่ค่อยได้ยินแปลกๆปิรันย่านี่ก็โอ้อันอยู่บ้านเฮาก็มีบ่อันนี้ก็คือส่วนหลายแล้วหลายคนก็สิได้ยินกันแต่ว่ามีอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะโคซุกบี้เองนี่ยังบ่เคยเห็นตัวแท้เคยเห็นอยู่แต่ในรูปเงาอยู่ในสารคดีอยู่ในหน้าจอโทรภาพเนาะทุกท่านเนาะนี่ก็คือเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังเป็นความรู้กันไปแล้วเนาะมาตอนนี้นี่โคซุกบี้นี่ก็สิได้เอาเพลงฟังให้ทุกคนฟังน้ำกันอีกตื้มมวนซืนจากรายการเพลงก่อนเที่ยงน้ำกันตื้ม

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเทียง
1: อยู่น้ำกันกับมินรายการท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนฟังเพลงเบิกบานมวนซืนรายการเพลงก่อนเทียงกับเพลงเนซาลาเนเดอร์สลับกันไปเด้อคันสิเอาแต่เพลงมาให้ฟังนี่นะกับบ่คักใจอยากให้มินรายการได้ความรู้ไปเด้บางเทื่อว่ากำลังกินข้าวอยู่ฟังรายการไปแล้วก็โอ้โคซกบี้เว้ามานี่นะป่าพันนี่พันนี่นี่นะบ่ควรเอาไปปล่อยเด้อว่าซันเดย์นอก็คือคันสิเลี้ยงก็เลี้ยงได้เด้ป่านิ้นป่าดุกพันป่าในนี่นะเลี้ยงได้เฮ็ดใส่อ่างตัวเองเลี้ยงใส่อ่างตัวเองหรือว่าปล่อยลงหนองของตัวเองอยากกินอะไรก็สิทธิ์มากินว่านแห่มากินแล้วแหละเนาะทุกท่านเนาะคือบางคนเลี้ยงขายเป็นแบบว่าสร้างเศรษฐกิจครอบครัวไปเลยป่านิ้นป่าในป่าดุกพันนี่นะบางครอบครัวขายป่าดุกพันนี่นะสุดนึงนี่นะโอ้ยกำไรเอาแท้เอาว่าป่านิ้นคือกันป่าในคือกันแต่ว่าคันมายามภัยธรรมชาติน้ำท่วมมานี่ก็โอ้ยเนาะทุกท่านเนาะเสียทั้งกำไรเสียทั้งทุนฮอนเสียทั้งเวลาแต่ว่าคันว่าเขตใดน้ำบ่ท่วมเลี้ยงแล้วสามารถขายได้นี่ก็โอ้สะอ่อนได้เนาะขายเอาปลาขึ้นหนองแต่ละเทื่อนี่ได้ขายประมาณน้อยๆเนาะก็ขอบใจทุกท่านเนาะที่ว่ามักในข้อมูลข่าวสารที่โคซกบี้นำมาเสนอสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอบใจมินรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงขอบใจทุกท่านที่นุ่มกันมาจนฮอดตอนนี้โคซกบี้จะได้เปิดเพลงให้ทุกท่านได้รับฟังจนกว่าจะหมดเวลาของทางรายการขอบใจทุกคนที่ติดตามเด้อโคซกบี้พร้อมด้วยทีมงานขอลาทุกท่านไปแล้วสบายดี

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามแมนแผนการเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลรัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขปัญหาที่ติดพันกับคงเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เข้มงวดกว่าเก่าสุขเฮียน2006หาน2007มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีหลายสาขาอาชีพให้ผู้สนใจอยากจะเลือกสอบเสียงเข้าเรียนเวียดนามจัดกองประชุมคณะซีนำการพัฒนาวิทยาศาสตร์และการหันเป็นดิจิตอล6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการจราจรสินค้าทั่วประเทศจีนบรรลุหลายกว่า 180,000 ตื้อหยวนและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามเตทาเคแขวงขมวนหามู่ยาไซเดนลาวเวียดนามเป็นโครงการบุริมสิทธิ์ตามแผนการเสริมขยายการเสื่อมโยงเสื่อมจอดระหว่างลาวและเวียดนามก็คือแผนการเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลโอกาสรายงานเกี่ยวกับการพิจารณาหับพองด้านหลักการโครงการลงทุนก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากตัวเมืองทาแขกแขวงขมวนหามู่ยาสายแดนลาวเวียดนามในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบุดนมานี่ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์ท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีประธานคณะซีนำระดับชาติโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามให้ฮู้ว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามเตทาเคแขวงขมวนหามู่ยาไซเดนลาวเวียดนามเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงโดยเป็นการเสนอขอพัฒนาลงทุนจากภาคเอกชนภายในประเทศโดยการลงทุนในรูปแบบ BOT และมีความจำเป็นต้องได้ระดมทุนจากสากลเข้ามาพัฒนาโครงการดังกล่าวฉะนั้นรัฐบาลลาวจึงได้ค้นคว้าเพื่อสร้างเงื่อนไขให้โครงการได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาโดยไวโดยรูปการเข้าสู่การเซ็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความนักแน่นให้แก่บริษัทในการระดมทุนไปเคียงคู่กับการสืบต่อปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกที่ยังบ่ทันสำเร็จท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์ให้ฮู้ตึมว่าอีกตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจเทคนิคเห็นว่าโครงการจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสร้างรายหาบจากการขนส่งได้หลายกว่า32ตื้อ600ล้านดอลลาร์ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารจากปี2030ซึ่งเป็นปีที่คาดว่าโครงการจะสำเร็จและดำเนินการนำไส้จะเพิ่มขึ้นจำนวน853คนต่อมือและปี2050จำนวน 11,133 คนต่อมือประมาณการขนส่งสินค้า79ตันต่อมือในปี2030และฮอดปี2050จะบรรลุถึง 47,133 ตันต่อมือสามารถสร้างเวียกเหตุงานทำในระยะการก่อสร้างเส้นทางรถไฟประมาณ 3,500 คน
0: ในตอนหน้ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขปัญหาที่ติดพันกับขงเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เข้มงวดกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาป้ายโฆษณาปัญหาเสียงเนืองนั้นเกินขอบเขตและปรากฏการย่อท่อต่างๆที่มักเกิดขึ้นท่านเคิงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2006เมื่อบดุลมานี่ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านฮู้ว่ารัฐบาลเสนอให้แต่ละกระทรวงองค์การเทียบเท่าเป็นเจ้าการลงหักฐานซวยแฝงตามข้อตกลงเลขที่27ทับนย.ลงวันที่20เมษายน2006สุ่มใสจะตั้งพันขยายผลบรรดากองประชุมผลการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของการน้ำผักหลัดขอบการหัวมือสองฝ่ายหลายฝ่ายให้เป็นรูปธรรมลายขึ้นการเกี่ยมหอบด้านให้แก่การเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำขันสูงและการต้อนรับคณะผู้แทนต่างประเทศที่จะเยี่ยมยามลาว
2: สืบต่อสุ่มใส่ส่องแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเด็ดขาดบ่ให้การสัญจรถูกตัดขาดและก็สร้างบรรดาเส้นทางที่กำหนดได้แผนแล้วให้มีความคืบหน้าไว้สืบต่อสุ่มใส่สุญญากาศผลิตฤดูฝนติดตามเฝ้าระวังและแจ้งให้ทราบเกษตรกรกล้าเตรียมรับมือเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพยาธิพืชสัตว์ที่อาจจะกระทบต่อการผลิตของประชาชน6สืบต่อกล้าเตรียมจัดการสอบเสียงคัดเลือกอนุศึกษาข่าวเฮียนในศึกษา2026-2027 และปลุกระดมสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกาเขียมเปิดสกเฮียนใหม่ในทุกสั้นเฮียนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการประหลาดการเฮียนและส่งเสริมงานกีฬาให้มีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆสืบต่อพัฒนาสีมือแรงงานให้มีคุณภาพสนองแรงงานให้เพียงพอกับความต้องการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกตามด่านต่างๆในขอบเขตตัวประเทศ
0: ท่านเครื่องคำแก้วหนูจันในหู้เติมว่ารัฐบาลได้เสนอให้บรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นสั่งรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติที่ซีน้ำของรัฐบาลตามมติคำสั่งแจ้งการต่างๆในระยะเดือนมิถุนายน5เดือนกรกฎาคมแล้วรายงานให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งรวมรายงานฐานนายกรัฐมนตรีบรรดาทานห้องนายกรัฐมนตรีผู้ซีน้ำได้รับทราบและมีทิศซีน้ำพร้อมทั้งสุ่มใส่กระเกียมหางกฎหมายต่างๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกล่องประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบให้หับประกันทางด้านเนื้อในและทวงทันเวลา
1: วันที่31กรกฎาคมนี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้จัดพิธีเลี้ยงทรงผู้รับทุนใหม่ของโครงการทุนสุเรล่าด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ JDS และโครงการผู้นำหนุ่มหรือ LP จัดขึ้นยงแฮมเศรษฐาประนครหลวงจันทร์ในจำนวนผู้รับทุนทั้งหมด22ทาน21ทานแม้นได้รับทุนภายใต้โครงการ JDSและ1ทานภายใต้โครงการ YLP ซึ่งได้ผ่านขบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดและจะเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศญี่ปุ่นงานเลี้ยงครั้งนี้ได้มีผู้รับทุนหุ้นใหม่พร้อมทั้งศิษย์เก่าของโครงการ JDS และ YLP มาพบปะกันเป็นจำนวนหลายซึ่งสะท้อนในเห็นถึงความเข้มแข็งและความลึกซึ้งนักแน่นของเครือข่ายนักศึกษาเก่าที่โครงการทุนการศึกษาของญี่ปุ่นได้เสริมสร้างตลอดระยะหลายปีผ่านมาฮอดปัจจุบันมีผู้ได้รับทุน JDS จากลาวแล้วหลายกว่า551ทานและผู้รับทุน YLP จำนวน76ทานเพื่อไปศึกษาอยู่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดเป็นสุมสนของผู้มีความรู้ความสามารถที่นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวในงานเลี้ยงดังกล่าวทานโคอิซึมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นแก่ผู้รับทุนใหม่หลังจากนั้นผู้รับทุนหุ้นใหม่ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยกงจากหุ้นอ้ายเอื้อยและบรรดาเขผู้มีเกียรติจากรัฐบาลลาวพร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำอันมีคุณค่างานเลี้ยงได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการยกจอกอวยพรโดยพนธานกิ่งมโนพรมมหาไสยห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกำลังใจและอวยพรไสยให้แก่ผู้รับทุนก่อนการเดินทางไปศึกษาร่วมกับบรรดาเขผู้เข้าร่วมทั้งหมดโครงการ JDS และYLP เป็นเสาค้ำอันสำคัญของความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างผู้นำหุ้นใหม่ของลาวพร้อมนั้นทั้งสองโครงการยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมขยายการเปลี่ยนคู่ความมืออันยาวนานระหว่าง2ประเทศลาวและญี่ปุ่นอีกด้วย
0: ในระหว่างวันที่29หา31กรกฎาคมมานี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษการร่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างจัดกองประชุมสัมมนาระดับอนุภาคพื้นภายใต้หัวข้อการเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อสุขโยการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตในขอบการร่วมมืออนุภาคพื้นแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างโดยการเป็นประธานของคณะกรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศของลาวกองประชุมครั้งนี้เป็นการผันขยายแถลงการร่วมของกองประชุมผู้ซีน้ำของบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างครั้งที่4ในปี2023ได้แผนปฏิบัติงาน5ปี2023หา2027ที่เน้นใส่การส่งเสริมการร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการเชื่อมโยงดิจิตอลและการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนเพื่อลดพรทรงวางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลระหว่างประเทศในอนุภาคพื้นท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้เกียรติกล่าวเปิดและผู้ต่างหน้าจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวได้ขึ้นกล่าวมีคำเห็นในภาคเปิดกองประชุมโดยได้เน้นถึงทิศซีน้ำของบรรดาผู้นำของบรรดาประเทศสมาชิกแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างต่อการร่วมมือเศรษฐกิจดิจิตอลและความสำคัญของการส่งเสริมการร่วมมือด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อก้าวไปสู่การเชื่อมโยงและเชื่อมจอดทางด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นและสากล องประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากกัมพูชาจีนลาวเมียนมาไทยและเวียดนามจุดประสงค์และคาดหมายของกองประชุมเพื่อนำเอาบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากแขนงการเกี่ยวข้องของภาครัฐและภาคธุรกิจสถาบันค้นคว้าการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อเห็นได้ความคืบหน้าของการหัวมือส่องวางด้านกฎระเบียบและสุขยูการทำรองมาตรฐานดิจิตอลร่วมกันผลของกองประชุมครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนำใช้เข้าในการกำหนดทิศทางเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อก้าวไปสู่การเสื่อมโยงเศรษฐกิจของอนุภาคพื้นแม่น้ำคองแม่น้ำลันสร้างได้อย่างลงเรียนนอกนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเพิ่มทวีการปรึกษาหารือและการหัวมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้กำหนดนโยบายและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสนับสนุนจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางอย่างเป็นรูปธรรมกองประชุมสัมมนาครั้งนี้จะเป็นบาดก้าวใหม่ที่สำคัญของลาวและบรรดาประเทศแม่น้ำคองแม่น้ำลันสร้างในการร่วมมือกันสร้างระบบนิเวศดิจิตอลที่เข้มแข็งปลอดภัยและความรวมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยืนยงในอนาคต
1: พิธีมอบผับเสื้อและอุปกรณ์แสงอินฟราเรดซอกหาสิ้นเลือดเพื่อสุกยู่ขบวนการจัดหาเลือดอยู่แขวงหลวงพระบางจัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมนี้ที่แขวงหลวงพระบางโดยมิทานบุญเรือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคณะบริหารงานธนาคารพัฒนาลาวคณะนำองค์การกระเด็งแขวงหลวงพระบางและพนักงานสูตรเลือดเข้าห่วมท่านคำพันแก้วกัญญาห้องผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสาขาหัวหน้าสาขาภาคธนาคารพัฒนาลาวประจำแขวงหลวงพระบางได้มีคำเห็นกล่าวมอบเสื้อจำนวน 2,000 ผืนมูลค่า 120,000 กีบให้กับองค์การกระเด็งแขวงหลวงพระบางเพื่อนำใส่เข้าในโครงการสุกยู่ขบวนการจัดหาเลือดให้บรรลุตามแผนการท่านคำพันแก้วกัญญากาวาการมอบเสื้อครั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระการนำใช้งบประมาณของภาครัฐต่อการสุกยู่ขบวนการจัดหาเลือดซึ่งในระยะผ่านมา LDB ประจำแขวงหลวงพระบางได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบส่วนเวียกงานจัดหาเลือดอยู่แขวงหลวงพระบางมาโดยตลอดและจะสืบต่อในการสุกยู่ตื่มโดยการหัวมือกับองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มและองค์การกระเด็งแขวงท่านเวียงสวรรค์กระซึมสุขหัวหน้าองค์การกระเด็งแขวงหลวงพระบางได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อธนาคารพัฒนาลาวประจำแขวงหลวงพระบางที่ได้สนับสนุนเสื้อในครั้งนี้และยู่การจัดงานจัดหาเลือดในระยะผ่านมาพร้อมนั้นท่านยังได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานจัดหาเลือดโดยย่อซึ่งแผนปี2026จะปลุกระดมการบริจาคเลือดให้ได้ 6,000 ถุงในทั่วแขวงมาฮอดปัจจุบันจัดหาได้แล้ว 3,400 กว่าถุงเท่ากับ 56.8% และจะสืบต่อจัดหาเติมอีก 2,588 ถุงสำหรับปี2027ต้องให้ได้ 6,500 ถุงเนื่องจากความเสี่ยงในการปินปัวคนเจ็บนับมือนับสูงขึ้นซึ่งการปลุกระดมขบวนการได้มีการหับการบริการกับทีเคลื่อนทีลงบรรดาเมืองโรงเรียนสถาบันการศึกษาและบรรดากรมกองจัดขบวนการรวมกับบรรดาองค์การจะตั้งโอกาสนี้ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ได้มีคำเห็นว่าการมอบเสื้อเข้าในขบวนการสุกยู่การจัดหาเลือดอยู่แขวงหลวงพระบางในครั้งนี้จะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญให้แก่สังคมเห็นได้ความสำคัญของการบริจาคเลือดทั้งหันมามีส่วนร่วมต่อการบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมให้หลายขึ้นการมอบหับครั้งนี้นอกจากเสื้อจำนวน 2,000 ผืนแล้วคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางยังได้มอบอุปกรณ์แสงอินฟราเรดหรืออุปกรณ์เยื้องซอกหาเส้นเลือด1ชุดมูลค่า49ล้านกว่ากีบพร้อมนั้นได้มอบใบย่องยอของแขวงและใบเกียรติคุณขององค์การกาแดงแขวงให้กับธนาคารพัฒนาลาวประจำแขวงหลวงพระบางตื่มอีก
0: ส่งเรียน2006หา2007นี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีหลายสาขาวิชาชีพให้ผู้ที่สนใจอยากจะเลือกสอบเสียงเข้าเรียนเนื่องจากการเลือกเสียงในสาขาวิชาที่หลายคนแข่งขันกันเข้าเรียนอาจมีความเสี่ยงเพราะมีการแข่งขันสูงท่านเดชานุราชแสนดวงเดชอดีตผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าปีผ่านมามีบางวีซ่าเซ็นภาษาจีนมีผู้ไปสมัครสอบเสียงถึง 1,000 กว่าคนแต่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสามารถรับได้เพียงแต่100กว่าคนฉะนั้นผู้สมัครต้องได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนบ่ควรแล่นตามกระแสสังคมเกินไปสำหรับวีซ่าใหม่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้รับอนุมัติจะเปิดในศึกศึกษานี้คณะวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มี2หลักสูตรคือคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจการเงินและการประกันภัยระดับปริญญาตรีอื่น
3: พวกเราจะเร่งรัดการกวดให้ไวขึ้นกว่าปีผ่านมาก็คือวันที่24สิงหาจะประกาศผลและวันลงทะเบียนอีกวันลงทะเบียนเข้าเฮียนจะเป็นวันที่31สิงหาสมัส6สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลได้หลากหลายช่องทางมีเบอร์โทร WhatsApp Facebook หรือ Sportman เบอร์โทรสำนักงานวิชาการและการสอบเซ็งแมนเบอร์021770888นะสามารถติดต่อได้ในหมู่ราชการส่วน WhatsApp และ LINE ก็สามารถสอบถามได้ในเบอร์020555598สำหรับ Facebook ก็สามารถส่งข้อความถามได้ที่ Facebook Fanpage ศูนย์ประสานงานนะครับในสามารถแหล่งทราบสำหรับเว็บไซต์ก็สามารถเข้าเบิ่งข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ www.noon.edu.lao
0: ท่านเดซานุลาแสนดวงเดชให้สัมภาษณ์ตื่มว่าสำหรับสุขเฮียน2006-2007นี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติยังได้โจะบางหลักสูตรที่บ่มีผู้สมัครเข้าเฮียนจำนวน11หลักสูตรคือหลักสูตรปริญญาตรี5หลักสูตรหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี11หลักสูตรและหลักสูตรอนุปริญญาตรี5หลักสูตรต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบดุลมานี่ที่ห้องประชุมแนวรับสั่งชาติแขวงและ3องค์การจัดตั้งมหาชนขันแขวงได้เข้าร่วมกองประชุมเผยแผ่เสื่อมซึมผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12ผ่านระบบวิดีโอทางไกลร่วมกับศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติและแนวรับสั่งชาติบรรดาแขวงในทั่วประเทศภายใต้การเป็นประธานของทานกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางในรัฐสั่งสัตว์สำหรับแขวงอุดมไซนำโดยทานบุญคงโทจงเลียจื้อห้องประธานในรัฐสั่งสัตว์แขวงและมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางในรัฐสั่งสัตว์ทั่วประเทศครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้ถูกภาคส่วนเข้าใจอย่างลึกซึ้งและนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในนี้กองประชุมได้ผ่านเนื้อในสำคัญคือเวียกงานจุดสุ่มกฎระเบียบแนวราวสั่งศาสตร์สมัยที่12ผ่านมติกองประชุมใหญ่และแผนพัฒนาองค์การแนวราวสั่งศาสตร์ปี2026-2030นอกจากนั้นยังได้หับฟังการประกอบคำคิดคำเห็นจากผู้แทนกองประชุมและหับฟังการโอ้ล้มและให้ทิศที่นำจากประธานกองประชุมเพื่อเป็นทิศทางในการเคลื่อนไหวเวียกงานแนวรับสร้างชาติให้มีบาดก้าวขยายตัวดีขึ้นเรื่อยๆน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ท้ายเดือนแล้วนี้อยู่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงไซสมบูรณ์ได้จัดกองประชุมส่องแสงเวียกงานรอบด้านประจำไตรมาสที่3และวางทิศทางแผนการประจำไตรมาสที่4ปี2026ของสภานักหบเก่าแห่งชาติลาวอยู่แขวงไซสมบูรณ์โดยมีพลโทวงคำพรหมกรห้องประธานสภานักหบเก่าแห่งชาติลาวทานทองวันธรรมวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: จุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานหอบดานของสหพันธ์หอบเก่าทาง4แขวงประจำไตรมาส3ปี2006เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนให้บรรดาแขวงได้รายงานสภาพความเป็นจริงข้อดีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากในการเคลื่อนไหวเวียงงานอยู่ท้องถิ่นพร้อมทางวางทิศทางแผนการกำหนดทิศทางเวียงงานจุดสุ่มและแผนการเคลื่อนไหวในไตรมาส4ปี2006ให้มีความสะดวกสบายและบรรลุตามคาดหมายแน่ใส่รับเอาการแนะนำเวียงงานชุดสุ่มจากบรรดากรมและทิศซีนำจากคณะประธานเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องกองประชุมได้รับฟังการผ่านข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นต่างหน้าสหพันธ์หบเก่าทั้ง4แขวงได้ผัดเปลี่ยนกันผ่านบทรายงานการเคลื่อนไหวเวียงงานหอบด้านในไตรมาส3ผ่านมาซึ่งแขวงสิทธิ์สมบูรณ์ผ่านโดยสหายพันโทสมพลเหืองมณีวันประธานสหพันธ์หบเก่าแขวงพร้อมเดียวกันนี้ต่างหน้าจากบรรดากรมคันศูนย์กลางยังได้ขึ้นแนะนำเวียกงานจุดสุ่มเพื่อให้บรรดาแขวงนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกันพร้อมทางแนะนำเวียกงานกวดกาเวียกงานจัดตั้งพนักงานและเผยแพร่แผนการโฆษณาอบรมประจำปี2006ในใส่การศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5การเคลื่อนไหวข้อแข่งขัน6หักษาพร้อมทางกำหนดเวียกงานจุดสุ่มและการเกี่ยมขบวนการเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวครบรอบ24ปีที่จะมาถึงนี้ให้มีความสงบปลอดภัยห้อยสุนห้อยและมีบรรยากาศฟุดฟื้นคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงสิทธิ์สมบูรณ์รายงาน
1: ท้ายเดือนกรกฎผ่านมาแขวงอัตปือได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มิยิงลาววันที่20กรกฎครบรอบ71ปีขึ้นอยู่หอประชุมใหญ่ของแขวงโดยการเข้าร่วมปราศัยของท่านนางมีนาพรไสสมภูรองเลขาพรรคแขวงโดยมีบรรดาท่านคณะพรรคคณะนำจากแผนการอ้อมข้างแขวงอดีตการนำเพศหญิงคณะบริหารงานคณะหน่วยหากฐานพร้อมด้วยสมาชิกสหพันธ์มิยิงเข้าร่วม
6: พิธีเริ่มต้นโดยการรับชมแสดงศิลปวรรณคดีบทเพลงบทฟ้อนและบทลำรวมทั้งหมด13รายการอันออนซอนและเต็มไปด้วยบรรยากาศฟุดฟื้นจากคณะบริหารงานสหพันธ์มิยิงหากฐานต่างๆและหน่วยสหพันธ์มิยิงอ้อมข้างแขวงจากนั้นก็ได้รับฟังการทบทวนผลงานที่ผ่านมาของสหพันธ์มิยิงแขวงในพิธีฐานนางมณีพรใส่ชมพูห้องเลขาพรรคแขวงได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวประไสวันคืนมุ่นเสือประวัติศาสตร์ความเป็นมาการเติบโตขยายตัวและผลงานการเคลื่อนไหวอันโดดเด่นขององค์การจัดตั้งสหพันธ์มิยิงลาวตลอดระยะ71ปีผ่านมาพรรคได้เอาใจใส่อย่างจดจ่อในการปลุกระดมขนขวายก่อสร้างมิยิงให้มีความตื่นตัวประกอบส่วนเขาในภารกิจปฏิวัติและพรรคได้ถือมิยิงเป็นภาคส่วนหนึ่งในกำลังแห่งที่สำคัญของพรรคภายใต้ขั้นทุ่งของในโฮมปลดปล่อยศาสตร์ศูนย์กลางในลาวอิสระก็คือศูนย์กลางพรรคประชาชนลาวทางนี้ก็เพื่อแน่ใจเฮ็ดให้สัมสิกแม่ยิ่งก็คือทัวสังคมและผู้และเขาใจลึกซึ้งถึงคุณงามความดีบทบาทและการอุทิศตนของแม่ยิ่งลาวในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในภารกิจประพักษาและพัฒนาประเทศศาสตร์ภายในงานยังได้มีการวางแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆจากผลผลิตเองของบรรดาเอื้อยหนองแม่ยิ่งภายในแขวงนำอี
7: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบดลมานี่ยุห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบุรีคำไซกับแขวงเสกองฝ่ายแขวงบุรีคำไซนำโดยท่านภูวันไสยสารห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงฝ่ายแขวงเสกองนำโดยท่านนางเวียงสมัยวงวิจิตรห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพร้อมด้วยพนักงานทั้งสองแขวงเข้าร่วม
8: กองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบริคำไซและแขวงสีกองในครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญเป็นพิเศษพอเป็นแขวงสร้างตั้งปีเดียวกัน1984ครบรอบ42ปีและปี2026ภาคแนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั้งสองแขวงได้เปลี่ยนจะพาเปิดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกันซึ่งแขวงบริกรรมไซตังจูภาคกลางและเปลี่ยนบอนที่กิ้วสุดของประเทศโมเกกการพัฒนาด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมด้านบริการและการท่องเที่ยวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6 2026-2030 จะสุ่มใส่พัฒนาตาม6เป้าหมายและ6แผนงานจุดสุ่มว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สร้างเงินไขพื้นฐานในการแก้ไขความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสืบต่อสุ่มใส่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามท่าแหงเพื่อให้แขวงบริกรรมไซบรรลุเงื่อนไขการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากด้วยการเติบโตที่มีคุณภาพตามทิศสมดุลและสีเขียวบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในปี2030ตามวิสัยทัศน์ของแขวงสร้างแขวงบริกรรมไซเป็นประตูเศรษฐกิจแหล่งผลิตพลังงานบริการทางผ่านและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงสำหรับเวียกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้แบ่งขันคุ้มครองระหว่างแขวงเมืองตาแสงได้ปฏิบัติการแบ่งขันคุ้มครองตามข้อตกลงของหัวหน้าแผนกจันสมนพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
9: ต่อไปเส้นหันฟังข่าวอากาศประจำวัน
10: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาค อุณหภูมิแม่ว่าง 27-32 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม่ว่าง 27-30 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม่ว่าง 27-31 องศาสำหรับแขวงเสสุมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม่ว่าง 25-29 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม่ว่าง 27-31 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม่ว่าง 15-23 องศาหลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
9: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่30กรกฎาคมมานี้อยู่สำนักงานศูนย์กลางพรรคนครหลวงฮานอยของเวียดนามท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้เป็นประธานกองประชุมคณะสี่นำศูนย์กลางเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการหันเป็นดิจิตอลเพื่อพันขยายหน้าที่ในระยะจะมาถึงในกองประชุมทานเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเฮียข้องให้สืบต่อหันเปลี่ยนจากการคุ้มครองความคืบหน้าไปสู่การคุ้มครองบริหารที่มีมากผลละเอียดแต่หน้าที่แม้นต้องกำหนดแจ้งปัญหาที่ต้องแก้ไขหน้าที่จะได้หับถือว่าสำเร็จเมื่อผลิตภัณฑ์ได้นำเข้าใส่การและสร้างเป็นมากผลพร้อมนี้ศูนย์แรงกำลังเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์การตลาดวิสาหกิจมีกำลังความสามารถแข่งขันแต่ละกระทรวงแขนงการท้องถิ่นต้องมีคำตอบอย่างจะแจ้งต่อบรรดาคำถามละเอียดแม้นพวกเขาพร้อมเห็นเทคโนโลยีใดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใดหับไส้ผู้ใดตลาดใดจะนำไส้และผู้ใดหับผิดชอบนำผลิตภัณฑ์นั่นเข้าตลาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีความหมายตามการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมทุกหน้าทีค้นคว้าล้วนแต่ก้าวไปถึงการสร้างความสามารถมูลไส้หันเป็นการค่าและยกสูงกำลังแข่งขันของพื้นฐานเศรษฐกิจของทั่วสังคม
9: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานเมื่อบุรุษมณีวาสหพันธ์จลจรและจัดซื้อสินค้าจีนเปิดเผยฮู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการจลจรสินค้าทั้งสังคมในทั่วประเทศจีนได้บรรลุ 181,100 ตื้อหยวนสกุลเงินจีนโดยอิงตามราคาที่เทียบกันเพิ่มขึ้น 5.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสรีเงินเดียวกันของปีก่ายโดยรวมแล้วยังหักษาจังว่าการเติบโตค่อนข้างไว้หลายกว่า5ส่วนห้อยความสามารถในการจลจรสินค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมันเทียงผลของการลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพได้รับการเสริมสร้างให้ดียิ่งขึ้นและขนาดความต้องการการจราจรสินค้าได้เปิดกว้างอย่างต่อเนื่องทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
11: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
12: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
13: ใช้เงินกีบทั่วทั้งชาติสั่งบทบาทค่าเงินลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
14: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการครบเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ ก็แม่นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็แม่นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปินออมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งกับเขามาในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
13: ข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่1เดือนสิงหาคม2026กันแล้วซึ่งเป็นเดือนเริ่มต้นของเดือนสิงหาคมกันแล้วเนาะท่านผู้ฟังซึ่งในมื้อนี้ก็คงกับแฮม3คําเดือน8ลาวพ.ศ. 2568นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งหลายๆมื้อพันมาก็คือบรรดาทานก็อาจจะได้ไปทำบุญตักบาตรซึ่งสุขเทวาก็ได้ไปแม่นบ่
14: เจ้าแม่นหลายก็ถือว่าเห็นผู้คนลังไลเขาในสิ้นในถ้ำที่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มยังต่างๆก็ถือว่าเพิ่นใส่ใจในหีดของประเพณีของลาวเฮาที่สืบทอดกันมาแต่บูฮานาการเนาะก็ถือว่าแสงเทียนในถ้ำอีหลี
13: เจ้าถือว่ามื้อนั้นจะแม่นฝนตกหนักก็ตามก็ถือว่าประชาชนเฮาก็ถือว่าด้วยใจศรัทธาถือว่าได้ไปทำบุญตักบาตรอีหลีพร้อมกันนั้นก็มีการนำใส่เงินกีบของพวกเฮาเพื่อในการซับจ่ายใส่สอยในชีวิตประจำวันฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ขอให้ทุกท่านอย่าลืมใส่เงินกีบกันเด้อสร้างบทบาทค่าเงินลาวนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งดังที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วว่ามื้อนี้เนาะสุเพวาพวกเฮาจะมานำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งในมื้อนี้ก็มีหลากหลายข่าวอีหลีเนาะท่านผู้ฟังที่ว่าพวกเฮาจะมานำเสนอให้กับท่านฟังได้ครับฟังกัน
14: เจ้าแม่นแล้วซึ่งว่าสำหรับมื้อนี้มีทั้งหมด5ข่าวด้วยกันซึ่งว่าข่าวที่1ก็แม่นเลขาธิการศูนย์กลางภาคผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสารวันข่าวที่2ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอลมพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคใต้แขวงจำปาสักข่าวที่3กองประชุมปรึกษาหารือและรายงานความคืบหน้าแผนดำเนินงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการหายข่าวที่4ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะสำเร็จเข้าร่วมกองประชุมการเงินจีนอาเซียนประจำปี2026ที่นครนานนิงเขตปกครองตนเองกวางซีสปจีนและข่าวสุดท้ายธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงลงเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่สหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดหรือสสง.เมืองผาไซและนี่ก็แม่น5หัวข้อข่าวลักๆที่เราจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเจ้า
13: เจ้าก่อนที่ว่าท่านจะรับฟังเนื้อในรายละเอียดของข่าวที่ว่าพวกเราได้นำเสนอในมื้อนี้ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านไปรับฟังสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารกันโกนแล้วจึงมาพบกับแฝงสุรีและสุขเทวาในระยะต่อไป
15: หนังสือแจ้งเซินประมูลฉบับเลขที่151ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่15กรกฎาคม2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องจักรหับไส้เวียกงานวิสาสะเพาะให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรเกี่ยวข้องทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องจักรหับไส้เวียกงานวิสาสะเพาะจำนวน2เครื่องเพื่อหับไส้เวียกงานวิสาสะเพาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุมนี้1ระยะที่1ขั้นตอนขาย2ประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อ2ประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ1มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนเดือน4หาเดือน6ปี2026 4. มีใบจดลิขสิทธิ์เครื่องจักรประเภทดังกล่าวจากโรงงานผู้ผลิตและใบยั่งยืนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 5. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อม สำหรับมาตรฐานและคุณสมบัติในการใช้งานของเครื่องจักรเกี่ยวข้องได้ระบุอยู่ในเอกสารซ่อนท้ายขัดติดมาพร้อมนี้หมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตามหารายการข้างถึงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารเฮงโซปปลาจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆ2และญาติที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร2สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารเฮงโซปปลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองประมูลตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง3ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกัน4บริษัทที่ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเครื่องจักรดังกล่าวให้สาขาธนาคารเฮงโซปปลาวเสียงขวางและสวรรณเขตบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารเฮงโซปปลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์020-566-54196เริ่มแต่วันที่15กรกฎาคมปี2026หาวันที่10สิงหาคมปี2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์
16: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นได้มีการแจ้งเชิญประมูลเพื่อสนองเครื่องจักรรับใช้เวียกงานวิสาสะเพาะให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวถ้าหากว่าบรรดาวิสาหกิจหรือว่าหน่วยใดที่ว่ามีความสนใจก็อย่าลืมส่งซองประมูลเข้ามาที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกันเด้อ
17: เจ้าท่านผู้ฟังกับเข้ามาในระยะนี้เฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข่าวที่ว่าเฮาได้นำเสนอไปเบื้องต้นซึ่งมีทั้งหมด5หัวข้อข่าวโดยการซึ่งว่าข่าวที่1ก็แม่นเลขาธิการศูนย์กลางผักผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสารวันในวันที่21กรกฎาคมปี2006ท่านนางบุญคำวรจิตเลขาธิการศูนย์กลางผักผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมโดยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสารวันการลงเฮ็ดเวียกในครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดตั้งพันธกิจมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่45ทับกมสพและข้อตกลงของรัฐบาลฉบับเลขที่27ทับนยว่าโดยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทียบเท่าลงซวยนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศโดยสปอร์ติดพันกับธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ได้รับการมอบหมายให้ลงเลิก4นำและซุกอยู่เวียกงานของแขวงสารวันในโอกาสนี้ท่านนางบุญคำวรจิตได้พบปะเฮ็ดเวียกกับท่านปริญญาเอกดาววงพรแก้วกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสารวันท่านประเดิมพรสนธนีห้องเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดาการนำลักแรงขันแขวงโดยเฉพาะเลขาผักเมืองและประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาฟังการรายงานการจัดตั้งพันธกิจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่5มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ของคณะองค์คณะพรรคแขวงสารวันติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและการจัดตั้งพันธกิจมติ04ทับกมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของแขวงได้รับฟังข้อสะดวกข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและบางข้อเสนอของแขวงเพื่อมีความเห็น4นำและเสนอวิธีแก้ไขในแต่ละปัญหาโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงสารวันพร้อมกันนี้ท่านนางบุญคำวรจิตยังได้เข้าร่วมพิธีประกาศการสั่งตั้งตะแสงตะปืนเมืองตะโอยแขวงสารวันและพบปะโอลมกับประชาชนตะแสงดังกล่าวเพื่อปลุกระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าในการสั่งสาพัฒนาตะแสงนี้ให้ไปตามแนวทางของพรรครัฐโดยเฉพาะแม่นการสั่งตะแสงบ้าน
14: ให้กลายเป็นหัวหน่วยพัฒนาให้บรรลุมากผลอย่างเต็มส่วนการสร้างต่างตาแสงตะปือเป็นหนึ่งในหาตาแสงของเมืองตะโอยแขวงสารวันเจ้าและนี่ก็แมนข่าวเลขาธิการศูนย์กลางภาคภูวาการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสารวัน
13: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเฮามาต่อกันที่ข่าวก็คือท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะอู้ลมพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคใต้แขวงจำปาสักในวันที่22กรกฎาคม2026ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะอู้ลมพนักงานอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคใต้แขวงจำปาสักเพื่อรับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสาขาในระยะ6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการเวียกงานจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปี2026โดยเฉพาะเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกพักพนักงานและเวียกงานวิชาเฉพาะเป็นต้นเวียกงานเศรษฐกิจและคุ้มครองเงินตราต่างประเทศเวียกงานคุ้มครองสถาบันการเงินเวียกงานบริการการบัญชีและสร้างคลังเงินสดเวียกงานนโยบายสินเชื่อเพื่อกระจายแรงทุนสู่ท้องถิ่นเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้แสดงความซุ่มเซยธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคใต้แขวงจำปาสักที่ได้เอาใจใส่ด้วยความตั้งหน้าในการยกสูงความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนตามการมอบหมายเป็นอย่างดีและมีผลสำเร็จหลายด้านเฮ็ดให้เวียกงานคุ้มครองมหาภาคทางด้านเงินตราสถาบันการเงินและระบบสำหรับยุคขันท้องถิ่นในขอบเขตแขวงที่ตนรับผิดชอบมีเสถียรภาพและความมั่นคงถึงจะอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่มีความยุ่งยากจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางการขาดแคลนน้ำมันและข้อขัดแย้งประเทศใกล้เคียงถึงอย่างไรก็ตามเพื่อเฮ็ดให้การปฏิบัติบรรดาคาดหมายสู่สนตามที่กำหนดไว้ในแผนการปีแผน5ปีของคะแนงธนาคารแห่งสปป.ลาวก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้บรรลุท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้เน้นนักให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคใต้แขวงจำปาสักสืบต่อเอาใจใส่นำพาด้านการเมืองแนวคิดอย่างลึกซึ้งเป็นปกติและต่อเนื่องซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อเฮ็ดให้สมาชิกพรรคและพนักงานมีแนวคิดสงบกำแน่นแนวทางนโยบายมีสติต่อการจัดตั้งจำแนกมิตรศัตรูและตีถอยปรากฏการย่อท้อพร้อมกันนั้นก็ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของคณะพรรคคณะนำแต่ละขั้นในการหันมติของประชุมใหญ่เป็นแผนงานแผนการและโครงการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงโดยเล็งใส่ควมเป็นแบบอย่างรอบด้านมีแผนเรียกจุดสุ่มมีการติดตามกวดกาสรุปถอดถอนบทเรียนและรายงานขั้นถึงอย่างเป็นปกติต้องปรับปรุงโคตรการประสานงานสายตั้งสายขวงให้กลมเกลียวสร้างพนักงานให้เข้มแข็งทั้งปริมาณและคุณภาพเด็ดเดียวต้านการเสื่อมถอยการหันเปลี่ยนด้วยตนเองการโซลาร์บังหลวงพร้อมทั้งยกสูงประสิทธิภาพการติดตามกวดกาและปฏิบัติระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดปัญหาเกิดอยู่บนใดต้องหีบฮ้อนแก้ไขอยู่บนนั้นให้ขาดตัวสิ่งสำคัญแม้นต้องรับประกันภาระบทบาทเป็นเสนาธิการคุ้มครองมหาภาคด้านเงินตราและสถาบันการเงินในบรรดา4แขวงภาคใต้โดยสุ่มใส่สร้างและเผยแพร่นิติกรรมจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์แผนเวียก6เดือนท้ายปี2026ปฏิบัติมติ04ทับกมสพเพื่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสุกยูMSME คุ้มครองธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินให้ดำเนินตามกฎหมายปฏิบัตินโยบายสินเชื่อการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศและการส่งเสริมการนำใช้เงินกีบประสานสมทบกับทุกแขนงการเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมีความคล่องตัวและบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิผลเจ้าเลยนั้นก็แมนการเคลื่อนไหวของผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ว่าเพิ่นได้มีการซีทิดเมียงทั้งให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคใต้แขวงจำปาสักที่ว่าได้จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2026ที่ผ่านมา
14: เจ้าและมาสืบต่อกันที่ข่าวที่3กองประชุมปรึกษาหารือและรายงานความคืบหน้าแผนดำเนินงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้าย ในวันที่21กรกฎาคมปี2016ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานในการแก้ไขข้อคงค้างภายใต้บทประเมินผลของสปป.ลาวเกี่ยวกับเรื่องงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายที่ติดพันกับภาคส่วนคุ้มครองหัวหน่วยที่มีหน้าที่รายงานกองประชุมดังกล่าวให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านนางวัฒนาดาลาลอยห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวหัวหน้าคณะอนุกรรมการโดยมีผู้ตั้งหน้าจากบรรดากระทรวงและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า40ท่านในวาระกองประชุมท่านสวรรค์ดวงจิตแสงเดือนหัวหน้ากองเลขาสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินหรือสตฟง.และหัวหน้าแผนกติดตามและกวดกาได้ขึ้นนำเสนอบทรายงานย่อเกี่ยวกับความคืบหน้าแผนการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อคงค้างและข้อเสนอต่างๆที่พัวพันถึงภาคส่วนคุ้มครองหัวหน่วยที่มีหน้าที่รายงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับทราบอย่างทั่วถึงพร้อมเดียวกันนี้บรรดาผู้แทนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการเงินกระทรวงการต่างประเทศคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์กระทรวงยุติธรรมธนาคารแห่งสปป.ลาวและสตฟง.ได้ร่วมกันปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาต่อกับการเก็บร่วมข้อมูลในครั้งนี้เน้นใส่การแก้ไขความยุ่งยากในการสนองข้อมูลให้แก่กองเลขาและข้อคงค้างต่างๆพร้อมทั้งค้นคว้าทิศทางวิธีการแก้ไขเพื่อซุกยู่ให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานมีความคืบหน้าและบรรลุผลตามคาดหมายอย่างมีประสิทธิภาพจาและนี่ก็แม่นกองประชุมปรึกษาหารือและรายงานความคืบหน้าแผนดำเนินงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายนั่นเองท่านผู้ฟัง
13: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าพวกเราก็ยังมีอีก2ข่าวที่ว่าจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราที่ว่าพวกเราได้กักเก็บไว้ขอเชิญท่านไปรับฟัง

0: เจ้าที่ท่านนับฟังไปแล้วนั้นก็เป็นผลงานเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเรานำมาสร้างความเบิกบานมวลซืนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมือพักพรนั่นเองท่านผู้ฟังดังที่เราได้นำเสนอไปในเบื้องต้นเนาะว่าเรามีทั้งหมดหาหัวข้อข่าวที่ว่าเราได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่ากับเข้ามาในระยะนี้เราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนออีก2หัวข้อข่าวหลักๆที่ว่าเป็นข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำของธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมเจ้าซึ่งว่าเขาจะให้ทางแฟงสุรีนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
1: เจ้าผู้ฟังสำหรับหัวข้อข่าวที่4ก็คือทานห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะสำเร็จเข้าร่วมกองประชุมการเงินจีนอาเซียนประจำปี2026ที่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่21หาวันที่24กรกฎาคม2026คณะนำของธนาคารแห่งสปป.ลาวนำโดยท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมการเงินจีนอาเซียนประจำปี2026ที่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้หัวข้อปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการร่วมมือด้านการเงินและการคุ้มครองความปลอดภัยซึ่งมีผู้ต่างหน้าจากองค์การคุ้มครองด้านการเงินของจีนธนาคารกลางและธนาคารธุรกิจจากบรรดาประเทศอาเซียนหน่วยงานคุ้มครองการเงินของเขตกวางซีและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีมีผู้เข้าร่วมหลายกว่า170คนจาก63สถาบันที่เป็นตัวแทนจาก12ประเทศและภาคพื้นเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้กล่าวเปิดโดยท่านชายยุงเกอร์ห้องเลขาคณะประจำพรรคคอมมิวนิสต์ห้องประธานปกครองเขตปกครองตนเองกวางซีในกองประชุมครั้งนี้ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ขึ้นมีคำเห็นในพิธีเปิดกองประชุมโดยได้ยกให้เห็นการร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆและได้กลายเป็นคู่ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความตั้งหน้าโดยผ่านขอบการร่วมมือต่างๆเซ็นสัญญาคู่ร่วมมือเศรษฐกิจแบบรอบด้านระดับภาคพื้นและสัญญาการค้าเสรีฉบับที่ 3.0 การหันเป็นดิจิตอลอย่างว่องไวและปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในแขนงการเงินแบบบ่มีสายแดนสิ่งเหล่านี้ได้สร้างโอกาสในการขยายการเข้าถึงการบริการทั้งการเงินและการเชื่อมโยงตลาดระหว่างจีนและอาเซียนแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงเซนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อระบบซึ่งได้เรียกร้องให้ผู้คุ้มครองของจีนและอาเซียนจะได้มีกลไกคุ้มครองร่วมกันพร้อมนี้ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวยังได้ร่วมพิธีแสดงผลสำเร็จเกี่ยวกับการนำใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์การเงินและเปิดตัวโครงการร่วมมือปัญญาประดิษฐ์การเงินและต่างหน้าคณะได้เข้าร่วมกองประชุมโต๊ะมนผู้คุ้มครองด้านการเงินภายใต้หัวข้อปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างการร่วมมือสกุลเงินท้องถิ่นระหว่างจีนอาเซียนนอกนี้ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับภาคพื้นเพื่อสุกยุกการเสื่อมโยงด้านดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ระหว่างจีนและ

0: านเคลื่อนไหวอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองก็คือนครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซี
1: จ้าแล้วมาสืบต่อกันที่ข่าวสุดท้ายก็คือธนาคารแห่งซอปปอลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงลงเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่สหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดหรือสสง.เมืองผาไซในระหว่างวันที่20หา24กรกฎาคมปี2016สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงได้ลงเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกับทีและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารให้สหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดเมืองผาไซโดยภายใต้การนำพาของทานสอนสวรรค์สภาพมีไซห้องหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะมีคณะแผนกและพนักงานวิชาการก็คือคณะกวดกาเขาห่วมจุดประสงค์เพื่อกวดกาหอบด่านเวียกงานของสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดประจำปีพร้อมทั้งสุกอยู่บางหน้าเวียกที่สำคัญเพื่อเฮ็ดให้บรรดาผู้บริหารพนักงานรับผิดชอบเวียกงานได้มีความเข้าใจอย่างละเอียดในขั้นตอนเวียกงานกวดกาและภาระบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงจารณีก็แม่นธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงลงเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่สหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดเมืองผาไซนั่นเองท่านผู้ฟัง
0: เจ้าท่านผู้ฟังถือว่ามื้อนี้พวกเราก็ได้นำเสนอข่าวให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันมีหัวข้อ5หัวข้อข่าวด้วยกันที่ว่าพวกเราได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ทางภายในก็คือท้องถิ่นและก็มีทางอยู่ต่างประเทศที่ว่าได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันพวกเราก็ได้นำมาฝากมาต้นให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ก็น่าเสียดายเนาะท่านผู้ฟังเวลาของพวกเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจนำท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราโดยดีตลอดมาถ้าหากว่าท่านมีความสนใจเกี่ยวกับแขนงธนาคารของพวกเราหรือว่าอยากให้พวกเรานำข้อมูลข่าวสารอันใดที่ว่าจะมานำเสนอผ่านรายการเพื่อนธนาคารนี้ท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่021-264-797 021-264-797 ซึ่งว่าคำเห็นบรรดาท่านนั้นพวกเราก็จะได้มีการนำเอามาเพื่อปรับปรุงรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราให้ดีขึ้นและเพื่อให้อยู่กับท่านผู้ฟังตลอดไปนั่นเอง
1: จ้าและนอกจากเบอร์โทรศัพท์แล้วท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bul.gov.la ช่องทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวช่องทาง TikTok BUL_channel และช่องทาง YouTube Bank of the Lao PDR นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งศาสตร์ที่ออกอากาศทางโทรภาพ23ในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 21:00 เป็นต้นไปซึ่งว่าถ้าหากว่าท่านใดสนใจเวียกงานหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแขนงธนาคารหรือว่าอยากตำหนิตีส้มกับดังที่แฟงซุรีได้ว่าไปเนาะก็คือเบอร์โทร021-264-797 021-264-797นั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาฮอนนี่รายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็หมดเวลาลงแล้วผู้ดำเนินรายการสุขเทวาศิประเสริฐพร้อมด้วย
0: ข้าพเจ้าแฟงซุรีธรรมวงศ์และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขสดีจึงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you
2: สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกันทุกมื้อภายล่างหับประทานอาหารสวยแล้วก็มาพบพอกับทีมงานบางคนก

รับประทานอาหารซวยแต่11โมงอ่ะเนาะ11โมงครึ่งทีมงานพวกเรานี่ค่อนข้างจะรับประทานอาหารซวยค่อนข้างจะสาน้อยนึงบางคนบอกว่า2โมงพุ่นล่ะคอมพอดีว่าซะอาญาตกระเพาะอาหารท่าม5ได้มีรายการและดูฝนแบบซีมิดรายการกันไปกันมากันลำบากติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนั่นละมีรายการฟังเพลงทักทายกันก่อนมักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันเด้อผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเพลงเก่าเพลงใหม่ก็เข้ามาได้ทางนั้นพวกเราบ่ได้ระบุและก็ยินดีมิดรายการบ่ว่าจะฟังคืนห้อยซ้ำก็คือ94เข้าสู่รายการ

มีคำว่า Who is my heart waiting for ของตลอดเพลงเนี่ยซึ่งแปลว่าผู้ใดเนาะที่หัวใจดวงนี้เฝ้าคอยหาประมาณนั้นเป็นผลงานของนักร้องจากสาธารณรัฐเกาหลีเชเมนใส่ชื่อว่า Who WHO ภาษาอังกฤษว่าแมนไพเป็นคำถามก็เป็นเพลงที่สร้างกัดอยู่ในอัลบั้มทำอิดของเจมินซึ่งเป็นนักร้องบอยแบนด์จากวง BTS แล้วมีอัลบั้มของตัวเองทำอิด2013ในรายการเพลงนี้สร้างกัดอยู่ในอัลบั้มไซซือว่า Muse ก็จะออกเป็นแบบทำนอง R&B มี Korean Dance ซึ่งเจมินนั้นเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักเต้นน่ะครบสุดหน้าตาดีก็หยิบมาทักทายเมลิการได้ฟังขอบใจเมลิการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการติดตามผ่านทางวิทยุโดยกงหรือว่าไล่คนก็ล็อกอินเข้าไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งไล่คนล็อกเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่หอย3ก็สามารถเข้าถึงรายการพวกเขาได้บางคนก็มุ่นมาที่ขึ้นห้อย3หรือว่าขึ้น94ซึ่งไททอดจากห้อย3ไปยัง94การกินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วห้างฮันได้ติดตามอยู่สนใจอยากจะใช้ทรงทางนี้เป็นบอนปอนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็ติดต่อพวกเขาได้เด้อขณะจะทำรายการ0305787052เอาซะซ่าอ่ะ0305787052โทรเข้ามาแล้วปะเบอร์ไว้เดี๋ยวกิ้งไม้โทรกลับตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมก็ขอบใจที่บริษัทเพิ่นให้การสนับสนุนพวกเขาให้พวกเขาได้มาปล่อยเสียงเพลงสากลและข่าวดีๆจากทางบริษัทกับบริการของเราโทรคมนะมีหลายบริการให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นสามารถเลือกได้ตามใจประสงค์นั้นล่ะเท่านั้นยังบ่พอนะมีรายการเนาะเพิ่นยังแจกโชคได้แจกโชคทุกฤดูกาลเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีเฉพาะผู้ใดที่ตื่มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื่มอย่างน้อยแสนกิฟเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพิร์นแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจ้งครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
1: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: ก็ขอบใจมีรายการที่ยังเดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาเนาะตอนนี้ยังอยู่กับ Colorful Radio 103.7 MHz บางคนก็ติดตามผ่านทาง94ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลายคนก็ทูนอินไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเฮาเว็บไซต์พวกเขาเนาะมีรายการนอกแก้งจะติดตามคาร์ลฟุ่นแล้วมีรายการยังสามารถติดตามข่าวๆต่างๆซึ่งไล่รายการพักข่าวต่างๆเพิ่นก็เอาลงทางเว็บไซต์อ่ะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
5: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
6: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
7: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ท่าน

0: และนี่ก็เป็นอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงที่กิ่งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังกับ Colorful ซึ่งปอยมีรายการได้ฟังตั้งแต่13โมงเป็นต้นมาเพลงนี้ใช้ชื่อว่า12 to 12 แปลว่า12เป็นผลงานของซัมเบอร์นักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงปล่อยผ่านค่ายเพลง Warmer Record ชื่อว่าเป็นซิงเกิลที่4ในอัลบั้มทำอิฐของซัมเบอร์ซึ่งมีเพลงฮิตฮอตกันสุดๆแม่น Undressed แล้วก็มี Back to Friends นอกจากนั้นยังมี We Never Dated I Barely Know Her นั้นเป็นชื่ออัลบั้มซึ่ง12 to 12นั้นเป็นซิงเกิลที่4ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังกับงานเพลงสากลมักเพลงเก่าเพลงใหม่ก็สามารถซื้อสานกันได้นั่นล่ะยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่าน0305787052
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
4: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
5: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: ขอบใจลาวโทรคมนาทีเดินทางพร้อมๆกับพวกเขาทราบกันไปแล้วบริการยิ้มกับ Family Package เป็นแพ็กเกจที่เราโทรคมเฮ็ดขึ้นมาเฉพาะผู้ใช้บริการเบอร์ตืมเงินก็สามารถซื้อแพ็กเกจแล้วแบ่งปันกันใช้ทาง Data ทั้งเบอร์โทรสินะมีแพ็กเกจ 100,000 ซึ่งใช้ได้1เดือนมีรายการสามารถลงทะเบียนถึง3เบอร์แบ่งปันทั้งเบอร์โทรทั้ง Dataและมี 150,000 อันนี้ลงทะเบียนถึง5เบอร์ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์เฉพาะผู้ใดต้องการอยากจะมีการเสื่อมต่อตลอดเวลาแต่ว่าเฮาบ่ได้ใช้ยังหลายอ่ะเนาะบางคนก็ใช้หลายบางคนก็ใช้น้อยซื้อแพ็คเกจนำกันแล้วก็ใช้ใช้นำกันมันก็สามารถดุลกันได้อันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขา หยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังเพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเขาหมักแบบใดก็สามารถเลือกได้ตามใจกับบริการของเราโทรคม

มาต่อด้วยผลงานของพิงเพลงนี้บ่ได้หยิบมาปล่อยโดนแล้วล่ะใช้ชื่อว่า Try น้องก็มอบให้กับทุกคนที่กำลังติดตามRonaldo.

0: ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงเพลงที่หยิบมาให้รายการได้ฟังเป็นผลงานของพิงพิงห้องเพลงนี้ไว้แต่2012อ่ะเป็นเพลงที่ให้พลังสปอร์ตผู้ใดที่ต้องการกำลังใจซึ่งย้ำถึงความกล้าความเสี่ยงในด้านความหักความอดทนฉะนั้นเพลงนี้เขียนว่าการได้หับความเจ็บปวดหรือว่าผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความหักมันเป็นเรื่องปกติแต่การเจ็บปวดนั้นบ่ได้หมายถึงจุดจบเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นเมื่อมันบ่ได้ดังว่างอะเนาะบ่แม่นเฮาสิยอมแพ้แบบนั้นเฮาก็ลุกขึ้นแล้วก็ลองใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าบางเทื่อมันอาจจะไปพอกับคนที่เฮาคิดว่านี่แหละคือคนที่เฮาคงคอยประมาณนั้นหลักๆ try แล้วก็แปลว่าพยายามพยายามเสี่ยง risk in love เป็นความเสี่ยงต่อกับความหัก pain is not death บอกว่าความเจ็บปวดนั้นมันบ่ถึงกับตายประมาณนั้นฉะนั้นจึงเป็นที่มาของเพลงนี้บอกว่าพยายามอีกทดลองอีกครั้งประมาณนั้นล่ะขอบใจมิตรรายการที่ติดตามหาฟังรายการมักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้เด้อผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายติดตามผ่านคืนห้อยซ้ำพวกเขาหรือว่า94ผ่านสองทางใดการยินดีเข้าสู่รายการตอนรับเข้าสู่รายการซึ่งเป็นรายการให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ1-5 โมงและได้รับแห่งสนับสนุนหลักๆนั้นจากทางบริษัทเราโทรคมส่วนห้างฮานได้สนใจย่างจะเดินทางร่วมกับพวกเขาแน่นอนละตอนต้น10นาทีพวกเขายังบล็อกไว้ให้ก็สามารถสื่อสารกับพวกเขาขณะจะทำรายการกิ่งกางเงินเข้ามา0305787052ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาติดต่อกับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้น้ํากันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทะลคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันม่วนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
7: เอ้อนี่ตุน
8: ห
7: ือฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
7: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
7: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
7: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ก็ติดตามกันไปแล้วน้องข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนลักก็บอกแล้วบอกอีกนั่นล่ะว่าเพิ่นแจกรางวัลฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถติดตามผลของการแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของลาวเทเลคอมเด้อลุ้นกันไปเนาะไพ่จะเป็นเจ้าของรางวัล100ล้านเพิ่นแจกมาแต่เดือนแล้วเนาะเดือนแล้วเดือนนี้เดือนต่อไปจนถึงท้ายปีลุ้นกันไปเพียงแต่ตื้มเงินในเครือข่ายบริการได้ก็แล้วแต่ให้ครบ 100,000 เขาก็เข้าไปลุ้นรางวัลแล้วเป็นการแจกครบฮอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งบริษัทนะแห่งการให้บริการมาต่ออีกตุ้มหนึ่งเสียงเพลงในรายการหยิบเพลงนี้มาให้ในรายการได้ฟัง
10: Thank you.
2: I try to hide, but something broke. I try to sing, couldn't hit the notes. The words kept catching in my throat.

นี่ก็เป็นอีกตืมหนึ่งซิงเกิลนะของนักฮ้องไปซื้อว่าอามี่หรือว่าอังเดรนูนาแล้วก็มีอีแจซึ่งนักฮ้องพวกเนี้ยเนาะฮ้องเพลงนี่ประกอบนั่งการ์ตูนมาซะใส่ซื้อว่า Demon Hunters แล้วก็ปล่อยซิงเกิลเอิ้นว่าเป็นเพลงประกอบเรื่องน่ะลายเพลงอ่ะบอกว่าจะเป็น Golden Takedown อันนั้นก็เป็นล้วนแล้วแต่เป็นซิงเกิลของโปเกียวที่ปล่อยออกมาเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในฮั่นใส่ซื้อว่าฟรีแล้วยังมีเพลง What It Sounds Like มี Your Idol แพ็กเกจ 5G ในเครือข่ายเราโทรคมมีรายการสามารถสมัครได้สามารถเข้าถึงช่องทางต่างๆบ่ว่าจะเป็นYouTube YouTube Facebook Facebook WhatsApp WhatsApp และอื่นๆนะเนาะสมัครผ่านหน้าจอ 150,000 กิกใช้ได้1เดือนได้ถึง50กิกนอกจากนั้นยังมีโทรในเครือข่ายแน่มีดาต้าแน่และอื่นๆน่ะติดไม้ติดมือกับบริการ 5G สมัครได้เด้อผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกับแพ็กเกจตัวนี้50กิก 150,000 ไซต์ได้1เดือน

0: ำหรับผู้ใดต้องการอยากจะได้อินเทอร์เน็ตแห่งทั่วทุกห้องภายในเฮือนบริการนี้เด้อ Fiber to the Room มีเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สามารถสมัครแพ็คเกจตัวนี้นะเพิ่นมีถ้าได้ใช้ริเริ่ม 1,500,000 กิฟต่อ3เดือนกับความไว50เมกมีรายการคุ้มนั่นล่ะกับความไวแห่งทั่วทุกห้องภายในเฮือนสำหรับลูกค้าใหม่ตอนนี้ค่ะติดตั้งฟรีโมเดิร์นฟรีสอบถามได้131เบอร์ตั้งตัวพวกเฮาส่ง19385ได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮาที5560083โต5965-5693
1: เออแหงได้ใจอีหลีได้
2: อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ลาวโทรคมแจกโซกซองสั้นสำหรับลูกค้าติดตั้งบริการ Wi-Fi หรือ FTTH อินเทอร์เน็ตเข้าเฮือนในระยะฤดูฝนโซกสั้นที่1สำหรับลูกค้าใหม่เมื่อติดตั้งบริการ Wi-Fi หรือ FTTH ใหม่หับเบอร์งามทันทีสูงสุด5เบอร์พร้อมนาทีโทรหับ data สูงสุด 1,200 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรฟรีสูงสุด 3,600 นาทีเท่านั้นยังบ่พอยังสามารถทดลองนำใช้ฟรีสูงสุดถึง4เดือนโซกสั้นที่2สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่สำนักค่าบริการ3เดือนขึ้นไปรุ่นหับรางวัลมูลค่าหลายกว่า160ล้านกีบรุ่นหับรางวัลเงินสด15ล้านกีบโทรศัพท์ Oppo Reno 10และ Oppo Reno 11จำนวน2รางวัลกล้องวงจรปิด4หน่วยจำนวน5รางวัล Data 100กิกะไบต์จำนวน100รางวัลสามารถรุ่นหับรางวัลทุกๆเดือนติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ลาวเทเลคอม
4: บริการ Wi-Fi หรือ FTTS อินเทอร์เน็ตเข้าเฮือนสามารถเลือกความไวได้ตามใจแพ็กเกจเริ่มต้น35เมกตอนนี้ท่านสามารถเลือกความไวสูงสุดได้ถึง400เมกสนใจติดตั้งโทร020-55600-888020-59654-289 021-219-385หรือติดต่อคอนเซ็นเตอร์131
5: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: รับบริการข้องราวโทรคมนอกจากตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลอง การสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื่มมูลคาโถในเครือข่าย100,000กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินเติมเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

ขอบใจมิรายการที่ทูนินมาอย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องโฆษณา10นาทีตอนต้นรายการพวกเฮายังได้เด้อยังบล็อกไว้ให้อยู่ก็สามารถติดต่อคณะจะทำรายการ1030 5787052โทรเข้ามาแล้วกับป๋าเบอร์ไว้นะเพื่อพวกเฮาจะได้ติดต่อกับมาต่อด้วยเพลงนี้มิรายการ

0: กับเพลงนี้เป็นผลงานของเซียซึ่งเป็นนักร้องสาวออสเตรเลียมีรายการก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์และเสียงมีพลังคนหนึ่งของโลกนั่นแหละร้องร่วมกับนักร้องดังแครีเมนอกนะเพลงนี้ Dance Alone ซึ่งพวกเกี่ยวแต่งเพลงนี้บอกว่าอย่างบ่อยอยากกลับบ้านอย่างอยากจะเต้นอย่างอยากจะม่วนเป็นเพลงที่พวกเกี่ยวห้องนำกัน2024นะปล่อยเดือน2024ก็ถือว่าสร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่10ของเซียและถ้าเป็นมิ่งนอกนั่นก็เป็นอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่17พุ่นได้มาห้องเพลงนี้นำกันจริงไหมก็เข้าไปเบิ่งเนาะดังที่มีรายการส่วนไล่กับมักข้อคงเสียมาสะเพาะ2025-26กับซิงเกิลเดียวๆที่ออกมากับบ่มีส่วนไล่ก็จะฮ้องกับนักฮ้องดังๆบ่ว่าจะเป็นเดวิดกุตตาฮ้องเพลง Beautiful People ก็เรียกว่า Awake Tonight กับเสียเพลงที่พวกเขาเป็นที่ฮู้จักกันเป็น Unstoppable ที่ไล่คนฟังเพลงนี้แล้วคิดอ้อกับว่าเอออันนี้แหละเป็นผลงานของเซียประมาณนั้นแล้วก็มีชองเดเรียมีชีฟทริล2026นี้ก็มีเป็น AI generated เนาะเป็นแฟนคลับอะของเซียเฮ็ดเพลงในระหว่างแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพ5ก็แล้วไปบางนึงอ่ะก็จะมีเป็นเสียงเพลงใส่ชื่อว่า Love's Final Footstep หรือว่า2026 World Cup Song สินอกจากนั้นยังมี I Choose Me บอกสิ Inspire ล้วนแล้วแต่เป็น AI Generated นะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
7: เอ้อนี่ตุ๋น
8: หึ
7: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวธนคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: โ
7: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
7: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
8: โอ
7: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
8: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
7: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการที่ยังเดินทางพร้อมกันอยู่เวลากันยัง 4-5 นาทีขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนขอบใจทุกคนที่ทุนอินมาผิดพลาดประการได้ข้ออภัยมืออื่นพร้อมกันใหม่โมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกมือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังมือ
1: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นบนบนบนแย่เอาลูกแบกขันพาขบมีสติได้ลูกจะตายอะไร
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกบุเมนมันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื
1: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเราจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นได้
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
0: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นๆๆให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
2: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
4: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือหลุ่นสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบมิตรรายการเป็นประจำในยามบ่ายตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปทุกมือนำเอาเสียงเพลงม่วนๆและก็สาระน่าฮู้ดีๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำท่านผู้ฟังมิตรรายการบ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดประกอบอาชีพใดอยู่ก็ต้องใส่ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะท่านที่ขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางต้องใส่ความระมัดระวังใส่ความไวที่เหมาะสมบ่ขับรถไวจนเกินไปถ้าว่าใช้ความไวที่บ่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำหรับท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาก็ต้องได้เอื้ออิงฝนฟ้าในการประกอบอาชีพการปลูกฝังเฮ็ดกสิกรรมนี่ล่ะสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่ในห้องลาห้องการรัฐกรเอกชนอันนี้ก็พอใครแด่บ่ต้องแข่งแดดแข่งฝนแต่ว่าบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็ตามสามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเราไปนำและก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำได้เพียงแต่เปิดมาที่คืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็รายการของพวกเราแน่นอนพอๆกันแต่ละมือนั้นนอกจากจะมีเสียงเพลงม่วนๆมามอบความเบิกบานสร้างความสดชื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วพวกเราก็ยังมีสาระน่าฮู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเพื่อเป็นข้อมูลดีๆเพื่อปฏิบัติตนเองในฤดูฝนนี้เพื่อให้สุขภาพของมิตรรายการท่านผู้ฟังแข็งแรงปราศจากพยาธิบาดเหย่าและแน่นอนมาพอมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาสิ่งดีๆหลายอย่างมาห่างหากะเกียมนำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกเช่นเคยแต่ว่าพอๆกันในทำอิฐนี้นั้นจะให้มิตรรายการทุกท่านได้รับความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็จึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

นผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตซอนโตบไรไผสิยองวาดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปเพราะว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดกสิกรรมอยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ทางความรู้สาระต่างๆและก็ความเบิกบานมวลซื่นความบันเทิงจากเสียงเพลงมวลๆแน่นอนว่าพอกันแต่ละเทื่อก็ต้องได้นำเอาเสียงเพลงมาขับกล่อมสร้างความสดชื่นในยามบ่ายแบบนี้ให้แก่มิตรรายการเป็นประจำและอีกอันนึงที่ขาดบ่ได้ก็คือสาระนะฮู้สิ่งที่สำคัญที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเป็นประจำในมื้อนี้ก็แม่นสาระนะฮู้ที่สำคัญเกี่ยวกับไข้เลือดออกท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะนี้เป็นระยะที่เข้าสู่ฤดูฝนก็มักจะมีการแพร่ระบาดของพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงอาการของไข้เลือดออกมันสิเป็นคือแนวใดพวกเฮาก็ควรสังเกตตนเองเวลาเจ็บเวลาไข้เฮาควรไปหงหมอยามใดที่มีอาการที่ต้องสงสัยว่าเฮาเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้ยุงและก็มีแนวทางในการป้องกันแนวใดๆไข้เลือดออกนี่เป็นเชื้อไวรัสเดงกิวมียุงลายเป็นพาหะที่นำเสื้อเมื่อยุงมากัดเฮามันก็จะแพร่เสื้อเข้าสู่กระแสเลือดของคนเฮานี้อาการติดเสื้อในระยะทวีตก็จะแยกได้ยากกับไข้ที่เป็นอาการไข้ทั่วไปมันสีไข้คือกันถ้าผู้ฟังย้อนว่าอาการไข้คือกันมันมีอาการไข้แต่ว่าไข้เลือดออกนี่มันจะมีอาการที่มีไข้สูงถึงขั้นว่ากินยาแต่ว่าไข้บ่ลดลงเป็นไข้สูงหนาวสั้นมีอาการปวดเมื่อยตามตนตามโตตามกล้ามซีนปวดจนเข้ากระดูกบางคนเอิ้นว่าไข้หักกระดูกว่าซั่นย้อนว่ามันปวดทรมานหุนแฮงบางเทื่ออาจจะมีอาการอื่นห่วมนำบ่ว่าจะเป็นมีหอยจุดเป็นผื่นแดงตามตนตามโตตามขี้แฮะตามแขนขามีอาการเบื่ออาหารบางเทื่อกินข้าวบ่ลงกินข้าวบ่แซ่บอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของไข้เลือดออกซึ่งว่าอาการเหล่านี้ก็จะแสดงอยู่ประมาณ5-7มื้อหลังจากนั้นแล้วก็เข้าสู่ระยะที่2ไข้มันก็สิค่อยๆลดลงบางคนก็สิเข้าใจว่าเป็นข้อดีที่ไข้ลดลงแต่ว่าความจริงแล้วถือว่าเป็นอันตรายท่านผู้ฟังเพราะว่าในระยะนี้นั้นที่ไข้มันหลุดลงอาจจะเกิดเป็นภาวะช็อกใดก็คือว่าร่างกายนั้นมีอาการขาดน้ำชีพจรก็เต้นไวหายใจแห้งโตกะเหลืองตีนมือเย็นบัดนี้รู้สึกหนหวยอยู่แบบกระวนกระวายแล้วก็มีอาการช็อกในผู้ป่วยที่มีไข้เลือดออกบางคนก็ทว่าอาทิตย์ทำอิดไข้สูงอาทิตย์ต่อมาไข้หลุดแบบนี้ก็ให้ฟาวไปห้องหมอไปให้หมอเพิ่นกวดโดยด่วนเลยล่ะในทางการป้องกันนั่นแม่นให้ตัดวงจรของยุงลายบ่ให้มียุงลายอยู่อ้อมเงินอ้อมสารเฮาเพราะว่ายุงลายมันจะมักวางไข่ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำขังบ่ว่าจะเป็นอุแองกระป๋องกระถางต่างๆที่เป็นบ่อนน้ำหยุดนิ่งน้ำบ่ไหลว่าซะน้ำขังซื่อๆน้ำบ่ไหลไปใส่ให้มันมากหลายอันนี้ก็ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของมันรวมถึงบ่อนที่มีความหกเหือมีเครื่องของที่หมักหมมสะสมหลายๆนี่อันนี้ก็เป็นบ่อนลีของยุงลายก็ต้องได้เก็บกวดทำความสะอาดอนามัยให้มีความโล่งมีความสะอาดอยู่เสมอยุงมันจึงบ่มาลีอยู่
และวังบ่อดอนมณีกาประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮานี่ก็ผู้มีชื่อเสียงเป็นนักฮ้องนักแสดงนี่ก็เสียชีวิตไปก็ย้อนไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนี่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันหุนแฮงถ้าเป็นแล้วปั่วบ่ได้ปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันมียาตัวใดที่มาปิ่นปั่วโดยกงเถื่อเป็นเพียงแต่การปิ่นปั่วตามอาการจังซั่นแล้วก็ถ้าเป็นแล้วความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตได้ทางเดียวก็คือการป้องกันด้วยการที่ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ของมันคือที่ต้นกล้วยได้กล่าวมานี่แหละท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสาระดีๆเอามานําเสนอเอามาเล่าสู่มิตรการฟังถ้าฝนตกลงมาน้ําค้างตามภาชนะต่างๆที่เฮาง่ายไว้หรือว่ามันง่ายไว้โดยเฮาบ่ตั้งใจอยู่ตามขอแค่แจฮั่วอ้อมเงินอ้อมซานเฮานี่ก็เป็นบ่อนที่ยุงมันอาศัยเป็นบ่อนวางไข่ออกแม่แพร่พันธุ์จังซั่นแล้วก็ต้องได้ตัดวงจรตัวนี้บ่ให้มันแพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานมันด้วยการทําลายข่วมกระโปกกระป๋องภาชนะตัวใดที่เป็นความเสี่ยงก็เก็บเมียนบ่ได้กําจัดแหล่งสะสมบ่ให้มีการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นตัวการนําเสื้อมาสู่คนเฮาเอาตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาติดตามเนื้อหาสาระที่ต้นกล้วยห่างมามื้อนี้จะเอามาเล่าสู่มิตรการฟังตื่มเกี่ยวกับการนอนบ่พอเพิ่มการอักเสบและก็การอักเสบก็อาจจะส่งผลต่อการนอน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: จม
1: ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยภัยบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดกสิกรรมอยู่ตามหัวสวนไร่นาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัททางการตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงจากเสียงเพลงม่วนเบิกบานม่วนซื่นไปกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจไปควบคู่กันบ่เสียเวียกบ่เสียงานได้ทางการเบิดเพลินและก็สร้างสีสันบรรยากาศในการเฮ็ดเวียกให้มีความเบิกบานสดซื่นในยามบ่ายก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และกลับมาระยะนี้นั้นต้นกล้วยก็ได้นำเอาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับการนอนที่นอนบ่พอมันจะเพิ่มการอักเสบและก็การอักเสบก็จะอาจส่งผลต่อการนอนอันนี้ถือว่าเป็นวงจรที่บ่ค่อยดีที่ต้องฟ้าวแก้ไขเพื่อสุขภาพร่างกายของคนเฮานี่แหละท่านผู้ฟังนอนน้อยถือว่านอนน้อยแนวใดจึงเอิ้นว่านอนน้อยการที่เฮานอนต่ำกว่า6ชั่วโมงแบบต่อเนื่องแบบซ้ำเหือจังซี่น่ะอันนี้มีความสัมพันธ์กับการก่อการอักเสบที่สูงขึ้นอยู่ในร่างกายทั้งนี้ก็ย้อนว่าการนอนน้อยนั้นร่างกายมันจะรู้สึกว่าเป็นสเตรสเซอร์แล้วก็ไปกระตุ้นระบบซิมพาสติกแบบซ้ำเหือเป็นการเพิ่มการหลั่งสารที่มันก่อให้เกิดการอักเสบอยู่ในร่างกายวงจรเมลาโทนินหรือว่าเมลาโทนินมันจะเพพังซึ่งว่ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่างๆในการต้านการอักเสบนี่ก็มีส่วนคือกันอันที่2ก็แม่นอักเสบแบบซ้ำเหืออันนี้จะส่งผลต่อการนอนในการอักเสบแบบทันทีบ่จะเป็นวัดเป็นโควิดบ่หรือว่าเป็นการเพิ่มการนอนแบบ NREM ก็คือการหลับลึกขึ้นคล้ายๆคือกันครับกลไกการปรับตัวให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเป็น NK เซลล์ที่มีความกล้าแกล้งขึ้นว่าสันการอักเสบแบบทันทีแบบรุนแรงระดับการติดเชื้ออยู่ในกระแสเลือดก็ให้เกิดการอักเสบแบบล้นออกมากระไหลขึ้นอีกการนอนโดยการขวงมีการคัดขวงว่าสันก็คือการตื่นง่ายบ่เดี๋ยวฮู้เมื่อบ่เดี๋ยวตื่นจังซี่ก็บ่ดีต่อการนอนการอักเสบแบบซ้ำเหือแบบระยะยาวก็ส่งผลให้เกิดพยาธิข้ออักเสบหรือว่าพยาธิประดงที่เฮาฮู้กันภาษาชาวบ้านเพิ่นเอิ้นว่าประดงให้ก็ไปกระตุ้นสเตรสรีสปอนส์ในร่างกายให้มีการตื่นโตมันก็เฮ็ดให้หลับยากและก็ตื่นง่ายตัวนั้นการอักเสบแบบซ้ำเหือแบบอ่อนๆตัวอย่างพยาธิตุยหรือว่าอาการที่ดื้อฮอร์โมนอินซูลินอันนี้ก็จะส่งผลเพิ่มการตื่นโตเหตุให้นอนหลับยากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงบ่ต้องอาศัยกลไกอันนี้ก็ได้คนเฮามีปัญหาเรื่องความตุยมันก็จะเป็นการสร้างการคัดขวงหลายกลไกอันนึงก็แม่นการนอนและมีภาวะโกนเวลานอนมีส่วน แล้วก็หลังจากที่ร่างกายอักเสบซ้ำเหือแบบอดอนก็ไปเพิ่มสารหลายอย่างที่เป็นพยาธิซ้ำเหืออีกบอกว่าจะเป็นพยาธิเบาหวานพยาธิความดันหรือว่าตั้งทรงฮะแล้วก็ไขมันที่แทรกซึมอยู่ตามผนังหรือว่าหลอดเลือดรวมไปถึงพยาธิหัวใจอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่แม่นผลที่มาจากการอักเสบอย่างบ่นับว่าเวลาที่เฮานอนบ่พอลดการระบายของเสียที่อยู่ในสมองแล้วก็ไปเพิ่มให้สมองเกิดการอักเสบจากแอมเมลอยด์บีแล้วก็ที่เป็นแอมเมลอยด์เบต้าหรือว่าพีทั่วไปสร้างความเสี่ยงให้แก่พยาธิสมองเสื่อมตื่มอีกอันนั้นนะอันที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็แม่นย้ำว่าบ่ได้เป็นในทุกๆคนอาการที่ก้าวมาแต่ว่าจะเกิดการอักเสบแบบซ้ำเหือและการเป็นพยาธิมันคือกันกับว่าเป็นอันหนึ่งที่อยู่ในแต่ละข้อที่ก้าวมาเกี่ยวกับการที่นอนบ่พอนอนน้อยมันก็ไปรวมกับข้ออื่นๆใดหลายอย่างประกอบกันปัจจัยหลายอย่างท่านผู้ฟังถ้าเฮ็ดแนวนั้นเฮาสิมีแนวทางในการแก้ไขได้แนวใดอันสำคัญก็แม่นการนอนถือว่าเป็นบุริมสิทธิ์อันดับทำอิฐเลยล่ะอย่างน้อยๆก็ต้อง6ชั่วโมงขึ้นไปถึง8ชั่วโมงถือว่าดีหลายดีสำหรับสุขภาพถ้าว่าบ่ได้แท้ๆถือว่าเป็นการงีบหลับดำเล็กดำน้อยเธอเล็กเธอน้อยสะสมกันก็ได้ช่วยลดทอนการอักเสบได้จำนวนหนึ่งการจำกัดปัญหาที่เป็นปัญหาทางสังคมการใช้ชีวิตโดยแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องความเคร่งเครียดต่างๆก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการนอนถ้าแนวนั้นเขาก็ต้องได้หาทางลดพรปัญหาความเคร่งเครียดในชีวิตตื่มผลการนอนที่ดีจากยานอนหลับก็มีส่วนถ้าคุณภาพที่แท้จริงเทียบเท่ากับการนอนแบบปกติแต่ว่าปัญหามันจะเป็นปัญหาระยะยาวถ้าใช้ยานอนหลับเข้ามาช่วยนี่ท่านผู้ฟังสรุปแล้วการนอนหลับที่ดีก็คือภูมิคุ้มกันที่ดีนอนบ่ดีก็คือเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นและก็เป็นต้นตอของหลายพยาธิตามมาในภายหลังการเอาใจใส่สุขภาพการนอนการใส่ใจในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและก็สมองถือว่ามีส่วนสำคัญเห็นให้คนเฮาอายุยืนยาวมีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่เบิกบานอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆที่เอามาเล่าเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้คึกพอแล้วก็เอาใจใส่สุขภาพตื่มเฮ็ดแนวใดพวกเฮาสิมีสุขภาพร่างกายที่ดีท่านผู้ฟังต้องได้มั่นกวดกาเบิ่งสภาพร่างกายของคนเฮาตัวเฮาเองนี่แหละสังเกตตัวของเฮาเอาตอนนี้พวกเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆก่อนแล้วหลังจากนั้นจะค่อยกลับมาพบกับรายงานต่อไปของรายการนำกัน

0: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใช้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อนและอื่นๆตามกฎหมายยุติทำลายป่าไม้แบบผิดกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สดใสและอนาคตที่ดีงามของมดทุกคน
1: เฮาและบ่เข้าใจเป็นอย่างเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
2: า
1: ะ
2: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใช้อีกได
1: ้แม่นซั่นบ
2: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้า

0: ไอสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
1: คนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนบ่ฮ้อนมีความฮู้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างตลาดตะลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ความฮู้คู่กันกับความบันเทิงรับฟังได้จากรายการเพลงยามบ่ายและก็ได้เบิกหวานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้และมาฮอตในนั้นก็เข้าสู่ไรเงี้ยสุดท้ายท้ายรายการแล้วขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศและก็ท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกท่านนี่ล่ะขอให้อย่าลืมเอาใจใส่ในการป้องกันพยาธิไข้เลือดออกในฤดูฝนเอาใจใส่ในการอนามัยทำความสะอาดเงินสารบานซองความกระโปะกระป้องบ่อนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายบ่ให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆและก็มันเอาใจใส่ในการติดตามรักษาสุขภาพของสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวรวมทั้งตัวของท่านเองเพื่อให้ห่างไกลจากพยาธิไข้เลือดออกเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญแท้ๆและอย่างนี้นั้นไข้เลือดออกระบาดทุกคนต้องร่วมกันเป็นเจ้าการในการป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเพื่อสุขภาพห่างไกลที่ดีและก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียโดยเฉพาะความแม่นชีวิตของทุกคนอยู่ห่างไกลจากไข้เลือดออกในท้ายรายการนี้จะให้มิตรรายการทุกท่านได้บุกบันบนซึ้งกับเสียงเพลงไปจนกลัวเวลาของรายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นั้นขอให้ความสุขและความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

ดนอยู่เป็นตุสต้องจวนถั่วซาเกใจลิชอชาต่างยอดเราตัวจังเวียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวนกันยจงจอดเราอีจงเนี่ยจิกที่นังจาโซลังสตูดังนอยาเป็นตุสต้องจวนถั่วซาเกใจลิชอชาต่างยอดเราตัวจังเวียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวเป็นมชาต่างยอดเรานุวันสุขเผาลูกเฮาหลีเทียนลูกก้าหลีกิ้วจัว AM จัวเจ้าอ้อมิกะเฮิร์สเผาเกาะออชินราจอดเกาะเปชีตอนนู้นเจเทียไปเมื่อชาเตอร์ยอดเราสุดส่วนนู้วันเสาร์กิ้วจัว

m i b o b e j u c h a m i g a h e r t z l u s h a h a r t a u k a u j i s h i m u j i z o k a u j i s h i n d a t o n u k a i เป็นตัวสุดต้องจัวจงเชียดใจต่อในส่วนเรื่องส่วนตัวหลอกกงน้องเป็นถั่วจอฟ้าเกจลิช่อลาวกูปากูหล่อยาวิไลจันวัตูหล่อเซอร์เจถ้าย่อจงนู่นนออีจงน้องส่วนเรื่องส่วนตัวรู้หอบเพียนแต่เป็นตัวสุดต้องจัวย่อเฉาะเกาะเฉลยเป้าเทียนก็เชียดจอจอเกจใจเฮาเป็นรู้ได้เฉลาวย่อจอเป็นรู้ได้เฉลยแต่ชินอจงฟื้นกูเตาจีนเตาจ้าเกจลิช่อว่าเจลีออปัวจ้าว่าจะหลอกกาไปรู้เตลุเฉาเทียจะหลอกปอปัวรู้เซียนจีเดอะไปจ่อเนี่ยจีคือที่นึงจ่าเฉดเออีจงพ่อหมอที่ชัวนู่นออยู่จากกะหลอนถั่วจ้ากังกีลูกังรุ่นเจียลูว่าย่อปืดจ่อเฮาจ้าเกจลิช่อหายจ้าเกตีไทยเกอวัวเพเกจีจ่อปอนเนี่ยเทพมีหนัวว่าย่อจ้าเล็กที่จีเจ้าทักสอบพอสองในนุตินังกบเป้ลูกก่ออหลินดูชงออดเชียกบเล่าย่อเจ้าจ้าเกจลิช่อนอหายจ้าเกติไทยเกอวัวเพเกจีจ่อปอนเนี่ยเทพมีหนัวว่าย่อจะมีหนัวว่ามอนุยงกีดัวเกาหยีชงมอลูกหอบเพียมั่วเกปอบัวเกป้าเฉาเจ้าปอบัวสอดใจเทียลูกเจียนจีเจ้าปนเนี่ยเทมิญัวเฉอติไทยชวยะเกจิจอปนเนี่ยเทมิญัวอวกะเลมั่วชวนเบมั่วฟุจิมั่ววาหัวชิลัวชัวฟ้าโทดาเกาะเลป้าจิคอลุเตลุเฉอเกาะย่อญาซึงนอชิลูเฮาชิเจลูลุเตลุเฉอเทียจิคอเกาะยงรูรูละยาตอนเดอีจงน้องหมอที่ชัวกูยอลอมั่วหลุดถะยอดจอเฮาภาคที่อ้อดักจ้าเกจลิช่อนอวัวยอหายจ้าเกตีไทยเกอวัวเพเกจีจ่อป้อนเนี่ยเทมิหนัวยอดจอเฮานอเต่าเติมมังจังหายเตียเกเจ้าจีจ่อเจ้าจ่อเกอวัวเพดักป้อนเนี่ยเทมิหนัวยอดเลยเต่าเจ้าหม้อเจ้าจีจ่อเต่าหล่อลิจ่าดักจ้าเกจลิช่อนอเต่าเสามังเตียป้อนเนี่ยเทียมไม่หนัวเจ้าเกจิจ่อหลอนดักอ้อป้านังสิลีป้าที่อี้ย่อเจ้าจิจ่อหลอนดักหนึ่งเจนังลอยย่อหนึ่งจ้อนังเฮาเจเจ้าอวบเพจเจ้าหนึ่งป้าที่อ้อดักนอย่อเจ้าจิจ่อลอยย่อเจ้าอวบเพจหลอนดักจอนังอวยย่อชั้นเดาอวยย่อจี้ย่อหนึ่งจอนังย่อเขาเจอวยเจ้าหนึ่งแต่มาตาเก่านอเต่าตั้งเจหายจ่อเกจีจ่อเกอวเพ่เจ้าป้อนเนี่ยเทียมไม่หยั่วลอนตาหนึ่งเจนังลอยย่อหนึ่งจอนังเขาเจหายเตียเกจีจ่อป้อนเนี่ยเทียมไม่หยั่วลอนตาหนึ่งเจนังย่อตูหยันซื้อจ่อลอชี้ย่อตูหยันซื้อช่อจื้อจีหลังเป้าจีกวนเจนแต่อีตัวนังตื้อยอดจะเฮาหนึ่งเจนังอว่าตั้งมั่งอว่าเกาะมั่วเกปวดจ้วงจอดเจ้าตุปเนียเราเชียร์ตัวมีหนัวเกาะปวดจ้วงจอดเจ้าเจงไก่ได้เตอร์ลุ้นเชียร์ลุ้นจื้อลุ้นดอดเจจอดเจ้าเตะของว่าของเจแต่อยากของว่าม่วงเชียร์เราเชียร์ปวดหมดจอดเจ้าเกคือนอกคือเฮาว่าอยากเกจีจ่อป้อนเนี่ยเทียมไม่หนัวนือจีสายจ่อท่าเชอร์หายเตียวย่อจอท่าเชอร์ตื้อย่อจอมาตาเก่าอี้กูต่อหายจ่อเกจีจ่อแล้วย่อเกอวเพจอป้อนเนี่ยเทียมไม่หนัวหลอนเตอตูนั่งชั้นเดาอวจีย่อจอนั่งเฮาเจย่อจอมาตานอกูต่อเชอร์มังจังหายเตียเกจีจ่อเกอวเพจอป้อนเนี่ยเทียมไม่หนัวหลอนเตอหลือตูชั้นเดาย่อตูหยันซื้อจ่อลอชิยาอีตุยันซือว่าชอดซือจีหลังเป้าจีขวัญเจจ่อดาวอีตุนังดาวอีป้าเป็นนังตือเต่าอวเพะดอกปนเนียเทมิหนัวโอ้ยาชัวจอตุปังจังตุจังซือเต่าจีเกะปวดชัวซอดเจ้าปนเนียเทมิหนัวกอบปวดชัวซอดเจ้าเจงไก่ได้เตอลุเชียลุจือลุดอเจซอดเจ้าเตของว่าของเจเตยะว่าของว่าย่อเมืองกีเชียลอชิย่อปวดหมดจอดเอา
แกคือนอกคือเฮาเนาะเจ้าเต้าทัดเชิสือลีเตชาวาลึกเตชาเกินเต้าเกินเตอร์เชิตูมีตู้มินยัวแล้วชี้ยอดเชิจอมินยัวเทียลือลือทัดเชิอีจงมองมองที่ชัวลีกูหายชอบต้นอยากกูหายจ่อหายเตียเกอว่าเพ่เจ้าป้อนเนี่ยเทียมินยัวแล้วชี้ยอดป้อนเนี่ยเทียมินยัวเจ้าจีจ่อลอนเตอร์อป้าหนึ่งอีป้ายอลอนเตอร์หนึ่งเจนหนึ่งจะก้าวเพจตัวหนึ่งเราใช้ยอดหนึ่งเจนหนึ่งยอดตู่จีจ่อหนึ่งป้าที่อ้อนเตอร์นอยอดตู่หนึ่งว่ายอดชั้นเดาว่าจียอดหนึ่งเจนหนึ่งตู่หนึ่งยอดชั้นเดาว่าเพจตัวหนึ่งซื้อลีฮัตยาตอวากะนึตอจ้องมอหมดจ้อเจ้าลุเชลุนจือเราชิยอหมดจ้อเจ้าอาเจงไกได้ตออาหมดปัวจ้อเจ้าเตคงว่าคงเจวะยอนึลินเตตุยะลีนอซีนโมเปชิจ้อละมมลงอิลุชัวจิเกลอเจจ้อตอกันเตเปมาลีฮอละมมลงจัวมุนซี

จตูลูกชายนอในตาตอมน้องเป็นตัวสตองจัวหายเจ้าเกจลิชอยอดจอตัวจังเวียงจันกูปักกูวัตุลาเฉยเจม้อนลูกเป้าจอฟ้าเกจลิชอจินโมเป้ชิจอลำมอมลงจวมุนสีจารุ่นเชื่อลูอวยยอดจังยอดจอผักที่อ้อมวกที่อ้อนแต่เจ้าเกจลิชอหายเจ้าเกตีไทยเกอวเพเกจิจอป้อนเนี่ยเทียมหยวฮัตยาเกอวเพจอป้อนเนี่ยเทียมหยวหนึ่งหอมมัวไปเจ้าอย่าอีจงลองหมอที่ชัวยอดจะหอมเจ้าเกจลิชอนอกู้ต่อชาวมั่งไฮเตียเกจีเจาะเราชี้ยาเกอวเพจจอบปะเนียเทียมหยัวเนื้อยาหอมมัวเปล่าห่อเราชี้ยาหมัวเปล่าปะเพจเรายาหายอีรอไฮเตียการใส่ความมุนแหงจอบปะเนียเทียมหยัวเนื้อมัวเปล่าปะเพจซิลีนออียาเกอวเพจเราชี้ยาเกจีเจาะเจ๋งไก่ได้เตอเราชี้ยาการใส่ความมุนแหงต่อห่างไกลยาเกวจีจงจีจอดเจ้าลุจเจดันจูดาวปอนเนียเทมิญัวสิลินอเกนดาวอันเจอร์ทีเราชี้ยาเกาะจงใช้ยัวเกาะวาฮาลือหยาชาลีลู่ดาลู่จอวายัวเตาเทียกวายัวเกาะวาเดอวมบัวมอเตมิญัวเธอเราชี้ยาปอเจวาเกาะเตาจงมอเกจิจอเจ้าป้อนเนี่ยเทมิญัวเจียงไก่ได้เตอมั่วได้เจ้ายุจิปอหะเตียม่วงไก่ตัวฉันจอลอชิยายุจิปอเตียตุยันซื้อเตอยออิตุยันซื้อวัวเจ้าเตป้อนเนี่ยเทมิญัวเตอวึลอชิยาปวดลื้อเตอลอชิยาตาลุนังจอเชียเตออีจอมลงหมอที่ชัวยอดเราเกยใส่ข้อมูลแหงดอกปอนเนียที่มีหนวดอยากที่อินเดอร์นอชายตาไฮเตียเกยอวเพเราชี้ยากเกยจีจอปอนเนียที่มีหนวดเจ๊งไก่ได้เตอเรายอดการใส่ข้อมูลแหงต่อห่างกายดอกปอนเนียที่มีหนวดอวยอดอวกอปอนเนียที่มีหนวดเตอเต่าจงมอเจ้าเจ๋งไก่ได้เตอวัวยอยอดเจ้าเขานอกู้เช่าอิงเกให้เตียมอเตเถ่าเกว่าจ่อละเชียเกวันเตอเนื้อยัวจีเจ้ายัวจีปอให้เตียป้อนเนี่ยเทมิหยวนเตอเนื้อเต้นไก่ยัวตองตัวละเชียเตาดงเตี๋ยชีเนื้อกู้ยออิยาว่าวัวเจ้าป้อนเนี่ยเทมิหยวนยัววืดเตาอยัวปวดลื้อเตาเทียยัวตาลุ่นนังเจ้าเชียเตาอย่าที่อ้อยอกเกวเพจีเจาะจ่อปอนเนียเทมิหยัวลูเชียรุ่นจือเราชี้ยอทางด้านจิตใจยอกเกวเพหลอนตะเกจ่อเราชี้ยอตุยันซือชอดจือจีหลังเป้าจีขวนเจจีเกาะมั่วเกจีจงจ่อลูเชียรุ่นจืออวเตยะจีจงจ่อปอนเนียเทมิหยัวมั่วเกซาสุลีเกยวันเตาตูเนี่ยเจลาชิยันเตาตูปะเนี่ยเตาจงจีนังเกยถั่วใช้จีเตาปะเนี่ยเทียมิหยัวเกยเจนจุนเจ้าเยี่ยเลียเกยใช้เตปะเนี่ยจีมัวนุ่งกีลาชิยาจีจงกีเกยอวบหลังวีเกยเจ้าจินยาเกยไฟเฉใจเตปะเนี่ยเตาเตพงยืลาชิยาเฮาหยีนังเกยกัวหยัวจอจัดเธอเกาะป้องกงป้องเบป้องเจมัววัวเจ้าป้อนเนี่ยมัวเกษาโยเชียปวดลื้อลอยย่อหมูจอเจ้าคอจอจอเชียจอลุงเต้เต้นอเจน้อยย่อหายจอเกวเพเจ้าป้อนเนี่ยเทมิหยัวยอดเจ้าชาเชียนจือลอยเชียจอเกษาเกาะป้อนเนี่ยมัวเกโยเชียมัวเกนจอเชีย

ยอดตัวอย่างที่เป็นยอเกวเพจอปอนเนี่ยเทียมเมยัวลูกเจสังตู้เราชี้ยอดความหุ่นแหงทางด้านเพจต่อโซไฮเตียยอเกวพันยันยามวัวเกาะมั่วเกปวดจัวจอปอนเนี่ยเทียมเมยัวลูกเจสังตู้สิลีเตียเกยัวจอมูอวดเดอวมบัวเกเกาะจอเตดัวเลียกาเทียลือลือยะสิลีเกไฮลูเกวจีจงต่อเตะเฉาสังตู้ต่อปอนเนียเทียมีหนัวยอดตัวอย่างที่ปล้องแต่นอยอดเกวเพะต่อปอนเนียเทียมีหนัวปวดจ่อต่อเตะขงเตะซับสินเราชี้ยอดปวดมุดจ่อเต่าเกคือนอคือเฮาเรายอดเศรษฐกิจอวยยอดอีตัวอย่างซื้อฉีเกปวดจ่อจ่อเต่าเตะขงเฮาว่าเฮาเจเราชี้ยอดเตะขงยอดปอนเนียเทียมีหนัวลีนเดียตู้ต่อมัวจงปวนจงหลาเราชี้ยามัวจะหมู่ปอเจมัวเตกของว่าของเจของม่วงกีเชียจังจะหมู่วัวหลุดตูลินเดียตูใจเราชี้ยาไฟเตกของวัวจีเจ้าเกมัวเนี่ยลีกีจอบปอนเนี่ยเทมิหนัวลูกชายวัวยาหมู่วัวหลุดเอมัวเนี่ยลีจิมเบาลีจีนังเกไทยจีปูกงวัวหลุดจอดจอดหลุดตูอวยายาเฮาลืนเดอเตปอนเนี่ยเทมิหนัวยังอวเตาเทียเตียชีซื้อจิบูเกาะปอนเนี่ยเทมิหนัวหมูก่องอวเตเฮาลืนเดออีจอมลมอที่ชัวลีกูไฮเราเฉาต้อนอยากูไฮจ้าเปล่าหยาเราชี้ยาเปล่าประเภทว่าเกอเพจจีจ่อจ่องปอนเนี่ยเทมิหนัวอวยาปืนเดอเฮาจ้าเกจลิช่อไฮจ้าเกตีไทยเกจีจ่อจ่องปอนเนี่ยเทมิหนัวอีจงเนี่ยจิกตินังจาจำลองมอที่ชัวนู่นอยากูละหายจ่อวัยเดอรุ่นเจียนหลูวัวปืดเฮาจ้าเกจลิช่อหายจ่อเกตีไทยเกจีจ่อจ่องปะเนียเทพมีหนัวโอยากูต่อหายเดียเกวัวปะเนียเทพมีหนัวเดอโจจ่อเกเพะเราชี้ยาจ่อเกวัวเพะหลอนเตออ้อป้านังยาอีป้าที่อียาหลอนตาหนึ่งเจนังจอนังเอาเจจักก้าวเพและยาจีจ่อหนึ่งขอที่อ้อนแต่นอยาเตาใจเกจีจ่อและชี้ยาเตาใจเจ้าเกเพดักป้อนเนี่ยเทมิหนัวยาหลอนตาว่าจอนังฉันเดาวเพและยาจีจ่อหนึ่งเทียนยาเตาอยากที่อ้อนแต่นอกูต่อหายเจ้าหายเตียเกใส่ความมุนแหงเจ้าป้อนเนี่ยเทมิหนัวเหนือยามัวเปล่าป้ายเพ็ดวยาตอชมังเจยอดหอนต้นเตอไฮเตียอีปัดเพนนอยาเกไซคมุนแหงปวดชั่วหมดจอจอปะเนี่ยเทมิหนัวลูเจนตันจูเราชิยาห่างไกลขอที่อ้อนแต่นอยาการไซคมุนแหงเราชิยาเกเนี่ยนออวเพเกจิจอจอปะเนี่ยเทมิหนัวหมดจอจออันลูเชียลุนจือเราชิยาจอเกซาเทียขอที่เป้นแต่นอยาเกอวเพจิจออยู่อดจอปะเนี่ยเทียมีหนัวปวดจ้วงซอเตาอาลุงดอเจลาเชียลุเจสังตู้ยอดเตาอยากที่ปล้องแต่นอยาเกใส่ความมุนแหงจีเจาะปอนเนี่ยหมูซอเตาเต้หวาเกคือนอกคือเฮาลาเชียลาไอเตียยาทรัพย์สินอีจงลงมาที่ชัวยาโนนอกุมอจะหล่อทัดทะจอเจซิลินอซื้อเอวาไอเตียเฉลยยงกาเชียยาเอโนนอมัวทัดทะลาจอเจซิลินอซื้อหรือลูชิฮะเป้มาฮอดแต่กาชินจีดัวยอดเตาลูชิฮะกูนอเท่ากันอกูปักกูดอจอตุกชัวทอเกาะชวนเล่นสตูจวนชีเกนอกันยองเฉลยยองวัวชนดา

0: เมียของผู้ประกันตนออกลูกก็สามารถฮ้องขอบำเหน็จลูกได้เช่นเดียวกัน
1: แม้แล้วจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือเมียของผู้ประกันตนภาครัฐภาควิสาหกิจหรือภาคสมัครใจภายหลังที่มีการออกลูกก็สามารถฮ้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนำประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเงื่อนไขเพียงแต่สมทบเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านท่องสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: ฮ้าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
0: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได้
4: แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
0: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
4: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดโต
0: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTPแล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบอสสำเร็จแล้ว
4: โอ้ง่ายแท
0: ้ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
4: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
0: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดซิดปินผัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
4: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านท่องสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

บายดีตอนนี้กันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุโทรทัศน์นครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. นะ1ชั่วโมงเต็มทางขึ้นห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ส่วนห้อย 3.7 ของพวกเขาเนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือแมนออกอากาศทุกๆมื้อเลยเนาะ30นาทีนับแต่เวลานี้เป็นต้นไปก็ทักทายสบายดีกันเข้ามาเนาะสำหรับมีรายการที่อยากมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดความเห็นต่อกับรายการประกันสังคมของพวกเขาก็ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่านทางinbox Facebook ประกันสังคมแห่งชาติหรือว่าจะเป็นผ่านทาง1508เนาะโทรบ่เสียค่าในโมงรัฐการเนาะก็สามารถทักทายมีส่วนร่วมในรายการของพวกเขาได้สำหรับรายการประกันสังคมในมื้อนี้ก็จะนำเอาอีก1หัวข้อมาโอ้มาล้มให้มีโอกาสได้รับฟังนะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับไอ้น้องแม่หญิงหรือว่าท่านที่นะกำสร้างครอบครัวนะกำลังมีคู่สมรสที่เป็นเมียเนาะถือพาแล้วเฮาเป็นผู้ประกันตนเวลาที่เมียมีการเกิดลูกจังซี่นี่เฮาจะได้รับการคุ้มครองแน่ได้บ่จากประกันสังคมเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็แน่นอนเนาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายในระบบประกันสังคมของพวกเฮานี่ก็จะมีทั้งหมดแม่น3กลุ่มเป้าหมายเนาะ3กลุ่มเป้าหมายในนั้นก็จะมีพนักงานรัฐกรเนาะมีพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจและก็ในระบบสมัครใจนั่นเองเนาะก็เหมือนที่จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อก็จะมาเว้ารวมนะหลักๆนี่จะมาเว้าเรื่องของการคุ้มครองหนุนออกลูกสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจเนาะคันว่ามีเวลาทวงทันเนาะตอนท้ายก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองเนาะบำเหน็จออกลูกสำหรับภาครัฐเนาะแต่คิดว่าภาครัฐนี่เอาเป็นโอกาสหน้าแล้วเนาะโอกาสหน้าเพราะว่ามาคิดแล้วเนาะบ่เรื่องของขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่เนาะมีความแตกต่างเนาะเป็นห่วงว่ายันมีรายการจะมีความสับสนเนาะเพราะว่าภาครัฐนี่จะมีในเรื่องของเอตาเงินเดือนเนาะหรือว่าบัญชีเงินเดือนจะมีในเรื่องของการเฮ็ดใบเสนอเนาะซึ่งทางประกันสังคมของพวกเขาก็จะมีใบเสนอเป็นฟอร์มให้เนาะสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์อย่างต่างๆได้แต่ว่าจะขอเป็นโอกาสหน้าเนาะเพราะว่าจะว่าจะมาเว้าละเอียดเลยเนาะให้มีรายการได้ฟังเป็นหัวข้อนึงเฉพาะเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะเอาเรื่องของอุดหนุนออกลูกหรือว่าบำเหน็จออกลูกเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังนำกันรวมถึงภาคสมัครใจก็ถือว่าในเรื่องของการประกอบเอกสารกับบ่มีความแตกต่างอย่างกันหลายเนาะก็สำหรับมีรายการที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมก็ฝากให้ท่านได้ไปติดตามได้เนาะผ่านทางFacebook ประกันสังคมแห่งชาติของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นข่าวสารเนาะสิทธิผลประโยชน์การเคลื่อนไหวต่างๆเนาะของเวียกการประกันสังคมและก็นอกจากนั้นก็คือแมนสามารถไปติดตามทาง TikTok เนาะสื่อออนไลน์เนาะทางของทางประกันสังคมของพวกเขาเนาะเป็นTikTokเป็นวิดีโอสั้นที่การเสนอนะการแสดงเป็นทีมงานประกันสังคมของพวกเขาเนาะพนักงานประกันสังคมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับบรรดาหัวข้ออุดหนุนต่างๆหรือว่าระเบียบการอย่างต่างๆที่ว่าติดพันเนาะก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นท่านสามารถไปกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นประโยชน์หรือว่าไปเบิ่งย้อนหลังอย่างต่างๆก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์หลายสำหรับมีรายการท่านผู้ฟังนะที่มีความสนใจต่อกับเวียกงานประกันสังคมหรือว่าสิทธิผลประโยชน์ที่เราจะได้รับในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะเกี่ยวกับการเกิดสิทธิ์สำหรับอุดหนุนออกลูกนะภาคหัวหน่วยธุรกิจนะแล้วก็ภาคสมัครใจเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขอันที่1เนาะอันที่1ก็คือต้องมีการสมทบเงินเข้าประกันสังคมเนาะอย่างน้อย1เดือนก็คือแม่นจะได้รับบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนนะหรือว่า
คู่สมรสของผู้ประกันตนที่เป็นประชาชนนะที่ว่าได้แจ้งขึ้นทะเบียนแล้วนะนำประกันสังคมแม่นสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องหรือไปเกิดลูกอยู่โรงหมอที่ทานเลือกได้โดยการใช้บัตรประกันสังคมเนาะอันที่หนึ่งถอนเงินเข้ามา1เดือนสามารถไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อยู่โรงหมอที่เราเลือกนะอยู่โรงหมอที่เราเลือกนะอันนี้แม่นอันที่หนึ่งที่สมาชิกจะได้รับนะในการคุ้มครองอันที่สองมามีการถอนเงินสมทบเข้ามาประกันสังคม6เดือนนะแล้วมีการเกิดลูกตัวนี้นะก็คือสามารถมาแลนเงินบำเหน็จออกลูกนำประกันสังคมได้60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนต่อลูก1คนเนาะบำเหน็จนี่จะได้60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนก็หมายความว่าคันว่าลูกแฝดเนาะตัว 60% นี่ก็จะคูณไปตามจำนวนลูกเนาะแฝดคันว่าเกิดแฝด2เนาะก็คูณ2เอา60ส่วนห้อยไปคูณใส่เนาะคันว่าแฝด3กับคูณ3แฝด4กับคูณ4นะเนาะอันนี้เป็นอันนะว่าเรื่องของการรับบำเหน็จออกลูกถ้าว่ามีการถอนเงินสมทบเข้ามาประกันสังคม6เดือนนะ6เดือนอย่างน้อยมัน6เดือนจึงจะได้รับเงินบำเหน็จจากประกันสังคมนะส่วนผู้ประกันตนเพศหญิงนะผู้ประกันตนเพศหญิงที่ได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมครบ9เดือนขึ้นไปนะผู้ประกันตนเพศหญิงที่ได้ถอนเงินสมทบนะเข้า9เดือนขึ้นไปจะเป็นพนักงานเนาะจะเป็นผู้ประกันตนสมัครใจที่เป็นเพศหญิงที่ได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคม9เดือนขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นมีการเกิดลูกนะแล้วหลังจากนั้นจะมีการเกิดลูกสำหรับผู้ประกันตนดังกล่าวนี่ก็จะได้รับการคุ้มครองนะอันที่1เงินบำเหน็จ60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนนะต่อลูก1คนและอันที่2ก็คือจะได้รับเงินอุดหนุนออกลูก80ส่วนห้อยหรือว่า 80% จ่ายให้ในระยะ3เดือนครึ่งถ้าลูกแฝดแนนจ่ายให้4เดือนเต็มอิงตามกฎหมายฉบับปัจจุบันเนาะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสพส.หรือว่าสภาแห่งชาติอันนี้มันผลประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนนะที่เป็นเพศหญิงได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคม9เดือนขึ้นไปหลังจากนั้นมีการเกิดลูกแม่นจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนดังกล่าวอีกทีหนึ่งก็คือจะได้รับบำเหน็จเอาลูก60ส่วนห้อยหรือ60%ต่อลูก1คนอันที่2ก็คือแม่นจะได้รับเงินอุดหนุน80ส่วนห้อยหรือว่า 80% ในระยะ3เดือนครึ่งถ้าลูกแฝดแมนได้อยู่80ส่วนห้อย4เดือนเต็มเนาะอันนี้แมนว่าเรื่องของการคุ้มครองสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจและภาคสมัครใจเนาะระเบียบการแมนคือกันแต่ว่าขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่อาจจะมีความแตกต่างกันหน่อยนึงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุดหนุนที่ระบบประกันสังคมให้การคุ้มครองในขอบเขตทั่วประเทศบอกว่าท่านจะเป็นพนักงานอยู่โรงแรมห้านอาหารครูโรงเรียนเอกชนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าอยู่โรงจักรโรงงานโรงหมอเอกชนก็ล้วนแต่เป็นบรรดาหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าองค์การจัดตั้งสากลการถอนเงินสมทบกับแมนคือกันเพราะฉะนั้นแล้วผลประโยชน์ก็จะได้รับแมนคือกันแต่ความแตกต่างความแตกต่างก็คือแมนจะได้น้อยได้หลายอิงตามเงินเดือนที่ได้แจ้งเข้ามาเนาะที่ได้แจ้งเข้ามาที่ได้แจ้งเข้ามาแจ้งสูงได้รับสูงแจ้งต่ำได้รับต่ำอันนี้แมนการแจ้งเข้ามาเนาะแต่ว่าเรื่องของการแจ้งภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่แมนบ่สามารถเลือกแจ้งได้ต้องได้อิงใส่เงินเดือนเนาะแต่ว่าประกันสังคมนี่ฮักสูงสุดเนาะมีเพดานสูงสุดก็คือแมนบ่เกิน4ล้าน5แสนกีบหมายความว่าที่เหลือก็คือแมนบ่จำเป็นต้องได้หักเข้ามาประกันสังคมเนาะอันนี้สำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจหักคือกันเนาะหักคือกันทุกหัวหน่วยธุรกิจแมนหักคือกันปฏิบัติคือกันในขอบเขตทั่วประเทศโรงเรียนโรงหมอโรงจักรโรงแรมห้านอาหาร
นะก็แม่นระเบียบการเส้นเดียวกันเนาะแต่ว่าแตกต่างจากภาคสมัครใจเด้อภาคสมัครใจนี่เพิ่นสามารถเลือกอัตราสมทบได้เนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มีเงินเดือนนะก็คือแม่นเพิ่นจะสามารถเลือกวงเงินตามความสามารถที่เพิ่นสามารถจ่ายได้ในระบบประกันสังคมเนาะเพิ่นสามารถจ่ายในระดับใดก็แม่นนะก็เลือกเอาจ่ายอยู่ 9% หรือว่า 9% เนาะก็จะมีนะเอิ้นว่าหลายระดับนะให้เพิ่นได้เลือกเพิ่นเลือกจ่ายสูงเวลารับผลประโยชน์ก็จะสูงเช่นเดียวกันเนาะแต่คันว่าเพิ่นเลือกจ่ายในระดับกลางเนาะผลประโยชน์ก็จะลดลงมาเนาะอันนั้นเป็นว่าเรื่องของนะการหักเงินเข้าประกันสังคมมันติดพันเนาะกับการได้รับผลประโยชน์ในระบบประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะทุกอุดหนุนอิงตามเงินที่ได้แจ้งเข้ามาเนาะแจ้งสูงได้รับสูงแจ้งต่ำนะก็จะได้รับต่ำโดยเฉพาะแม่นภาคสมัครใจก็จะเป็นสั้นๆเนาะในระยะต้นรายการนะเฮากะโอลมกันสำเนก่อนระยะต่อไปก็จะมาโอลมเพิ่มเติมเนาะให้เมริกันได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการประกอบเอกสารการประกอบเอกสารรวมไปถึงขอบเขตการยื่นเอกสารเนาะตัวนี้สำคัญหลายเพราะว่าระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่ามีหลายหัวหน่วยธุรกิจเนาะเอิ้นว่าได้เกิดลูกแล้วแต่มายื่นเอกสารซักซากก็เฮ็ดให้เกิดมีปัญหาบ่ได้รับเงินออกลูกเนาะจากประกันสังคมก็มีเนาะในระยะที่ผ่านมาเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นมีกําหนดระยะเวลาพร้อมนะตัวนี้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการไปรับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการนะจะหน่อยพวกเขามาเข้าสู่ระยะที่2

ตอนทำรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมกับสันติภาพเนาะในบรรยากาศก็เป็นชั่วโมงของการเฮ็ดเวียกและก็การพักผ่อนพร้อมสำหรับบางท่านเพราะว่าเฮ็ดอาชีพทุกบางท่านก็เฮ็ดเวียกอาชีพอิสระเนาะบางทีก็พักผ่อนบ่เป็นเวลาเนาะอิงใส่นั่นน่ะลูกค้าคันว่าเป็นเวียกการบริการอย่างต่างๆเนาะคันว่าเฮ็ดเวียกอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐนะก็แน่นอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 8:00 น. 4:00 น. โมงรัฐการเนาะบางท่านเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่นะหัวหน่วยธุรกิจแต่ว่าเข้ามาพบพันเวียกประกันสังคมส่วนหลายแล้วก็เพิ่นก็ถือโอกาสมาพบพันตนแรงพอพันตอนแรงแล้วก็กล่าวว่ามาแลนเอกสารแล้วก็ออกมาเลยวันนี้ออกมานี่เพิ่นเลิกพัก 5:00 น. เนาะภาคธุรกิจส่วนประกันสังคมเลิก 4:00 น. บางทีเพิ่นถือโอกาสโอ้คิดว่าประกันสังคมนี่เลิก 5:00 น. ออกมาห้องการแต่ 4:00 น. เนาะบางทีก็ 3:00 น. ครึ่งเนาะมาฮอดพี่ก็พอดีประกันสังคมปิดอันนี้ก็ขอแจ้งเพราะว่าองค์การจัดตั้งประกันสังคมของพวกเขานี่ก็เป็นองค์การจัดตั้งของรัฐเนาะปฏิบัตินโยบายโมงการของรัฐเช่นเดียวกัน8:00 น. 4:00 น. แรงนะแต่ว่าพวกเขาก็มีเวลาให้ท่านได้มาใช้บริการโดยเฉพาะแมนในพักเที่ยงเนาะพวกเขาจะบ่ได้ปิดให้บริการหมายความว่าจะมีผู้ประจำการตอนพักเที่ยงนะอยู่ตลอดปกติแล้วเฮานี่แม่น 12:00 น. เนาะหา 1:00 น. นี่ต้องพักเที่ยงไปกินข้าวเนาะแต่ว่าในระบบประกันสังคมพัดเป็นเวียกบริการเนาะเพิ่นจึงได้มีการจัดเปลี่ยนเพียนกันบริการผู้ประกันตนสามารถมาใช้บริการได้ในตอนเที่ยงเนาะ 12:00 น. หา 1:00 น. โดยบ่ได้มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะอันนี้มันแจ้งให้กับท่านได้รับรู้นำรับฟังนำนะเพื่อท่านที่อยากถือโอกาสเนาะบ่มีเวลาในภาคแรงภาคเช้ามาภาคเที่ยงได้มาภาคเที่ยงมาใช้บริการภาคเที่ยงประกันสังคมได้เนาะมาจ่ายเงินสมทบมาขึ้นทะเบียนเนาะมาทอกเงินอุดหนุนเนี่ยต่างๆสามารถมาได้ในภาคเที่ยงเนาะ 12:00 น. หา 1:00 น. นะอันนี้ก็ฝากให้กับท่านแจ้งข่าวแหละให้ท่านได้ฮู้ความจริงกับปฏิบัติมาดุลแล้วเนาะหลายปีละเนาะแต่ว่ามีรายการหรือว่าผู้ประกันตนผู้เป็นสมาชิกเพิ่นบ่ได้รับฮู้ข้อมูลท่านน่ะเนาะก็บ่ได้มาใช้บริการเนาะมาพัดมาพักแรงหลายเนาะมาพัดมาฮอดซ่าคันว่าบ่ทันมัดเนาะ 4:00 น.เที่ยงสินะเนาะเพิ่นก็ยังเปิดให้บริการปกติแหละอันนี้คันมา 4:00 น. ปลายไปละเนาะก็มีความจำเป็นอะไรเนาะต้องได้กลับคืนนะเห็นบ่มื้อหน้ามาใหม่นะอันนี้แม่นก็ฝากแจ้งข่าวเนาะให้กับบรรดาท่านได้รับรู้นำนะเพื่อความสะดวกนะเวลาเข้ามาประสานงานมาพบพันเวียกงานอยู่โอกาสประกาศชมสังคมแห่งชาติของพวกเขาเนาะแล้วก็เข้าสู่เรื่องนี้คือได้ว่าไปว่าจะเอาว่าเรื่องของหัวข้อก็คือการในเรื่องของเวลาเกิดลูกแล้วสิเบื้องต้นแม่นว่าเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็เงินอุดหนุนที่จะได้รับเนาะหลายหน่อยซําใดปานนี้มาว่าเรื่องของเอกสารประกอบเนาะเอกสารประกอบเนาะเอกสารประกอบเพื่อห้องของเงินอุดหนุนออกลูกนำประกันสังคมนะอันที่หนึ่งหลักๆก็คือแม่นเวลาเกิดลูกแล้วเนาะก็จะมีใบออกของหมอมีใบออกของหมอสองใบยังกิจการเกิดเนาะเอาอันใดอันหนึ่งสำหรับแท้หลักๆก็จะเป็นใบออกของหมอแหละสำหรับแท้เพราะว่าใบหนังสือการเกิดนี่แม่นท่านอาจจะต้องได้ไปแลนเพื่อแจ้งลูกเข้าสมรภูมิเนาะ
หมายความว่าหลักการการคิดรายเงินนี่นะก็คือแม่นต้องมีเอกสารฉบับแท้ฉบับหนึ่งฉบับแท้หมายความว่าจำกาแท้ๆเนาะกาแดงโบแมนสแกนสีมาเด้ออันนี้คันว่าสแกนสีมาพวกเขาจะหู้รถเนาะแล้วก็คันว่าฮับไปแล้วพนักงานฮับไปแล้วก็เวลากดสอบกดกาแห่งรัฐเพิ่นมากวดนี่บ่ถูกต้องนี่เนาะก็ถือว่าเป็นปัญหาอีกเนาะต้องเป็นเอกสารฉบับแท้สบับแท้ต้นสบับว่าไงสบับใดสบับหนึ่งใบออกของหมอของแท้ก็ได้หรือใบยังยืนยันเกิดของแท้ก็ได้เรือนั้นแม่นสำเนามาเมดบอกว่าจะเป็นสมรครัวหรือใบแต่งงานนะคันว่าบ่ทันได้แลนเข้าสมรครัวบ่ทันได้แลนเข้าสมรครัวอันเดียวกันเนาะก็แม่นยังแยกสมรครัวอยู่แม่นให้ใบแต่งงานก็ได้หรือใบสู้ขอก็ได้ copy มา2 3 copy บัตรประกันสังคมนะ4อันนี้มันเว้าเรื่องของภาคธุรกิจเด้อเนาะ4copy ปึ้มบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวหรือของคู่สมรสนะแต่ว่าให้มีการระบุข้างในว่าเป็นผัวเนาะนะเป็นของบัญชีธนาคารนี่เป็นของผัวหรือของตัวเองนะเนาะแต่ว่าในบัญชีธนาคารนี้ต้องมีเลขบัญชีและมีชื่ออย่างชัดเจนนะมีเลขบัญชีและมีชื่ออย่างชัดเจนถ้าทานบ่มีเลขบัญชีคู่สมรสก็บ่มีก็ต้องมีเอกสารใบมอบสิทธิ์ให้เอาบัญชีของลูกก็ได้นะต้องมีใบมอบสิทธิ์จากพ่อแม่เด้ออันนี้แม่นคันว่าเอาละเอียดจะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเป็นบัญชีของผู้เกี่ยวและกับบ่มีปัญหาเนาะก็จะบ่มีปัญหานอกจากนั้นก็คือฟอร์มเด้อเนาะฟอร์มจากประกันสังคม 3-02 สำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเด้อ 3-02 เป็นฟอร์มของเงินอุดหนุนออกลูกหรือว่าเงินบำเหน็จลูกจากประกันสังคมซึ่งในฟอร์มนั้นจะมีเอกสารไปคันว่าโหลดอยู่เว็บไซต์จะเป็นใบที่3เนาะใบที่2มันจะเป็นการแนะนำซื่อใบที่3จะเป็นการเซ็นยั่งยืนจากทางหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าทางบริษัทเนาะต้องมีการเซ็นยั่งยืนจากทางหัวหน่วยธุรกิจและหรือบริษัทพร้อมเซ็นยั่งยืนเงินเดือนล่าสุดและก็ใส่เลขที่บริษัทคัดติดมาเนาะก็เพียงเท่านี้เนาะการหับเงินอุดหนุนก็ใส่ระยะเวลาเนาะการคิดไรเพื่อหับเงินอุดหนุนก็ใส่ระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์นะถึง1เดือนบ่เกิน1เดือนนะสำหรับอุดหนุนระยะสั้นและการท้องของเงินอุดหนุนสำหรับขออภัยเนาะและก็ว่าเรื่องของการท้องของเงินอุดหนุนสำหรับภาคสมัครใจก็คือแมนในฟอร์มนะ

3เดือนเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาโอมาลมให้อเมริกันได้รับฟังส่วนการท้องของเงินบําเหน็จออกลูกทางพนักงานราชการจะมาโอลมให้อเมริกันได้รับฟังในโอกาสต่อไปก็แล้วกันเนาะสําหรับมื้อนี้เบิ่งเวลานาทีก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจอเมริกันที่รับฟังรายการหวังว่าจะได้ความรู้บ่หลายกันจากทางรายการของพวกเฮาไปเนาะสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับลาอเมริกันไปก่อนสบายดี

0: ำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านฮีพรเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ่นปัวสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงราชการ
1: เฒ่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
2: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยและก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
1: ค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
3: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
2: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
3: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
1: แม่นความลูกว่าวหั่นล่ะ
3: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
2: ลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได้
4: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะสวยงามและยืนยงตลอดไปสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทั้งหลายขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังเริ่มแต่เวลานี้และเป็นต้นไปท่านสามารถติดตามมาฟังรายการของพวกเขาได้รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้นี้ก็ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นรายการหนึ่งที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิบนานาพันธุ์ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้ไฟใหม่ลามป่ามานำเสนอต่อเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้รับฟังน้ำกันเป็นประจำเพราะว่าเรียกงานนี้ถือว่าเป็นเรียกงานบริมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญหลายดังนั้นจึงอยากห้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมนี้จงเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ให้มีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังสำหรับรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มื้อนี้ทางรายการพวกเขามีทั้งเสียงสัมภาษณ์มีทั้งเสียงของพ่อแม่ประชาชนที่ได้ให้ความสนใจให้ความสำคัญในงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้พร้อมเดียวกันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับกองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติและวางแผนการประจำปี2026หา2027ของโครงการเพื่อหวมมือที่เข้มแข็งกว่าเก่าอันนี้ก็จะเบ้าเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ให้ทุกท่านได้ฟังอีกจักหน่อยติดตามมาฟังน้ำกันและในรายการพวกเฮามื้อนี้ท่านจะได้ฟังการโอลุมสนทนากับท่านบุญไทยสัญลาศห้องนายบ้านบ้านนาเงินเมืองทรคมแขวงเวียงจันทน์เพราะว่าทางทีมงานพวกเขาก็ได้มีโอกาสไปทางบ้านนาเงินแล้วก็ไปรับฟังการโอลมของพ่อแม่ประชาชนอำนาจการปกครองบ้านที่เฮ็ดเวียกงานในการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ช่วยอุทยานแห่งชาติภูเขาควายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงติดตามเวียกงานนี้ร่วมกับพ่อแม่ประชาชนในเขตบ้านที่ติดจอดหรือใกล้เคียงกับเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควายนั้นตลอดเรื่องราวนี้อีกจักหน่อยจะล้มให้ทุกท่านได้รับฟังในรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นท่านก็ได้ฟังคำคิดคำเห็นของพ่อแม่ประชาชนในเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้ไม่ให้ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนและสัตว์ขึ้นใดถามว่าป่าไม้ถูกทำลายสายน้ำลำธารอาหารการกินที่เป็นพืชต่างๆในเขตป่าแม้กระทั่งไม้น้อยที่จะเติบใหญ่เป็นไม้ใหญ่ก็จะมีปัญหาถ้าว่าถูกทำลายถูกจูดถูกเผาหรือขาดการเอาใจใส่จักหน่อยรับฟังเรื่องราวนี้จากเสียงหรือปากของประชาชนในเขตบ้านนาเงินเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์เนาะท่านผู้ฟังมาติดตามข่าวจากทางรายการน้อยนึงในวันที่24กรกฎาคม2026นี้องค์การรีคอปร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนประจำปี 2026-2027 ของโครงการการส่งเสริมการเข้าถึงผลประโยชน์จากการลดพรการปล่อยไอเงินแก้วในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นครหลวงพระบางและกองประชุมครั้งนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านคติยะวรรณศักดิ์ห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงท่านใจเพชรพรหมจรรย์หัวหน้าองค์การดีคอนประจำลาวและมีแขกที่เข้าร่วมจากแขนงการต่างๆในขั้นศูนย์กลางแขวงเมืององค์การจัดตั้งมหาชนทีมงานประสานโครงการของแขวงหลวงพระบางอุดมไซสัญญาบุรีรวมทั้งหมดเกือบห้อยท่านยิง27ท่านเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้กองประชุมได้ทบทวนผลสำเร็จของการดำเนินงานในศก 2025-2026 ที่ผ่านมาร่วมกันกำหนดบริมสิทธิ์สำหรับแผนเบียกไม้ใน 2026-2027 โดยเน้นใส่การคุ้มครองป่าไม้อย่างยืนยงการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ทันสมัยที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ใน75บ้านเป้าหมายของโครงการกองประชุมได้สิ้นสุดด้วยการปรึกษาหารือเป็นกลุ่มตามแขวงเพื่อร่วมกันกำหนดปริมาณสิทธิ์และเสนอข้อต่างๆในการปรับปรุงการดำเนินโครงการในศกต่อหน้านี้ก็ถือว่าพวกเขากำลังสร้างการร่วมมือที่เข้มแข็งและท่านผู้ฟังเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองป่าไม้เสริมสร้างความอาจสามารถในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศสร้างโอกาสให้ชุมชนนำไส้ปลาไม้ได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยืนยงตลอดไปเป็นข้อมูลข่าวสารนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังมีการทบทวนคืนเรื่องงานปลาไม้ถ้าว่าเฮารักษาปลาไม้ได้เรื่องอากาศสิ่งแวดล้อมมันก็ดีถ้าปลาไม้ถูกทำลายทุกคนก็ฮู้นำกันว่าอากาศก็บ่ดีสิ่งแวดล้อมก็บ่ดีอากาศก็ร้อนขึ้นนอกจากนี้สายน้ำลำธารที่ไหลตามธรรมชาติจากยอดภูไหลลงมาเป็นห้วยเป็นคลองเป็นบึงลงมาสู่พื้นที่ต่ำให้เฮาได้ชมไส้ปูปลาหน้าน้ำต่างๆก็อาศัยสัตว์สาวสิ่งต่างๆก็อาศัยแม้กระทั่งคนก็ต้องได้อาศัยมันก็ต้องได้เหือดแห้งและย้อนว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจากนั้นมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่ห่วมกับหลายภาคส่วนในการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้นะท่านผู้ฟังเนาะเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังการอุลุมสนทนาทานบุญไทยสัญลักษณ์องค์นายบ้านบ้านนางเงินเมืองทุลคมไข่เมงจันในเรียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ

0: านกำลังติดตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ท่านสามารถรับฟังได้เป็นประจำเนาะซึ่งรายการของพวกเขาก็ได้รับการร่วมมือจากกลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังเว้าถึงบ้านนางเงินเมืองตะลุกมแข็งเวียงจันทน์ท่านบุญไทยสัญญาลาศห้องนายบ้านบ้านนางเงินเมืองตะลุกมแข็งเวียงจันทน์ได้เว้าสู่ทีมงานรายการของพวกเขาว่าบ้านนางเงินนี่แม่นเป็นขบวนอย่างจะแจ้งของพ่อแม่ประชาชนในการเอาใจใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้และบ้านนี้มีประชาชนทั้งหมดนี่แม่น 1,700 กว่าคน295ครอบครัวอาชีพต้นต่อของชาวบ้านแม่นปลูกข้าวปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ท่านผู้ฟังทิศเหนือของบ้านนางเงินนี่ติดกับบ้านหัวขัวและติดกับเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควายส่วนทิศใต้แม่นติดกับบ้านน้านกคุ้มทงมังกุดสำบาดจังสันว่าเรียกงานในการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทั้งอำนาจการปกครองนี่ได้เอาใจใส่ร่วมมือกับบ้านร่วมมือกับพ่อแม่ประชาชนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันแน่ได้ในเขตป่าสงวนภูเขาควายนี่ติดตามมาฟังการสนทนาได
1: ้ป่าไม้ของพวกเขาอยู่ภายในบ้านของพวกเขานี่เนาะป่าสงวนแห่งชาตินี่นะพวกเขาแต่ละเดือนพวกเขาก็ได้แต่งตั้งไอ้น้องหรือว่าหน้าที่ไปสอบของป่าไม้บ้านนั่นแหละได้นำพาเขาเจ้าขึ้นไปปกปักรักษาทุกๆเดือนทุกๆเดือนเนาะอันนี้กลางเดือนบ่หรือว่าต้นเดือนอีกตามสภาพเป็นไฟไหม้บ่หรือว่าไฟลุกไฟลามอันนี้ช่วงไฟไหม้อันนี้เดือน4เดือน5สินะพวกเขาก็ได้ระดมกำลังไอ้น้องขึ้นไปปกปักรักษากวดกาลาดตะเวนตลอดทุกๆเดือน
2: เจ้าในบ้านคิดว่าป่าไม้เนี่ยมันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนและของสัตว์ก็คือชาวบ้านเฮาคือแนวใดบ่
1: เจ้าเพราะว่าอิงใส่อันป่าไม้ที่เกี่ยวสนงดงามสมมุติว่าคันถ้าว่ามีป่าไม้เกี่ยวสนงดงามเป็นสัตว์บ่เป็นหยังหนาพวกเขาก็ยิงใส่ป่าไม้นี้เพื่อให้ว่ามีสัตว์ป่าบ่นาพันธุ์ทุกๆชนิดนั่นแหละอยู่ในป่าไม้ให้มันมีอุดมสมบูรณ์หรือว่าให้ปกปักรักษาไว้นั่นแหละเพราะว่าสัตว์ป่านี่มันก็มักได้เนาะมักป่าไม้เกี่ยวสนงดงามป่าใหญ่บ่ให้มีการทำลายกับไม้หรือว่าบุกรุกอย่างใดอย่างหนึ่งพวกเขาก็ได้สกัดกันไว้
2: นอกจากจะเฮารักษาป่าได้เนาะให้สัตว์ได้พึ่งพาอาศัยแล้วพืชเป็นยาบ่หรือว่าสายน้ําลําธารหรืออากาศต่างๆนี่เป็นจังได
1: ๋ถ้าว่าเฮารักษาได้สมมุติว่าป่านี่เนาะครับเฮารักษาได้นะห้วยน้ําลําธารก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์มีน้ําตลอดปีตลอดนานๆแล้วบ่มีการแห้งแล้งว่าสิซะคันว่าเฮารักษาต้นไม้ได้แหล่งน้ําลําธารมันก็สะดวกอุดมสมบูรณ์เจ้าหรือว่าสิ่งสัตว์ป่านานาพันธุ์ทุกชนิดนั่นแหละมันก็อาศัยอยู่ในนั้น
2: เจ้าแต่ว่าเฮาขาดความเอาใจใส่เนาะต่างคนต่างอยากได้ต่างคนต่างบ่สนใจพยายามตัดพยายามล่าแนวใดก็แล้วแต่หรือว่าอยากเฮ็ดแนวใดก็ป่าไม้คิดว่าถ้าป่าไม้มันถูกทําลายบ่ถูกไฟไหม้แบบซี่นี่มันจะมีผลสะท้อนหยังบ่ต่อการดํารงชีวิตของชาวบ้านเฮาหรือว่า
1: ถ้าว่าพวกเฮาบ่มีการสกัดกั้นหรือว่าบ่มีการรักษาหรือว่าพ่อแม่ประชาชนนั้นบ่รักษาช่วยกันเพราะว่าอิงใส่นะสภาพสิ่งแวดล้อมคือจังสมมุติว่าน้ําห้วยน้ําลําธารนี่นะหรือว่าป่าไม้สมมุติว่าสินะเป็นสัตว์บ่เป็นหยังมันก็จะว่าสูญพันธุ์หรือว่าจะพ่ายอย่างนั้น
2: หลายคนเข้าใจว่าการรักษาป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาตินี่มันแม่นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพราะนั้นคนอื่นมันบ่ได้มีส่วนร่วมมันแม่นแนวนั้นบ่หรือว่าจังได
1: ๋แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยิงใส่เฉพาะพ่อแม่ประชาชนนั่นแหละบัดชาวบ้านหรือว่าพ่อแม่ประชาชนหมดทุกคนนั่นแหละเอาใจใส่นํากันเห็นดีนํากันบ่ให้บุกรุกคุกคามป่าไม้ทําลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อว่าให้เป็นป่าไม้เขียวสงวนงามตลอดไปแหละเนาะ
2: แล้วเพื่อสกัดกั้นบ่ให้คนมาลักตัดบ่ให้คนมาจูดมาทําลายนี่ทางบ้านเฮานี่ได้สมทบกับอันทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็คือพ่อแม่ประชาชนคือได
1: ๋เจ้าคือทุกเดือนพวกเฮาก็ได้ลาดตระเวนติดตามแล้วก็สมทบป่าไม้คันเมืองเพราะว่าเพิ่นก็ยิงใส่มันลงมาเผยแพร่ทุกเดือนเนาะให้สกัดกั้นไว้บ่ให้พ่อแม่ประชาชนไปผู้ที่บ่หวังดีแหละบ่ให้ตัดไม้ทําลายป่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละเป็นสัตว์บ่หรือว่าเป็นหยังหั่นนะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ป่าบ่ซี่นะบ่ให้มาเฮ็ดมาทําลายสิ่งใดนั้นเนาะ
2: ท่านมานี่เฮาได้สร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ประชาชนแนวใดเพื่อรักษาป่าไม้นี
1: ่พวกเฮาก็ได้ลงฝึกเอาพ่อแม่ประชาชนเข้าไปนะเรียนหรือว่าฝึกซ้อมอยู่ในสถานที่ของบ้านเฮาก็ถือได้อธิบายให้แล้วอธิบายพ่อแม่ประชาชนที่เข้าใจเพื่อบ่ให้ไปตัดไม้ทําลายป่าหรือว่าล่าสัตว์อยู่ในเขตห่วงห้ามอุทยานหั่น
2: ปักป้ายห้าม บ่อป้ายสงวนป้ายต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นี่อันนี้ก็ได้เฮ็ดบ่หรือว่าบ่ได้เฮ็ด
1: ก็อันนี้ก็ได้เฮ็ดคือกันเพราะว่าเฮาปักป้ายนี่มันมีเขตป่าสงวนแล้วก็เขตสมไส้เนาะก็มีบ่อนทํามาหากินอยู่พ่อแม่ประชาชนก็ได้ผมบ่แม่นว่าพวกเฮาสิได้ห้ามหมดมีบ่อนสมไส้มีบ่อนสงวนมีบ่อนสงวนแท้ๆนั่นแหละบ่อนบ่เพื่อบ่ให้ทําลาย
2: แล้วเมื่อมีป้ายห้ามแบบซั่นนี่ทางประชาชนเขาเจ้าก็เข้าใจและปฏิบัติตามนั้นบ่หรือว่าบ่สนใจ
1: ครับมีบางภาคส่วนก็ยังบุกลุกอยู่บางภาคส่วนก็เข้าใจแล้วก็สิบ่เฮ็ดเนาะบางภาคส่วนก็ยังเฮ็ดอยู่แต่ว่าพวกเฮาก็ได้สักกันระดมสุดขีดนั่นแหละพ่อแม่ประชาชนก็ได้เนาะ
2: เจ้า
1: ก็สิปีทุกเดือนคือในนั้นติดตามตลอด
2: ทางข้างในบ้านเองนี่อยากให้พ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาป่าไม้ที่ดินป่าไม้ให้ปลายืนยงอยู่คู่ลูกคู่หลานตลอดไปเนาะได
1: ้เท่านั้นก็อยากเรียกร้องถึงพ่อแม่ประชาชนฮะและทุกครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ประชาชนหมดทุกคนฮะและเอาใจใส่นํากันเพื่อบ่ให้ป่าไม้ของพวกเฮานี้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําลายไปหมดแล้วก็บ้านเมืองของพวกเฮาก็สิบ่เจริญฉะนั้นก็อยากเรียกร้องถึงพ่อแม่ประชาชนฮะและหมดทุกคนเอาใจใส่นํากันเนาะ
0: ท่านผู้ฟังที่ท่านฟังไปนั่นก็แม่นเสียงการอบรมสนทนาก็บ่ยาวปานใดกับท่านบุญไทยสัญญาลาศห้องในบ้านบ้านนางเงินเมืองธรคมแขวงมิ่งจันทน์ก็แน่นอนละเพิ่นก็ได้เว้าหลายเรื่องทั้งซั่นว่าเรียกงานป้องกันอุทยานแห่งชาติภูเขาควายเพื่อป้องกันบ่ให้มีคนบ่ดีนี่เข้ามาลักตัดไม้จุดทําลายป่าบ่อำนาจการปกครองเพิ่นก็ได้เอาใจใส่กับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีในท่านผู้ฟังทั้งซั่นว่าถือว่าก็ขอสมเชยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอำนาจการปกครองและพ่อแม่ประชาชนเห็นได้ถึงความสําคัญกับเรื่องงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มื้อนี้ป่าไม้ยืนยงได้ก็ต่อเมื่อว่าพวกเฮาช่วยกันปกป้องรักษาเป็นหูเป็นตาช่วยกันเบิ่งช่วยกันเว้าช่วยกันว่าสอดแนมเพราะว่าคนบ่ดีมันก็จ้องทําให้ป่าหรือว่าป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ของพวกเฮาอยากไปตัดอยากไปทําลายอยากไปลักตัดเอาไปขายเด้เนาะก็เฮ็ดให้เกิดมีปัญหาระยะที่ผ่านมาไฟไหม้ป่าแบบสิลามกันไปทั่วทิพย์ทั่วแดนถือลามใส่เฮือนใส่ซานอันนี้ก็บ่ให้มันเกิดเนาะเฮ็ดได้สิบ่ให้มันเกิดก็ต่อเมื่อว่าทุกคนมีความสามัคคีกันตอนนี้เชิญฟังเพลงมวลๆจากทางรายการมาให้

0: ป่าไม้มีความสำคัญกับคนเฮานี่แหละเนาะธรรมชาติคู่กับคนคนก็คู่ถักกับธรรมชาติถ้าบ่มีป่าไม้เนาะเจ้าการถ้าเฮาตัดไม้ทำลายป่าก็คือตัดไปเรื่อยๆแล้วต้นไม้ธรรมชาติเหมือนๆไปแล้วเฮาคนเฮานี่ก็อยู่ยากอากาศสิร้อนหลายก่อนเก่าม
1: ีความอุดมสมบูรณ์สำคัญก็กับอันพวกเฮานี่แหละเฮ็ดให้ส้มเย็นอยู่เย็น
2: ถ้าป่าไม้ถูกทำลายเป็นจังได
1: ๋มันสิร้อนอากาศก็อบอ้าวมันก็สิบ่ดีหั่นแหละ
3: มีความสำคัญนำคนเฮานี่แหละมนุษย์นี่แหละและก็สัตว์สาว่าสิ่งคันบ่มีต้นไม้บ่มีนั่นก็อยู่บ่ได้คนก็ได้นะสัตว์สาว่าสิ่งก็อยู่บ่ได้น้ำเสน้ำทานนี่ก็สิแห้งหมดแล้วคันถ้าว่าบ่มีต้นไม้ดึงดูดนะมีต้นไม้นี่อุดมสมบูรณ์ดีเฮาควรได้รักษาไว้แหละรักษามูลนะไว้บ่ให้คนมาทำลายป่าไม้คันถ้าทำลายป่าไม้แล้วคนเฮาก็อยู่บ่ได้สัตว์สาว่าสิ่งก็อยู่บ่ได้ขาดต้นไม้แล้วก็ถือว่าขาดลมหายใจแล้ว
4: ป่าไม้ก็มีความสำคัญต่อประชาชนสัตว์สาว่าสิ่งอุดมสมบูรณ์อยู่ได้ย้อนทรัพย์สินนี่แหละป่าไม้นี่แหละคันบ่เท่าป่าไม้ประชาชนก็อยู่บ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นกับป่าไม้หมดให้คุณประโยชน์แก่อุดมสมบูรณ์ข้าวน้ำซ้ำป่าดูอยู่ร่มเย็นเป็นสุขย้อนป่าไม้แหละฮักษาแมนอากาศก็ดี
5: ป่าไม้มีความสำคัญต่อคนเฮานี่แหละเนาะสัตว์สาว่าสิ่งปลูกป่านาน้ำนี่แหละถ้าบ่มีป่าไม้ก็สิบ่มีแม่น้ำบ่มีน้ำใช้น้ำกินก็สิขาดความอบอุ่นความให้แก่ธรรมชาติเฮานี่แหละเนาะก็สิบ่มีฝนบ่มีหยังหั่นแหละป่าไม้ก็ให้ตอบสนองธรรมชาติลมหายใจของคนเฮานี่แหละถ้าว่าบ่มีป่าไม้บ่มีธรรมชาติคนเฮาก็สิอยู่ยากอยู่บ่ได้เนาะขาดน้ำขาดฟ้าลมฟ้าฝนตกอีหยังนี่แหละก็สิเป็นผู้ป่าไม้ก็สิเป็นกายเป็นผู้หัวล้นก็สิบ่มีน้ำมีไหน
2: ในป่านี่มันมีหยังให้เฮาได้สมใช
5: ้ก็มีหลายอย่างเป็นต้นว่าคือธรรมชาติเป็นหน่อไม้บ่เป็นธรรมชาติคือเฮ็ดเนาะสัตว์สาไว้สิ่งคือนําป่าไม้หั่นแหละถ้าบ่มีป่าไม้มันจะสิบ่อยู่ในป่า
2: พืชเป็นยาเลยเครือ
5: ธรรมชาติเป็นเครือข้าวห่อบ่เป็นยาพวกกระเพาะอีหยังหั่นแหละเนาะผู้เฒ่าต้นผ่าเฮ็ดให้คนรุ่นใหม่นี่ช่วยปกปักรักษาป่าไม้เพื่อลูกเพื่อหลานต่อหน้าไปสิมีธรรมชาติสิได้เห็นต้นไม้สิได้มีน้ำใช้ถ้าบ่มีอันธรรมชาติป่าไม้และลูกหลานจะอยู่ยากมีเอาคนมาจ้างมาตัดไม้ก็บ่ควรตัดเนาะเฮาต้องรักษาช่วยกันถ้าเห็นคนใดที่ว่าไปตัดไม้ตัดหยังก็ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง
6: นั่นก็แม่นเสียงคําคิดคําเห็นของพ่อแม่ประชาชนอยู่เขตบ้านนาเงินเมืองทรคมแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังตามที่ฟังเนาะทุกคนเว้ามานี่ก็เป็นเสียงเดียวกันว่าป่าไม้มีความสําคัญในการอยู่รอดทั้งคนและสัตว์โดยเฉพาะแม่นคนที่อยู่ดํารงชีวิตในเขตใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติภูเขาควายก็ถือว่าภูเขาควายนี่กวมเอาอยู่3แขวงผู้ใดแขวงเมียงจันทน์นครหลวงเมียงจันทน์แล้วก็แขวงไสสมบูรณ์มีเนื้อที่หลายแสนเฮกตาร์จังซั่นก็เป็นปากเป็นท้องเป็นลมหายใจที่บริสุทธิ์ของชาวบ้านชาวเมืองในเขตใกล้เคียงเฮาเหลียวจากนครหลวงเมียงจันทน์ไปก็ยังเห็นละภูเขาควายอันนี้ต้องได้ปกปักรักษานํากันสัตว์ชาวาสิงสิวะนานาพันธุ์ต่างๆยังอุดมสมบูรณ์แต่มันก็จะเหือดแห้งหมดไปได้ถ้าทุกคนบ่เอาใจใส่นํากันก็ช่วยกันตื่นเนาะขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้วันนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไป

0: กกระจายเสียงแห่งชาติลาวภูมิจะนำเสนอรายการเล่าจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น.และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเล่าจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เล่าจากเรื่องจริง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนทับบุคลานเข้าสู่รายการเล่าจากเรื่องจริงมาพบกับจันสมรวงศ์สดผู้ดำเนินรายการเล่าจากเรื่องจริงมื้อนี้ทักทายสบายดีกับพี่ทักแฟนรายการทั้งภาคพื้นดินและทางไลฟ์สตรีมมิ่งท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ดำเนินรายการและทีมงานอยู่เบื้องหลังที่จะคอยอัพเพลงหรือว่าเปิดเพลงให้ประธานได้ครับฟังน้ำกันในวันเวลาพักผ่อนแบบนี้แต่ก็ยังเป็นวันที่เฮ็ดเวียกของหลายคนเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขอเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ผู้ว่าก็ว่าอยู่นี่ผู้มิกเซอร์อยู่ข้างหลังกันยังมิกเซอร์กันอยู่น่ะอันนี้เป็นคอร์ดของการเฮ็ดเวียกของพวกเขาเราจะจริงๆพวกเขามีข้อมูลมื้อนี้หลายอันจะนำเสนอโดยเฉพาะแมนยอร์ปากรุ๊ปนี้เป็นผู้ที่ริเริ่มในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวศิวธนพันธ์ร่วมกับทางภาครัฐมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวแบบยืนยงและมีอีกข่าวดีก็คือทางห้องหมอมิตรภาพหรือว่าห้องหมอ50เตียงสื่อเก่าเพิ่นได้สำเร็จการผ่าตัดปลูกไทยไข้หลังเป็นการยกระดับการบริการสาธารณสุขอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เกี่ยมบุกงานมหกรรมพืชส่วนโลก2026ที่อุดรธานีราชอาณาจักรไทยแล้วก็ไปสืบต่อไปญี่ปุ่นในปี2027นี้พร้อมเดียวกันนี้โอกาสดีๆสำหรับการท่องเที่ยวที่มีบอนพักที่ได้มีการลดส่วนห้อยหลายส่วนห้อยได้ทั้งอินทิรากรุ๊ปกรีนซีซั่นเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะมีสีเขียวมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งามแต่ว่าก็ต้องมีบนพักทีน่าประทับใจมื้อนี้สิมีข้อมูลมานำเสนอและ30นาทีหลังพวกเขาจะนำพาบรรณาธานมาฮู้จักกับท่านสมบูรณ์ดาวสวรรค์นักประพันธ์เพลงลาบลาวมอดุกแห่งชาติลาวมื้อนี้เพิ่นมาฮอดสตูดิโอพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาด้วยความตื่นเต้นเพิ่นบอกว่าโอ้ตั้งใจมารายการพวกเขาโดยเฉพาะดังนั้นมื้อนี้พวกเขาสิมีเพิ่นมาให้สัมภาษณ์ทางรายการใน30นาทีหลังบทเพลงเกี่ยวกับลาบลาวมอดุกลาวซึ่งเป็นผู้ประพันธ์และก็ผู้ห้องให้พวกเขามื้อนี้ท่านใดที่อยากฟังห้องสดๆอย่าลืมมารับฟังน้ำกันใน30นาทีหลังตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับข่าวสู่เราจากเรื่องจริงในครั้งนี้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านหลายคนที่ได้ติดตามบึงสังคมออนไลน์ในเพจทางการแดในเพจของโทรภาพแห่งชาติวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วก็มีหลายๆเพจของออนไลน์ก็ชินมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับยุโรปกรุ๊ปนี้เป็นผู้ที่ริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบสีวัฒนพันธ์เป็นการท่องเที่ยวแบบยืนยงอันนี้ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งหรือว่าเป็นอีกแห่งพักดัดหนึ่งของยุโรปกรุ๊ปที่หวังอยากมีการพัฒนาแบบนี้โดยทั้งยุโรปกรุ๊ปได้ริเริ่มจัดกองประชุมการท่องเที่ยวสีวัฒนพันธ์อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสลาวครั้งที่หนึ่งอยู่น้ำกัดยุโรปแขวงอุดมไซโดยได้มีการเข้าร่วมเป็นประธานจากกลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยองค์การจัดตั้งสากลนักวิชาการและกับภาคเอกชนเพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวสีวัฒนพันธ์ของประเทศให้เป็นรูปธรรมและการจัดกองประชุมครั้งนี้ท่านผู้ฟังไทยสดไม่ได้มีการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์สีวัฒนพันธ์ปกปักรักษาป่าไม้และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยืนยงผ่านกลไกการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็มีการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยืนยงตลอดกว่า10ปีของการดำเนินงานน้ำกัดยุโรปก็ได้พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสีวัฒนพันธ์ก็สามารถพัฒนาไปเคียงคู่กับการท่องเที่ยวได้ปัจจุบันได้มีการค้นคว้าและมีการขึ้นทะเบียนสีวัฒนพันธ์อีกหลายกว่า 2,000 สนิดพร้อมทางมีการพบหินสายพันธุ์ใหม่ของโลกหลายกว่า30สนิดและมีการสร้างพิพิธภัณฑ์สีวัฒนพันธ์เพื่อเป็นการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้และการค้นคว้าโดยท่านสมเพชรมากประเสริฐประธานยุโรปกรุ๊ปเพิ่นก็ได้ยกให้เห็นว่าเป้าหมายของยุโรปนี่ก็คือการเฮ็ดให้การอนุรักษ์ธรรมชาตินี้กลายเป็นรากฐานของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ชุมชนและก็สนับสนุนการพัฒนาการของประเทศนี้ให้มีความยืนยงลักลักละแมนยุโรปกรุ๊ปนี้พักดันซุกยู่ในการสร้างกองประชุมนี้ขึ้นมามีภาครัฐภาคเอกชนและก็ทางยุโรปแล้วก็ยังมีองค์การจัดตั้งสากลอีกได้ที่เพิ่นเห็นความสำคัญกับเป็นเข้ามาร่วมงานดังกล่าวนี้แล้วก็มี3ข้อใหม่มันที่จะเฮ็ดให้การพัฒนาแบบยืนยงนี้ให้มีความพัฒนามีความเจริญในอนาคตตื่มอีกท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวอยู่น้ำกัดยุโรปอยู่ทั้งแขวงอุดมไซอย่าลืมไปติดตามสมไปบึงไปท่องเที่ยวแล้วเอาอากาศบริสุทธิ์แล้วก็จะไปเห็นเกี่ยวกับสัตว์สาบสิงแมงไม้หรือว่าต้นไม้หรือแม้กระทั่งว่าสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์กับแมงยังอยู่หันเสียเดียวกันอันนี้เป็นอีกความนึงและข้อมูลนึงที่พวกเขานำมานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงของพวกเขาในมื้อนี้จักหน่อยอีกพวกนะพวกเขาพากันก่อนจะมีเกี่ยวกับเรื่องทั้งห้องหมอห้อย50เตียงหรือว่าห้องหมอหมอสดนี่เพิ่นได้สำเร็จในการปลูกไทยไข่หลังละกะบรรดาผู้ที่เป็นพยาธิมาไข่หลังหันก็แม่นมีสุขภาพที่ดีขึ้นรายละเอียดถือว่าเป็นข่าวดีพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พวกเขาพากันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสุดระยะนี้ท่านใดที่รับฟังทางไลฟ์สตรีมมิ่งครับสมอยากฮู้เรื่องหยังเนาะสามารถมีคอมเมนต์ได้พวกเขาสิพยายามเอาเรื่องที่พวกเขาฮู้เอาเรื่องที่พวกเขามีข้อมูลมานำเสนอให้ประธานได้รับฮู้รับสมน้ำกันนะเกี่ยวกับห้องหมอมิตรภาพเพิ่นสำเร็จการผ่าตัดในการปลูกถ่ายปากไข่หลังถือว่าเป็นการยกระดับทางด้านการบริการทางด้านสาธารณสุขอยู่ในลาวหลายคนก็สิได้รับข่าวผ่านมาเพิ่นก็ได้ออกข่าวอยู่แต่ว่าให้ประสบผลสำเร็จก่อนแล้วเพิ่นจึงออกมานำเสนอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าได้มีการติดตามผู้ที่เป็นพยาธิมากข้างหลังนะหลังจากที่ปลูกถ่ายแล้วผ่าตัดแล้วมีการติดตามเป็นระยะเวลาที่เพิ่นกำหนดไว้สุขภาพดีแล้วเพิ่นก็มีการออกมาให้ข่าวโดยเฉพาะเป็นแจ้งข่าวให้หลายคนพูดว่าอยู่ลาวพวกเขาก็สามารถปลูกทายมาแค่หลังนะได้แล้วแล้วก็บ่จำเป็นต้องเดินทางไปฮอดต่างประเทศแพทย์ลาวพวกเขาก็แม่นมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะเป็นทีมแพทย์ที่ได้มีการร่วมมือกันระหว่างทีมแพทย์ของห้องหมออันมหาอันมิตรภาพขออภัยแล้วก็ทั้งรามาธิบดีเติมอีกโดยทั้งห้องหมอมิตรภาพเพิ่นได้ประสบผลสำเร็จในการผ่าตัดปลูกทายไข้หลังให้กับคนเจ็บซึ่งก็ถือว่าเป็นบาดเก้าที่โดดเด่นในการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพการบริการทางด้านการแพทย์อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสุลาวและการสำเร็จผ่านผ่าตัดครั้งนี้ก็ช่วยให้คนเจ็บที่จำเป็นและก็มีเงินไขสามารถเข้าถึงการเปลี่ยนทายไข้หลังอยู่ในประเทศโดยที่บ่ต้องเดินทางไปปินปัวอยู่ต่างประเทศอีกต่อไปดร.สอนชัยราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพได้ให้สัมภาษณ์ในการจัดตั้งปฏิบัติการปลูกทายหมักไข้หลังต่อกับสื่อมวลชนในระยะที่ผ่านมาได้ยกให้เห็นก็คือห้องหมอมิตรภาพเป็นห้องหมอแห่งทำอิฐอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ปฏิบัติภาระบทบาทปินปัวคนเจ็บพยาธิไข้หลังสุดโทมแบบกระทันหันและกระซำเหื่อโดยได้เริ่มในการบริการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไข้หลังหั่นตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาเพื่อเป็นการยกระดับการปินปัวให้สูงขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับห้องและอนุญาตให้2ห้องหมอรัฐก็คือห้องหมอมิตรภาพและห้องหมอศูนย์กลางห้วย3กองทัพนี้เป็นสถานที่ดำเนินการผ่าตัดปลูกทายไข้หลังการดำเนินการปลูกทายไข้หลังอยู่ห้องหมอมิตรภาพเป็นเทคนิคขั้นสูงสุดในการปินปัวพยาธิไข้หลังสุดโทรมซ้ำเหือ้อโดยอยู่ภายในอยู่ภายใต้การร่วมมือของด้านวิชาการแบบบ่หวังผลกำไรร่วมกับทางห้องหมอรามาธิบดีประเทศไทยตามบูธบันทึกความเข้าใจที่ได้มีการเซ็นกันในปี2023และโครงการนี้ถือว่าเน้นใส่ในการฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งอยู่ศูนย์ปลูกทายอวัยวะห้องหมอรามาธิบดีแล้วก็อยู่แผนกไข้หลังห้องหมอมิตรภาพฮะพร้อมนั้นทางห้องหมอมิตรภาพก็ได้สั่งตั้งทีมงานปลูกทายไข้หลังโดยได้มีข้อตกลงของผู้อำนวยการและภายใต้การชี้นำโดยกงจากทางอำนวยการห้องหมอและก็ทีมวิชาการประกอบด้วยทีมหมอไข้หลังหมอผ่าตัดหมอวางยาสลบหมอหัวใจหมอเบาหวานหมอซึมเสื้อการยาหมอสุขภาพจิตทีมพยาบาลไข้หลังพยาบาลทรงเครื่องมือและก็นักโภชนาการในด้านขบวนการและกฎหมายการกระเกี่ยมคนจิบเมนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายมีการปินปัวของทางกระทรวงสาธารณสุขวางออกอย่างเข้มงวดโดยได้มีการเสนอขออนุมัติผ่านกรมปินปัวและห้องการกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ก็ยังได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองโดยได้มีใบยั่งยืนจากอำนาจการปกครองบ้านเมืองเพื่อเป็นการป้องกันหลีกเลี่ยงการซื้อขายอวัยวะโดยผู้บริจาคไข้หลังก็ต้องเป็นสายญาติโดยกงมีความสมัครใจและก็สามารถพิสูจน์ได้ทางกฎหมายรวมไปถึงการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่า DNA ฮั้นทั้งนี้ก่อนการผ่าตัดทีมงานทั้ง2ฝ่ายก็คือห้องหมอมิตรภาพและห้องหมอรามาธิบดีก็ได้มีการประชุมคัดเกี่ยมกันอย่างหน่อย4ครั้งจึงได้มีการลงมือแล้วทั้งดร.สอนชัยราชวงศ์ก็ได้ยกเห็นอีกว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติห้องหมอมิตรภาพก็เป็นสามารถผ่าตัดปลูกทายไข้หลังประสบผลสำเร็จแล้ว2กรณีก็คือกรณีทำอิดแมนผ่าตัดสำเร็จในวันที่18พฤศจิกายน2024มีการติดตามผลแล้ว18เดือนกรณีที่2ผ่าตัดสำเร็จวันที่6ตุลาคม2025ติดตามผล10เดือนปัจจุบันทั้ง2กรณีนี้แมนมีสุขภาพที่แข็งแรงดีมีชีวิตใหม่และสามารถกลับคืนไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยได้รับการติดตามสุขภาพตามนัด ตามห้องโหมดที่ห้องโหมดได้มีการนัดหมายเป็นอย่างเป็นระบบและผลสําเร็จนี้บ่เพียงแต่ช่วยลดพลภาระและความยุ่งยากของคนเจ็บในการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นหากยังเป็นการส่งเสริมโดยเฉพาะแม่นพร้อมทั้งด้านวิชาการและก็เป็นยกให้เห็นถึงพื้นฐานโครงสร้างของห้องหมอมิตรภาพในการก้าวไปสู่มาตรฐานของการบริการของสาธารณสุขอยู่ในประเทศลาวสำคัญที่สุดละแม่นอันนี้มันทีมแพทย์ที่เพิ่นได้มีการผ่าตัดและก็มีการปลุกทายได้อย่างสำเร็จผลการติดตามอาการต่างๆก็ถือว่าได้ออกแจ้งให้ประชาชนหรือว่ามวลชนรับทราบน้ำกันนะเป็นห้องอยู่ห้องหมอมิตรภาพนะอันนี้ถือเป็นอีกข้อมูลหนึ่งและทางทีมงานพวกเขาก็ได้ต่อไปหาทางดร.สอนไซเพิ่นก็บอกว่าถ้ามีโอกาสจะมาสัมภาษณ์ลงลึกตึมอีกสำหรับการปินปัวการปลูกทายหรือว่าผลสำเร็จต่างๆของการปลูกทายมาแค่หลังอันนี้มานำเสนอตื่มอีกตอนนี้พวกเขาพักกันอีกครั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระเกียมความพร้อมในการบุกงานมหกรรมพืชสวนโลก2026ที่อุดรราชธานีและก็สืบต่อไปที่ญี่ปุ่นใน2027ตื่มอีกตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงครับเข้าสู่รายการนี้ในการกะเกียมจะไปงานพืชส่วนโลกอยู่อุดรธานีและกันอยู่ทางโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นในปี2017ทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้มีการเกียมการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการออกแบบบ่ในการปรึกษาหารือกันเนาะในการที่จะไปจัดงานจังได๋แหละให้มันตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะมันหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเพิ่นจะเอาอีหยังเด้เนาะไปวางแสดงอยู่พืชส่วนโลกนี้โดยแน่ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับวงการเกษตรกรรมและก็พืชส่วนบ้านเฮาสปป.ลาวก็เป็นเกียรติที่จะไปวางแสดงเกี่ยวกับศักยภาพของตนในเวทีระดับโลกระดับสากลนี้ในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งคณะกรรมการระดับชาติได้มีการจัดกองประชุมครั้งปฐมมฤกษ์เพื่อกะเกียมความพร้อมในการนำพาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้เข้าร่วมงานใหญ่ระดับโลกอย่างมหากรรมพืชส่วนโลกงานนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นประธานโดยท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยบรรดาห้องรัฐมนตรีและตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเอาเอียงแด่ไปวางแสดงอยู่ใส่แด่โดยอยู่ประเทศไทยงานมหากรรมพืชส่วนโลกที่แขวงอุดรธานีในเดือนพฤศจิกายน2026อยู่ญี่ปุ่นงานมหกรรมพืชส่วนโลกอยู่เมืองโยโกฮาม่าในเดือนมีนาคม2027และในกองประชุมครั้งนี้ทุกภาคส่วนถือว่าได้ร่วมกันทบทวนคืนความคืบหน้าถอดถอนมุดเฮียนจากการไปจัดงานครั้งก่อนๆที่ผ่านมาทางในได้มีการระดมเกี่ยวกับความเกี่ยวกับรูปแบบหัวข้อและการจัดแสดงเพื่อเป็นการรับประกันว่าห้องวางแสดงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่จะออกมาดุดดินและก็น่าสนใจอย่างใดในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวแสดงความย่องยอชมเชยทางคณะรับผิดชอบในการกะเกียมความพร้อมเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเน้นให้มีการวางแสดงวางแผนก็คือการจัดตั้งปฏิบัติให้ละเอียดแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนและมีการรายงานความคืบหน้าเป็นแต่ละระยะให้กับทางรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกอย่างนี้สำเร็จไปตามเป้าหมายที่วางแผนเอาไว้โดยพวกเขาก็ห่วงแพงห่วงใจส่งกำลังใจและก็รอท่าเบิ่งเกี่ยวกับผลงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวทีโลกไปพร้อมๆกันไปเบิ่งกันว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดถ้าว่ามีความคืบหน้าขึ้นใดทางรายการพวกเขาก็สิพยายามติดต่อพัวพันเอามานำเสนอโดยเฉพาะเป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ถ้ามีความพร้อมขึ้นใดมีโอกาสก็มาห่วมทั้งสัมภาษณ์ทั้งรายการพวกเราตื่มอีกเพื่อว่าเป็นการให้ความรู้กับหลายคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานดังกล่าวนี้ตื่มอีกเป็นอีกข่าวดีข่าวหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับอินทิรากรุ๊ปกรีนซีซันถือว่าเป็นฤดูของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวในฤดูฝนกะสิพบกับบรรยากาศที่เขียวงามอุ้มทุ่มของต้นไม้ใบหญ้าแต่เหนือตลอดใต้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากนำเสนอก็คือที่พักที่พักนี้จะเป็นบอนที่พวกเราไปเที่ยวแล้วก็ต้องขอพักผ่อนย่อนใจมีบนเที่ยวมีบนดื่มมีบนไว้กินก็ยิ่งเป็นการดีสำหรับท่านที่มีแผนจะไปเที่ยวบ่ว่าจะเป็นอยู่วังเวียงบ่อยู่ท่าแขกหรือว่าอยู่ภูผาม่านที่แขวงคำมวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางอินทิรากรุ๊ปเพิ่นก็จัดโปรเกี่ยวกับเรื่องกรีนซีซันในระยะฤดูฝนที่สถานที่ท่องเที่ยวมีความเขียวงามทางธรรมชาตินี้เพิ่นนี่โปรโมชั่นก็คือสำหรับที่พักกำหนดจนฮอดท้ายเดือนตุลาเนาะมีห้องพักส่วนลดนี่สูงสุดละเป็น40ส่วนห้อยนะท่านใดที่มีโอกาสไปอย่าลืมนะส่งรายการพวกเขาติดต่อพัวพันไปได้และทั้งโรงแรมอินทิราบางเวียงที่พักแคมป์น้ำซองก็มีวิวธรรมชาติที่งามทุกห้องสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ก็หลายมีสระว่ายน้ำมีห้านอาหารให้คอยบริการอยู่ทางโรงแรมอินทิราท่าแขกก็เป็นโรงแรมที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่าแขกหันเลยมีห้องพักและก็มีห้านอาหารไว้คอยบริการทุกท่านถ้าได้ไปไกลไปมาอย่าลืมไปเวกินอาหารไปเวพักอยู่หันและสถานที่เดอะร็อกรอดภูผาม่านที่เป็นที่พักแบบแคปซูลตั้งอยู่ในแขวงคำมวนหันแหละมีที่พักอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอที่ขึ้นชื่อเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอันเงียบสงบเหมาะแก่กับการพักผ่อนที่สุดนะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมในการขี่สลิงบอขี่พายเรือกายยากแล้วก็มีกิจกรรมลอยตู่ลงถ้ำ อื่นๆอีกหลายอย่างนะทันทีเข้ามาเบิ่งทางไลฟ์สตรีมมิ่งก็สิเห็นเบอร์โทรศัพท์เด้แล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะติดต่อผ่านไปได้หรือว่า www.intira.com นะทางเว็บไซต์ก็สามารถติดต่อผ่านได้และระยะนี้จนฮอดเดือนตุลาอย่าลืมไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนอยู่อินทิรากรุ๊ปนำกัน30นาทีหลังมอฮอดแล้วท่านใดที่อยากจะมาฮู้จักนะผู้ประพันธ์เพลงผู้ฮ้องเพลงลาบลาวมรดกแห่งชาติลาวท่านสมบูรณ์ดาวสวรรค์เพิ่นก็สิมา

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเขาซูในระยะ30ปีหลังถ้าใดที่เขามาซูมไลฟ์สตรีมมิ่งก็สิเห็นว่าพวกเขามีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหลายอันและหลายคนก็อยากให้นำเสนอเกี่ยวกับลาบลาวมอดุกอันแห่งชาติลาวหรือว่าการที่จะก้าวเข้าไปสู่มอดุกโลกนี้หลายคนก็เห็นว่าคนลาวพวกเขามีแนว

0: คิดสร้างสรรค์ก็คือการประพันธ์เพลงการค้นคว้าเป็นเพลงให้เข้ากับสอดคล้องกับเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆโดยเฉพาะมันลาบล้าวนี่แหละข้าพเจ้าก็ได้ฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะบ่ถึงขั้นว่าสิม่วนเอาเทเอาว่าแต่ก็อยากให้หลายคนนี้ได้หาฟังน้องกันว่าม่วนคือจังไหนมีความหมายสำคัญคือแนวใดก็ขึ้นกับคนฟังขึ้นกับคนมักมื้อนี้ท่านผู้ที่เพิ่นฮับพี่ชอบหรือว่าเป็นคนที่แต่งเป็นคนที่ห้องเพลงท่านสมบูรณ์ดาวสวรรค์ก็ได้มาฮอดสตูดิโอพอไปเรียบร้อยแล้วมานั่งลงกับข้าพเจ้านี่เพื่อเว้าถึงความคิดริเริ่มในการแต่งและการในการห้องเพลงดังกล่าวนี้เจ้าสบายดีท่านสมบูรณ์
1: สบายดี
0: ขอบใจหลายที่สละเวลามาร่วมรายการของพวกเขาเป็นรายการสดๆเลยเราจากจริงๆในครั้งนี้ให้ท่านสมบูรณ์แนะนำก่อนแนะนำซื้อนามสกุลและก็หน้าที่รับผิดชอบของตนเองเพราะว่าทั้งรายการพวกเขามีทั้งไลฟ์สตรีมมิ่งบึงภาพและก็ทั้งพื้นภาคพื้นดินนั่นอีกเจ้า
1: ข้าพเจ้าซื้อสมบูรณ์ดาวสวรรค์อดีตก็เป็นของหัวหน้ากรมการบินพลเรือนแล้วเป็นผู้บริหารสนามบินทั่วประเทศหลังจากนั้นก็บำนาญเดี๋ยวนี้เป็นพนักงานบำนาญของกระทรวงโยธาแล้วเจ้า
0: เป็นพนักงานบำนาญแล้วแต่ว่ายังมีความคิดสร้างสรรค์ยังมีความคิดแต่งเพลงออกมาพวกเขาได้รับฟังจนน้อยสะเบรกทั้งอีทพวกเขาสิมีการเปิดนะถ้าฟังว่าติงนี่พวกเขาสามารถเปิดได้บ่เพลงดังกล่าวหลุดมาได้หรือยังดังนั้นจึงขออนุญาตเฮียนถามทานสมบูรณ์เกี่ยวกับแนวความคิดริเริ่มของเขาในการประพันธ์เพลงนี่หรือว่าแต่งเพลงลาบลาวมรดกแห่งชาตินี่แม่นเฮามีความคิดริเริ่มมีมาจากไสทาน
1: เจ้าก็แนวความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการแต่งเพลงลาบลาวมรดกแห่งชาตินี่นะก็ได้รับการเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านพันคำวิภาวันและก็ท่านทูตมาลัยเวียงเพิ่นว่าโอ้เฮาก็กำลังเสนอไปจะนำเอาลาบลาวเฮาขึ้นเป็นมรดกโลกนะเดือนนี้เพื่อสร้างขบวนการและก็เพื่อสุกยูในการนำเอาลาบลาวขึ้นมรดกโลกนี่นะยังให้แต่งเพลงให้เด
0: ้
1: นะก็เลยว่ามาคิดเบิ่งโอ้การแต่งเพลงลาบคำว่าลาบบัดเดียวนี่มันบ่มีตรงตัวอีหยังมันก็คิดยากอยู่ได้คิดยากอยู่แต่ว่าก็ได้ค้นคว้าสู้สนแล้วก็ใช้เวลาเดือนหนึ่งที่เก็บกำข้อมูลแล้วมาแต่งมาแต่งกะเอาไปผ่านเพิ่นส่งเพิ่นฟังเพิ่นเรียบเรียงแล้วเพิ่นกระแปลงช่วยและเดือนนี้ก็ได้รับการอนุญาตยั่งยืนจากกระทรวงแถลงข่าวแล้วนะเพลงแล้วนี่นะก็พร้อมที่จะออกสู่สังคมนะออกสู่สังคมเพื่อช่วยให้การสุกยูมรดกโลกนะฮะมันประสบผลสำเร็จ
0: ถือว่าเป็นการสร้างขบวนการที่มีทั้งเสียงออกมาแล้วก็มีทั้งเนื้อในบทเพลงให้หลายๆคนนี้ได้รับฟังน้ำกันตื่มอีกแล้วเพียงแต่เดือนเดียวบ่ทันสมบูรณ์ที่ทานแต่งนี่หรือว่าเก็บกับเอาข้อมูล
1: ความจริงแล้วเอาข้อมูลนั้นมันได้ใช้เวลา
0: เจ้า
1: เอาข้อมูลได้ใช้เวลาเพราะว่าลาบลาวนี่มันเกิดมีแต่ปุญญาเยอะมาพุ่นแหละมันแล้วเฮาก็อนุรักษ์รักษาเฮากินเฮาอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้หั่นน่ะอยากขุดคุยเอาปัญหาเบื้องหลังของลาบลาวนี่มาสู่สังคมให้สังคมรับรู้ว่ามันสําคัญคือในลาบนี่มันมีอิทธิพลคือแนวใดจึงมาค้นคว้าคิดซอกเบิ่งประโยคเพราะว่ามันติดพันกับวัฒนธรรมติดพันกับมีดของประเพณีเพื่อว่าแต่งไปแล้วเนี่ยบ่ให้มันมีข้อผิดพลาดถ้ามันมีลักษณะว่าสุกยุส่งเสริมลาบลาวนี้นะก็เลยว่าแต่งตัวนี้ออกมาก็ได้ใช้เวลาใช้เวลาแต่งแท้ๆกับวันเดียวแต่ว่าเรื่องนั้นแม่นเฮาใช้เวลาในการปรับปรุงในการซอกข้อมูลมาเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขนะก็จนได้ขอให้ทางท่านนางวิมาลัยเวียงเพิ่นช่วยมีคำเห็นเพิ่นกระแปลงให้นะก็ดีใจส่งให้ท่านอดีตนายกอดีตท่านนายกเพิ่นก็มีคำเห็นให้กว่าจะมาออกเป็นเพลงสมบูรณ์แบบสินะ
0: เจ้าถือว่าเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นการระดมสมองใส่กัน
1: แมน
0: แมนอยู่วันในความคิดทำอีพอดบอกเฮาแต่งลาบลาวเอาคันลาบลาวสีสันกรุดพอดบอกเนาะ
1: แมน
0: แต่ลาบนะหลายคนก็จะแบบ สิมีความหมายก็คือได้โชคได้ลาบได้ความเฮงได้ความหังความมีและความแซ่บอีกคำว่าลาบเนี่ยว่า
1: ได
0: ้เออดังนั้นการแต่งบัดนี้ว่าถึงการแต่งแล้วนะ1เดือนผ่านไปซ่อมดีล่ะซ่อมห้องนี่ดิเพราะว่าหลายคนก็สิว่าโอ้ท่านสบู่นี่เป็นมีสายทางด้านศิลปินห้องเพลงมาก่อนบ่หรือว่าจังไหนเว้าสุฟังนิดนึงเจ้า
1: เจ้าก็แน่นอนแล้วหลังจากที่แต่งแล้วเราเพลงนี้นะมันพิเศษอยู่บนว่าขั้นแต่งแล้วเฮาไปให้ผู้อื่นห้องมันจะบ่ได้ดังใจเฮาเพราะว่า มันเป็นมันจะสุกยุกส่งเสริมเรื่องมรดกมันสำคัญฉะนั้นจึงมาตัดสินใจว่าห้องเองในการห้องเองนี่ก็ได้ปรับปรุงระดับของตัวเองแล้วมาว่าอาจจะบางเทื่อขึ้นสูงโพดเฮาจะไปบ่ได้ลงต่ำโพดเฮาไปบ่ได้นะแล้วก็ได้ซ้อมแน่นอนแหละได้ซ้อมแหละใส่โทรศัพท์แล้วก็ฟังไปตามรถตามลากนะซ้อมกว่าจะออกมาตัวนี้นี่ก็ใช้เวลาอยู่ในเดือนนั้นแหละภายในเดือนนึง
0: แต่ว่าต้องได้ซ้อมห้องแบบคือบ่ท่องขึ้นใจ
1: แม่นคือเฮาท่องบทเรียน
0: แม
1: ่นบางเทื่อหั่นขี่ขึ้นมันจะบ่สอดคล้องกับเพลงอันนี้มันสิเป็นมรดกไปบ่ได้อันน่ะเฮาก็ค่อยปรับไปหลังจากปรับไปแล้วส่งไปให้ห้องอัดเขาให้เขาปรับปรุงดนตรีตื้มพอเขาเป็นผู้ออกดนตรีให้ปรุงแต่งดนตรีเขาก็ปรับให
0: ้
1: อันน่ะก็คือที่ได้เว้ามาแหละเป็นการระดมนะมันสมองแล้วกันแนวคิดจิตใจช่วยกันเฮ็ดอะไรนะเพลงนี้ออกมานะ1ให้มันมีเนื้อในโซงมาให้มันมีลักษณะอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวโดยเฉพาะแม่นอาหารลาวลาบลาวนี่แหละนะก็เลยว่าก็ได้ใช้เวลาก็ได้ปรับปรุงเท
0: ะสำหรับขั้นตอนนี้ขอให้ทานเล่าให้ฟังนึงว่าเฮาพบสะดุดหรือว่าความยุ่งยากบนใดบนแต่ว่าสุดท้ายพักเขาก็สามารถผ่านพามันได้เพราะว่าแน่นอนแหละมันจะแบบว่าผู้เฮ็ดบ่เว้าผู้เว้าบ่เฮ็ดผู้ห้องบ่เรียกห้องผู้จังซี่นะมันก็สิมีหลายอันเกิดขึ้นให้ทานว่าให้ฟังให้หนึ่ง
1: การแต่งเพลงของข้าพเจ้านี่ก็สิ่งท้าทายมันก็มีมันก็มีคือ1เฮาบ่แม่นนักประพันธ์มืออาชีพแล้วเฮาก็บ่แม่นนักร้องมืออาชีพเฮาเป็นเพียงสมัครลิ้นแต่ใจเฮานี่น่ะ
0: เกินห้อย
1: เกินห้อยอยากประกอบส่วนช่วยสังคมอันน่ะก็เลยว่าคุกคิกเฮ็ดเอาได้ปั้นให้เพลงตัวนี้ให้มันได้เกิดขึ้นมาแท้อันน่ะเปิดขึ้นมาดังใจที่เฮาต้องการใจที่เฮามักแล้วเฮาก็เอาใจของสังคมมาใส่ใจเฮาว่าเขามักหยังเพราะว่าเพลงที่ออกมานี่น่ะมันจะบ่ได้รับใช้เพียงแต่คนวัยรุ่นวัยกลางวัยเฒ่าชื่อว่ามันรับใช้คนทุกรุ่นใจที่เอาออกมาได้ฟ้อนได้หมดทุกคนนะฉะนั้นอย่าว่าเฮ็ดนะมันสิออกมาแบบสมบูรณ์แบบนี่ก็ได้คิดได้คิดได้ใช้เวลาได้แหละเจ้า
0: หลังจากที่ประพันธ์แล้วเนื้อห้องไปพานกันแล้วไปเข้าห้องอัดสตูดิโอมิกซ์เสียงขึ้นลงๆแล้วปั๊บให้มันสมดุลแล้วก็ถือว่าผ่านมานี้เคยไปเปิดอยู่ใส่มาก่อนบ่สำหรับเพลงลาบลาวมรดกแห่งชาติลาวนี่ท่าน
1: อันน่าหลังจากที่ปรับปรุงหลังจากที่อัด มาสมบูรณ์แบบแล้วอ่ะนะไปทดลองเปิดเบิ่ง
0: เจ้าม
1: ื้อที่เฉลิมฉลอง75ปีของกระทรวงโยธาอยู่อนุสาวรีย์
0: เจ้า
1: อยู่ประตูไซหั่นไปเปิดเบิ่งเอ้าอันน่ะผู้ฟังหลายคนผู้ใดก็ว่าแม่นไผแต่งแม่นไผห้องเพลงนี้บ่ค่อยได้ยินนะเป็นเพลงใหม่อันน่ะและเขาก็จุกจิกถามกันว่าเฮาได้มรดกโลกแล้ววะอาเซียนนะเขาก็จุกจิกกันตัวเองก็เฮ็ดจับโทรศัพท์ไปเฮ็ดถ่ายรูปเลาะไปเฮ็ดเซยๆเพื่อฟังห่างเสียง
0: น
1: ะเพื่อฟังห่างเสียงดนตรีเขาก็ย้องเขาว่าเสียงที่ข้าพเจ้าห้องและก็ดนตรีมันทุ้มมันทุ้มและเอกลักษณ์เสียงของข้าพเจ้านี่มันอยากแฮบนิดนึงมันจะบ่คือเสียงนักร้องอาชีพข้าเจ้าอยากแฮบข้าเจ้าว่าก็มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
0: เจ้าน
1: ะเขาก็ว่าจังซั่น
0: เจ้า
1: คิดว่าเขาก็ให้กำลังใจ
0: แม่แล้วต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันจนหน่อยนึงเนาะพวกเฮาพักกันก่อนหน่อยนึงแล้วก็บ่ฮู้ว่าทาง เบื้องหลังพวกเขาสามารถเปิดได้บ่สำหรับเพลงที่ท่านสมบูรณ์เต้งขึ้นแล้วก็ห้องมาแบบนี้พวกเขาพักกันก่อนและเข้ามาอยากให้ท่านสมบูรณ์นี้ห้องสดๆให้ฟังจักทอนหนึ่งสองทอนนะท่านเนาะถ้าฟังน้ำกันว่าจะเป็นเครื่องใดตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงเสียงจริงตัวจริงมาห้องมาให้พวกเราได้ฟังพ้นบอกว่าเป็นเทือกน้ำอิฐที่ได้มาเปิดออกทางรายการทางคลื่นวิทยุทางรายการพวกเขาก็ขอบใจอีกครั้งนึงที่ให้เกียรติทางรายการพวกเขาและหลังจากที่ฟังเสียงดนตรีกับประกอบกับเสียงเพลงไปที่พ่อแล้วท่านไหนอยากฟังเสียงสดเด้อเนาะอยากให้ท่านสมบูรณ์นี้ห้องจักท่อนนึงให้ฟังให้นึงว่าเสียงสดๆจะเป็นแนวใดเด้อเจ้า
2: เจ้าก็สิห้องเป็นเสียงสดให้ฟังตอนนึงเนาะ
1: เจ้า

0: ขอบใจหลายทีให้เกียรติฟังเสียงสดก็รู้สึกว่าเป็นมีเอกลักษณ์แล้วก็มีมนต์เสน่ห์ที่เสียงแหบๆของท่านสมบูรณ์แต่ว่าหลังจากที่ไปมิกซ์เข้าดนตรีสิมีอีหยังพิเศษบ่ท่านเพราะว่าดนตรีนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเอกลักษณ์ของลาวแท้ๆมีเสียงระนาดมีเสียงแช่งมีเสียงคุยอย่างประมาณนี้ท่านอธิบายให้ฟังนิดนึงเจ้า
1: ก็เนื่องจากว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่จะสุกยูลาบลาวเป็นมรดกมันว่าเรื่องวัฒนธรรมมันว่าเรื่องฮีดของประเพณีฉะนั้นอยากส่งเสริมตัวนี้ก็เลยได้แนะนำผู้เฮ็ดดนตรีว่าพยายามให้มีเสียงระนาดเสียงซอเสียงแคนเสียงกองแล้วก็เสียงน่าจะจริงจัง
0: แสง
1: แสงหันออกมาเพราะว่ามันจะกลมกลืนกับวัฒนธรรมและมันจะกลมกลืนกับลาบ
0: เ
1: อามรดกนี้ที่เฮาอนุรักษ์นี่นะฉะนั้นภายหลังที่ฮ้องแล้วภายหลังที่อัดมาฟังแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของข้าพเจ้านี้คือเสียงเสียงข้าพเจ้านี้จะโบโดดเด่นแจ้งข่าวสดใสจะเป็นเสียงแหบน้อยนึงเอกลักษณ์ของข้าพเจ้า จะเป็นเสียงแหบน้อยนึงก็คงจะเป็นเสน่ห์ให้เพลงนี้นะก็เลยว่าหลังจากที่เสนอไปเข้ากับปรับปรุงเข้ากับเอาดนตรีเข้าตามที่เราเสนอนี
0: ้
1: เพราะว่าอธิบายความหมายเรื่องมรดกนี่เด
0: ้
1: มันเป็นวัฒนธรรมก็เลยว่าให้ซ้อนเอาตัวนี้เข้าลายๆดนตรีพื้นเมืองลาวนี่ว่าสิเขาก็จัดให
0: ้
1: แล้วห้องอัดและกับผู้ที่เฮ็ดดนตรีให้นี่มันมีห้องอัดที่มีชื่อเสียงอะไรแหละอยู่ในลาวของพวกเฮานี่เป็นออกชื่อของท่านบุญมณีนะออกชื่อท่านบุญมณีทองคำสุขแล้วเพิ่นท่านถือว่าทุกมื้อนี้นักฮ้องอีหยังต่างๆที่มีชื่อเสียงก็ไปอัดอยู่นั้นแล้วเพิ่นก็มิกซ์กับแปลงให้ตามความต้องการแล้วเพิ่นแนะนำให้ดีเพิ่นแนะนำให้ดีเข้าไปแล้วเฮาก็ได้ประสบการณ์นําเพราะว่าเพิ่นว่าโอ้เสียงนี่น่ะต้องสะกดออกให้มันแจ้งเลย อยู่จุดนี้น่ะคําเว้าบ่ให้มันฟาวบ่ให้มันลืออีหยังต่างๆบ่นี้ต้องให้มันแจ้งเพิ่นก็แนะนําก็ได้ประสบการณ์นําเพิ่น
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ถือว่าเป็นอีกหลังจากที่เฮาเข้าบํานาญแล้วก็จริงแต่ว่าเฮาก็ยังมีไฟมีการประกอบส่วนสวยการสร้างสาธารณประเทศชาตินี้ถือว่าเฮามีความภาคภูมิใจบ่สำหรับผลงานที่ออกมาแบบนี้สู่สังคมจ้ะ
1: ก็คักคึดอยู่ในใจก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันนึงที่หลังเฮาบำนาญแล้วนะเฮาก็ยังคึดเป็นห่วงเป็นใยต่อสังคมอยากให้สังคมได้ฟังเพลงใหม่ๆอยากให้สังคมเนี่ยได้รับผู้ลาบลาวมรดกลาวอีหยังต่างๆหั่นเฮาก็ได้สู้ซนเพราะว่าบำนาญแล้วเฮาบ่ได้มีประชุมเฮาบ่ได้ไปประชุมเฮ็ดอันนี้เฮาก็แบบว่ามีเวลาเด้นะก็ได้แต่งแล้วก็เรียบเรียงเฮ็ดอะไรก็เอาใจเพิ่นใส่ใจโตแล้วเพิ่นมักม่วนเฮาก็มักม่วนนั่นแหละก็เลยว่าออกเพลงนี้มา
0: จะได้เป็นพนักงานสำราญแท้ดีมั้ยหลังจากที่เข้าบ่มนานแล้วมีเวลาหลายขึ้นกว่าเก่าคันว่ามีโอกาสหน้านี่อยากให้อันแต่งให้สำหรับนักข่าวจะได้บ่เน
1: าะก็มีแนวโน้มเปลี่ยนไปได้เพราะว่าเขาเอิ้นว่าเรื่องการออกข่าวนี่นะมันมีข้อมูลบ่ได้ปิดนะข้อมูลบ่ได้ปิดเหมือนกับว่าลาบบัดเดียวนี่นะฉะนั้นมันก็มีความเปลี่ยนไปได้ว่าเฮาใช้เวลาเฮาค้นคว้าเอาข้อมูลอีหยังเข้ามานะก็เป็นไปได้เพราะว่าก็เคยแต่งให้การบินลาวนะว่าเรื่องการบริการเรือบินอีหยังต่างๆแล้วก็ได้แต่งให้กระทรวงโยธาเป็นทางคือสายเลือดสินะเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าโอ้ทางที่เฮาขับรถไปเนี่ยมันละอิดละเอียวถ้าบ่มีทางเนี่ยไฟก็บ่มีน้ําประปาก็บ่มีประชนก็สิทุกข์อยู่คือเก่าอันใดทํานองนั้นเลยมีความเป็นไปได
0: ้ก็แม่นผ่านมาก็เคยมีประสบการณ์เนาะในการแต่งในการประพันธ์เพลงนี้
1: ก็คันสิว่าก็มีก็ว่าแม่นเพราะว่าเพื่อนทานของตัวเองแท้ๆนี่เวลาที่เป็นนักเรียนนั่นน่ะเป็นนักเรียนเก่งทางด้านวรรณคดีและต่อมาก็สนใจเรื่องเพลงเนี่ยว่าเอ๊ะกลายทานที่แต่งเพลงมันคือม่วนแท้เขาแต่งจังใดวะที่มาเป็นจังใดก็เลยว่าได้ใช้เวลาน้อยหนึ่งไปพบปะกับ อาจารย์ไสยสวัสดิ์ชินวงศ์น
0: ี
1: ่นักศิลปินแห่งศาสตร์เพิ่นกันแนะนำให้จุดยืนการแต่งจุดประสงค์การแต่งเฮาจะรับใช้คนรุ่นใดการพัฒนาบ่ความฮักบ่อีหยังต่างๆนะเพิ่นแนะนำให้หมดก็เลยออกมาเป็นประสบการณ์ของตัวเองหลังจากได้เฮ็ดมาแล้วเฮาฟังเพลงของผู้อื่นฮ้องแล้วมาฟังเพลงของเฮาฮ้องมันผิดเพี้ยนกันแบบใดฮู้บ่เดียวเลย
0: จ้ะท่านสมมุติว่ามีไว้หนุ่มมาฟังเพลงของท่านสมบูรณ์ลาบลาวมรดกแห่งชาติลาวแล้วเขาจะเอาไปฮ้องนี่ท่านจะสงวนลิขสิทธิ์บ่หรือว่าท่านจะเปิดให้กับเจ้าเอาไปฮ้องโลดเพื่อว่าเป็นการสร้างขบวนการน้ำกันจะได้ท่าน
1: เรื่องเพลงนี่นะเว้าบนมดใจของข้าพเจ้านี่จะบ่มีอันใดที่ว่าจะไปปิดบังเสื่องอําเพลงจุดประสงค์การแต่งมาเพื่อให้สังคมได้มวลได้ซื่นให้เขาได้ฮ้องสิอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ต่างประเทศภายในประเทศเอาไปฮ้องเลยนะใจเฮาเพื่อทานแล้วเด
0: ้
1: อันเฮาบ่มีหยังปิดบังแล้วนะฉะนั้นท่านฮ้องได้ฮ้องได้
0: เจ้าโอกาสนี้อยากให้ท่านว่าอย่างน้อยนึงสำหรับคนหุ่นนุ่มพวกเขาในการอนุรักษ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินพวกเขานี่แหละลาบลาวพวกเขาบนเป็นหักก็มีมาแต่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่พวกเขามีตั้งแต่ปูเตปูเป็นก้อยเป็นลาบแต่เหนือตลอดใต้ก็มันมีความกินลาบที่แตกต่างกันไปโอกาสดังกล่าวนี้เพราะว่าพวกเขาอยากจะเป็นการสร้างขบวนการถ้าว่าได้ครับเป็นมรดกโลกพวกเขาก็จะมีความภาคภูมิใจและขึ้นกว่าเก่าให้ท่านฝากถึงวัยหนุ่มพวกเขาเจ้า
1: ก็ขอถือโอกาสนี้ฝากให้คนรุ่นใหม่สังคมลาวในปัจจุบันนี้ก็อยากให้เข้าใจว่าลาบลาวนี่นะมันมีมาแต่ใดแต่เนื่องจากว่ามันเป็นอาหารที่พิเศษมันแซ่บซ้อยกันนิยมกันกินมาไปไสเฮาสิไปแม้แต่เฮาขึ้นไปจอมผู้ดอยมีเฮือนมีศาลมีห้านอาหารก็มีลาบลงมาทงเพียงเรียบตามน้ำคลองหาดอาหารอยู่ทั่วประเทศลาวนี่ล้วนแต่มีลาบแล้วพิเศษสุดกองประชุมระดับศาสตร์ผู้นำระดับสูงพาเข้าหับแขกต่างประเทศนั่นก็มีลาบขึ้นพาเข้าฉะนั้นบทบาทซื้อเสียงของลาบนี่มันสำคัญมันกว้างใหญ่มันโซนมันแอบแฝงไปกับวัฒนธรรมลาว มีลาบแล้วมันรู้สึกเบาหวานมีความนุ่มนวลในการรับประทานอาหารกับแขกกับคนอีหยังนะบางคนก็ตักเอาลาบมาให้นะต่างประเทศบอกภายในว่ากินแล้วเขาก็ว่ายกโป้ง ฉะนั้นนะคนรุ่นใหม่ก็อย่าลืมก็อยากให้อนุรักษ์ลาบลาวมรดกลาวซึ่งเป็นอาหารลาวมาแต่ดึกดำบรรพ์นี้ให้มันคงอยู่กับวัฒนธรรมลาวฮิตของประเพณีลาวประเทศลาวตลอดไปแล้ว
0: เจ้าแล้วพร้อมเดียวกันนี้คันว่ามีโอกาสนะพวกเขาได้รับฟังเสียงไปเทพอแล้วเขามีโอกาสหน้าเขาเป็นวิดีโอหรือมิวสิกวิดีโอหรือพวกเขาสิก้าวไปถึงจุดนั้นบ่ในการถ่ายทำในการยกให้เห็นถึงรูปทางหน้าตาของลาบแต่ละภาคแต่ละแขวงนี่ตื่นอีกบ่ทัน
1: ก็มีแนวความคิดจังสั้นฮะแหละมีแนวความคิดจังสั้นหมายว่าอยากจะเปิดตัวเพลงนี้ออกมาให้สังคมได้รับรู้ให้ประชาชนลาวทางประเทศได้รับรู้ว่าความจริงบางคนก็บ่เข้าใจเลยเพราะมีลาบแล้วมีก้อย บางคนข้ามว่าก้อยนี่บ่ลาบหรือว่าลาบนี่บ่ก้อยฉะนั้นหั่นน่ะอนาคตข้างหน้านี่ถ้าว่ามีเป็นมิวสิกวิดีโอที่โซว่าอันนี้แหละลาบเฮามันมีจังซี่จังซี่หั่นน่ะก็ยิ่งจะเฮ็ดให้
0: ประจักษ์ตาขึ้น
1: แม่นประจักษ์ตาความซึ้งซับของคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจความหมายของลาบวัฒนธรรมลาวนี่ยิ่งจะสูงขึ้นตื่ม
0: เจ้าพวกเขาก็หวังว่าโอกาสหน้าสิได้มักเปิดอีกสำหรับเป็นมิวสิกวิดีโอตื่มอีกนะท่านเนาะต้องขอขอบใจท่านสมบูรณ์ในหลายทีสละเวลามาห้อมรายการพวกเขามีขนมลาวเป็นของขวัญมอบให
1: ้ขอบใจใน
0: หลายทีมาห้อมรายการพวกเขาในวันพักผ่อนแบบนี้และจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีๆแบบนี้ได้น้ำดื่มหัวเสือบริษัทเปียลาวบริษัทบูกราสและบริษัทอินทิรากรุ๊ปที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาหวังว่าโอกาสหน้าพวกเขาจะมีหัวข้อที่สำคัญม้วนๆมานำเสนอตื่มอีกเจ้าพวกเขาจะจากกันไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสบายดี
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสลอ
2: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
3: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ต้าเจียฮาวสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพง
0: ตอนหับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลรายการนี้แม่นรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถที่ตามหับฟังรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 17:30 น. 58:00 น.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และยังกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 น. 51:00 น.และรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: แม่นแล้วซึ่งรายการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวสลก็เป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสให้ในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายและก็ยังช่วยให้ผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงหรือว่าจังหวะของภาษาจีนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายได้ต่อการฟังและการเว้า
0: เจ้า
1: เฮียนสับภาษาจีนในการที่ต่อสื่อสารแน่เพื่อนำใส่เขาในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวันพวกเขาจะนำเสนอหรือว่านำมาสอนสู่มีรายการได้ฟังทั้งหมดนี้มี6หัวคือเริ่มตั้งแต่ SSK 1หา SSK 6
0: เจ้าท่านสามารถติดตามฟังและก็เฮียนฮู้ไปนะพวกเขา2คนได้เพราะว่ากระต่ายกับโนรีนี่ก็บ่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน
1: ถูกต้อง
0: ด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นเขาก็สิไปเฮียนพร้อมๆกันกระต่าย
1: แม่นแล้ว
0: นอกจากบทเฮียนที่เขาจะเฮียนฮู้ไปน้ำกันแล้วทางผู้ฟังทางรายการก็ยังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮีตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟัง
1: แม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการในมื้อนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านไปพักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาฟังรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสล.ที่ผู้อำนวยการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งทางรายการก็ได้มอบเสียงเพียงมวลๆให้กับท่านได้รับฟังสลับซับเปลี่ยนกันไปและกลับเข้ามาในรายการตอนนี้จะให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนกันเติมและมื้อนี้เฮาจะเฮียนเกี่ยวกับหยังกระต่าย
1: โอ้สำหรับมื้อนี้โนลีแม้นพวกเขาจะสืบต่อเฮียนอยู่ในบทที่1อยู่
0: อยู
1: ่กับบทที่1เนาะแต่ว่าพวกเขาจะมาเฮียนฮู้ในการอ่านออกเสียงพยางค์เดียวและ2พยางค์ในภาษาจีน
0: มีตัวอย่างให้บ่ตัวนี้
1: เจ้ามีแน่นอนเนาะเจ้าสำหรับการออกเสียงคำพยางค์เดียวในภาษาจีนเนาะก็ประกอบไปด้วยอันนี้แม้นพวกเขาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเน
0: า
1: ะยกตัวอย่างคืออีที่แปลว่าเสื้อ
0: โอ้อีแปลว่าเสื้อแม่นทั่วไปเลยบ่คําว่าอี
1: แม่นๆเจ้านอกจากนั้นก็มีหู
0: แ
1: ปลว่าเลข5
0: เจ้า
1: หยีแปลว่าป๋าเออแปลว่าหู
0: อ้า
1: ปี่แปลว่าบิ๊ก
0: เจ้าโอ้จื้อได้คําศัพท์นึงที่ว่าคล้ายๆเคยได้ยินคือกับภาษาลาว
1: คําศัพท์พยางค์เดียวบ
0: ่แม่นพยางค์เดียว
1: คือ
0: ตัวแมวจังซี่น่ะของเฮาภาษาลาวเป็นแมวเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าภาษาจีนนี่เมาแมนบอก
1: โอ้แมนแล้วเจ้า
0: ต
1: ั
0: วนี้โอ้อ่านถึงเน
1: า
0: ะ
1: แมนเจ้าหลายคนก็ยังท่วงได้ว่าแมวภาษาจีนตัวใหญ่เพราะว่าหยังเฮาเลยแมวคือฟังเสียงน้อยๆแต่ว่าภาษาจีนแมน
0: เมา
1: แบบประมาณนี้เน
0: าะ
1: เจ
0: ้
1: านอกจากนั้นก็ยังมีคําว่าเต๋าที่แปลว่าเกาะดอน
0: เจ้า
1: และก็มีหัวแปลว่าดอกไม้จีแปลว่าไก่ชีแปลว่าเลข7เฉียแปลว่าเกือบเลขาเสือที่แปลว่าหิมะเจ้าอันนี้เป็นพยางค์เดียวมาเลยเจ้า
0: เจ้าคันซานตอนนี้นี่นะเพื่อว่าให้เฮาออกเสียงถูกตามภาษาจีนแท้ๆ
1: เจ้า
0: เฮาจะมีเสียงที่อาจารย์คุ้นจีนเนาะ
1: เพิ่น
0: สอนและให้พวกเฮาไปเรียนรู้พร้อมๆกันในตอนนี้
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 一五鱼耳笔猫岛花鸡七鞋雪
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเป็นด้วยใดแดสำหรับการออกเสียงคำศัพท์พยางค์เดียวที่ทางรายการของพวกเขากล่าวมาให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกัน
1: เจ้าแม่แล้วเนาะหลังจากที่พวกเขาได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับการออกเสียงพยางค์เดียวแล้ววันนี้พวกเขาสิมาสืบต่อคำศัพท์ที่มี2พยางค์เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าหมายความว่าขั้น2พยางค์ขึ้นไปมันก็จะมีแตกต่างกันไปอีกว่าซั่นซะ
1: แน่นอนเจ้าก็บ่ต่างอย่างกับภาษาลาวแหละเจ้าเนาะ
0: แต่ว่าตัว2พยางค์นี่ความหมายออกมานี่หมายถึงว่ามันเป็นวัตถุอันใดอันนึงที่มีความหมายว่าซั่นซะที่บ่แม่นประโยคเนาะ
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในบทเรียนในมื้อนี้คำศัพท์ที่ออกเสียง2พยางค์ที่ยกตัวอย่างมากับประกอบด้วยคาเฟ่แปลว่ากาเฟ
0: ่โอ้คล้ายๆกับภาษาลาวเลยแต่ว่าออกเสียงต่างกัน
1: เจ้าเคอเลอร์แปลว่าโคคาโคล่าอันนั้นเนาะ
0: เคอเลอร์
1: แมนเจ้านอกนั้นก็ประกอบด้วยข่าวยา
0: เจ้า
1: ข่าวยานี่แมนทับกระดาษแมนเพิ่นว่าปิ้งเป็ดนะเจ้าแมนเนาะนอกนั้นมีหัวกัวเจ้าหรือว่าพวกเขาเอิ้นนิยมเอิ้นว่าจุ่มจีนนะ
0: จุ่มจีนหรือว่าพวกประเภทจุ่มต่างๆ
1: เจ้าแม่เจ้าและนอกจากนั้นยังมีตี้ถูนี่แปลว่าแผนที่เจ้าเฟยจีแปลว่าเหือบิน
0: โอ้เฟยจี
1: เหมาปี
0: เจ้า
1: แปลว่าโซดำและอีกคำศัพท์หนึ่งแม่นเออจีเจ้าแปลว่าสะเบ้าหรือว่าหูฟัง
0: อันนั้นเป็นการออกเสียงหรือว่าการเฮียนฮู้คำศัพท์2พยางค
1: ์แม่แล้ว
0: และตอนนี้ทางรายการก็ยังให้ทุกท่านได้ฟังเสียงของครูสอนภาษาจีนเติมอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 咖啡可乐烤鸭火锅地图飞机毛笔耳机
0: ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบเป็นด้วยใดแดสำหรับการเฮียน ซับสองพยางค์ให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อว่าเขาจะได้อ่านออกเสียงที่ถูกต้องเจ้า
1: แม่นแล้วเนาะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้น้ำกันตึมอีกเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งพวกเขาใจท่านไปฟังควบคู่กันเลย
0: เจ้า
1: คือการออกเสียงคำซับที่มีพยางค์เดียวและกระสองพยางค
0: ์คันซันในตอนนี้พวกเขาไปฟังพร้อมๆกันเลย
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 一五鱼耳笔猫岛花鸡七鞋雪
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 咖啡可乐烤鸭火锅地图飞机毛笔耳机
1: เอาละตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการเพราะว่าเรื่องยาต่อไปนี่พวกเขายังมาฟังข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเหตุการณ์ประเพณีที่เป็นมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมและก็เรื่องอาหารการกินวิธีการลงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวก่อนหน้านี้พวกเขาได้เว้าเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เทื่อนี้พวกเขาสิเว้าเกี่ยวกับประเทศลาว
0: แม่นแล้ว
1: เขาสิเอาสัญลักษณ์หรือว่ามิ่งขวัญของชาวลาวนี่มาเว้าก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน์
0: เจ้า
1: และเหลี่ยจะเป็นเท่าไหร่จะหน่อยพวกเขาจึงล้มกันตอนนี้พักก่อน

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนหาทุกทานกับคืนเขาสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลอหลังจากทีมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการแล้วกับเข้ามาในระยะนี้กระต่ายดังที่พวกเราได้สนทนากันแล้วว่ามื้อนี้พวกเขาจะมาเว้าเกี่ยวกับประเทศลาวโดยเฉพาะกะแมนสัญลักษณ์และก็เป็นมิ่งขวัญของชาวลาวทั่วทั้งชาติเลย
1: เจ้านั่นก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน
0: ์เจ้า
1: ซึ่งพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นี่นะประกาย4คำอนุเฮืองนี่ตั้งอยู่อย่างสง่าโดดเด่นอยู่เขตบ้านท่านหลวงเมืองไส้เศรษฐากลายเป็นปูสนิยสถานบูฮานอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวเป็นพระธาตุโลกจุลมณีที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของปวงชนลาวทั้งชาติ
0: เจ้าและพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แม้นถูกสร้างขึ้นเพื่อทําอิฐเมื่อปีพ.ศ. 236
1: เจ้า
0: โดยการน้ำพระของเจ้าเมืองเวียงจันทน์จันทบุรีประสิทธิศักดิ์หรือบุรีจันทน์และถูกต่อเติมเสริมสร้างเติมอีกในปีค.ศ. 1566โดยเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชกษัตริย์ผู้สถาปนาเวียงจันทน์เป็นนครหลวงของอาณาจักรลาวล้านสร้างไป
1: และมาฮอดปี1957รัฐบาลลาวภายใต้พระบรมมสุปถัมภ์ของเจ้าศรีสว่างวงศ์ก็ได้นำพาประชาชนลาวปั้นพระบรมมหูปของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชประดิษฐานไว้อยู่หน้าทางเขาพระธาตุหลวงทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่พระองค์ได้สร้างพระธาตุหลวงจันทร์ขึ้นมาเป็นที่สักการบูชาจนฮอดปัจจุบัน
0: เจ้าซึ่งว่าพระธาตุหลวงสูง45เมตรและมีใบสีมาอ้อม228ใบ
1: ผ้าคือเอามานะ
0: มีบริวารธาตุน้อยอ้อมหอบ30องค์เอิ้นว่าปารมี30ธาตุและตีนพระธาตุแต่ด้านตะเวนออกหาด้านตะเวนตกแม่นยาว69เมตรแต่ด้านเหนือหาใต้ยาว68เมตรและมีกลมเลียนด้านนอกอ้อมพระธาตุหลวงแต่ละด้านยาว 91.75 เมตร
1: เจ้าแม่แล้วเนาะซึ่งตามปกติในวันเพ็งเดือน12ของทุกๆปีนี่ก็คือในระยะเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนประชาชนลาวจากทั่วทุกสารทิศจะพากันเดินทางมาเพื่อเฉลิมฉลองบุญนมัสการพระธาตุหลวงซึ่งเป็นบุญมโหฬารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว จัดขึ้นเป็นเวลา7มื้อ7คืนเพิ่นก็สิมีการแสดงมโหรีศิลปะวรรณคดีและงานวางแสดงสินค้าจากหลากหลายห่างห้านในขอบเขตทั่วประเทศได
0: ้แม่แล้วแต่ละปีนี่บ่แม่นเฉพาะแต่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ได้กระต่ายก
1: ็
0: คือประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศก็ได้มาร่วมและบุญพระธาตุหลวงแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวพุทธก็คือชาวลาวทั้งชาติโดยมีพิธีสำคัญทางศาสนาเช่นว่าพิธีแห่พระสาทพึ่งเวียนเทียนและตักบาตรถวายทานซึ่งมีพระสงฆ์จากทั่วทุกแขวงในประเทศลาวเดินทางมาร่วมและภายหลังพิธีตักบาตรก็จะมีการแข่งขันตีขี้กันได้ซึ่งว่าเป็นกีฬาพื้นเมืองที่จัดขึ้นทุกๆปีในระยะบุญดังกล่าวนี
1: ่แม่แล้วเนาะซึ่งพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เปิดบริการให้บรรดานักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ยกเว้นมื้อวันจันทร์เนาะที่เพิ่นปิดปกตินี่เพิ่นจะเปิดวันอังคารหาวันอาทิตย์ตั้งแต่ 8:00 น. เช้าหา 12:00 น. ตอนเที่ยงจากนั้นก็ประมาณ 13:00 น. ตอนบ่ายฮอด 16:00 น.
0: แม่นแล้วเนาะซึ่งในระยะนี้ก็คือระยะผ่านมานักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศก็ให้ความสำคัญเวลาที่ว่ามาลาวจริงๆนะต้องได้ไปพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ไปกราบไหว้ขอพร
1: แม่แล้วการเดินทางมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็เดินทางมาบ่จะเป็นทางบกทางอากาศเน
0: า
1: ะขี่เรือบินหรือว่าเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงแล้วจีนและยังมีรถส่วนตัวมาอยู่สถานที่สักสิบแห่งนี้ท่านผู้ฟังสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงอะนะ
0: เจ้า
1: ใส่ส่งเข้าไปบ่ได้เลยเนาะ
0: ต้องได้ใส่สิ้น
1: ถูกต้องเจ้าแต่บ่ต้องเป็นห่วงว่าถ้าเฮาเป็นนักท่องเที่ยวเนาะเฮาใส่ส่งไปแล้วเพิ่นก็มีสิทธิ์ให้เซาอยู่ในหัน
0: แม่นล่ะเจ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องได้รักษาไว้เพราะว่าเป็นฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวลาวก็คือของปวงชนลาวทั้งชาติ
1: เจ้าแม่แล้วเนาะ
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดตอนนี้เวลาของรายการก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายกันแล้วต้องขอขอบใจน้ำทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลอทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งท่านสามารถรับฟังในเวลา 17:30 น. 58:00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 หรือว่าฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: จ้าวสลับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาขอลาไปก่อน
0: สบายดี
1: ใจเจียน

0: เข้าในการสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนโครงการวิสาหการให้แก่ MSME SME และภาคส่วนต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่สปป.ลาวปัจจุบันทสว.ได้สนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนดองบอนบ้านพลไซเมืองไซเซธานครหลวงวิจันทร์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.laosmefund.org
1: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับในทางแฟนเพจรายการทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พบกันในทุกๆท้ายอาทิตย์แบบนี้รายการฮอบฮู้ได้นําเอาข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าต่อประธานเช่นเคยและพบกันในมื้อนี้พบกับโฆษกพันงาสุทธิพงษ์ในการดําเนินรายการส่วนมาโฆษกอนุรักษ์มื้อนี้เพิ่นติดภารกิจแต่ว่ามื้ออื่นเพิ่นจะมาพบกับท่านผู้ชมก็คือมีทักแฟนเพลงรายการเช่นเคยเนาะแต่ว่ามาพบกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังเฮาก็ยังมีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าเช่นเคยกับทางรายการฮอบฮู้ระยะทวีปนี้30นาทีต้นเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นครับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแน่นอนพบกันในระยะต้นรายการนี้เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและเป็นการผ่อนคลายพบอิดข้อมือในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เนาะเสาร์อาทิตย์จึงได้พักเอาซะนั้นเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและก็ให้ความบึกบานมุ่นซื่นแก่ท่านผู้ฟังพบกันในต้นรายการนี้ใจประธานไปรับฟังสิ่งที่ม่วนจากทางรายการก่อนทีมงานพวกเราได้ก้าเกี่ยวใบไปที่ห้อยแล้วเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับฟังได้

หลังจากที่หาฟังเสียงเพลงมันร่วนจากทางรายการไปแล้วมากับเข้ามาสู่ห้องทรงกันอีกครั้งหนึ่งมาพบกับทางโฆษกพันงามื้อนี้มีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าต่อบรรทัดฐานเช่นเคยเป็นต้นกำเนิดข้อมูลเกี่ยวกับทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งเป็นประจำท่านผู้ฟังทุกๆอาทิตย์นี้พวกเขาได้นำเอาข้อมูลของทศวนี่มาเบ้ามาว่าเนาะหรือว่าทุนของทางกองทุนนี่แหละมาเบ้าตัวทางผู้ชมก็คือมาแนะนำให้ทางผู้ชมได้รับทราบนำกันเนาะซึ่งมื้อนี้จะมาเบ้าถึงทุนสมทบทางผู้ฟังทุนสมทบเพื่อยกระดับเทคโนโลยีหรือว่าตัวย่อเพิ่นเขียนว่าทศต.เนาะสำหรับทุนดังกล่าวนี้ทุนสมทบนี้เพื่อเป็นการยกระดับเทคโนโลยีทศต.หรือว่าทุนดังกล่าวนี้เป็นทุนหยังเนาะบอกง่ายๆบอกย่อๆไปแล้วเนาะการสนองทุนสมทบแบบช่วยเหลือล่าถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็คือจนกนี้โดยเฉพาะก็แม่นจุลวิสาหกิจผู้ที่มีความต้องการในการปรับปรุงธุรกิจของตนเองที่บางคนนี่บอกว่าเพียงแต่ทุนก็ยังมีบ่เพียงพอเนาะให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนนั่นก็คือทุนสมทบจากทศว.เพื่อนำไปจัดซื้อประเภทเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเก่ามานำมาใส่เข้าในการผลิตเฮ็ดให้สามารถลดพรการนำใส่ให้งานและก็ลดพรต้นทุนของการผลิตพร้อมทั้งเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์และการบริการนั้นมีคุณภาพที่สูงขึ้นกว่าเก่าซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยืนยงของธุรกิจอันนี้ก็คือตอบคำถามว่าทุนทศต.แม่นหยังเนาะทศต.แม่นหยังอันนี้เฮาก็ได้ให้ฮู้ไปเนาะและนอกจากนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจุดประสงค์ของทุนดังกล่าวนี้เนาะสำหรับทุนทศต.นี้จุดประสงค์หลักของทุนดังกล่าวนี้ก็แม่นเพื่อเป็นการสมทบในการยกระดับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมจนกให้หันมานำใช้เครื่องจักรเครื่องมือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและก็ทันสมัยหับใช้ในการผลิตและก็ดำเนินธุรกิจเนาะแล้วก็เพื่อสามารถลดพรแห่งงานนักแล้วก็มีความเสี่ยงในการห่วยงานนั้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเพื่อเป็นการสามารถลดพรเวลาของการผลิตรวมไปถึงต้นทุนของการผลิตได้นําอีกแล้วก็ลดพรการใช้พลังงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สังคมเพื่อยกความสามารถเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและก็ความยืนยงของธุรกิจอันนี้ก็คือจุดประสงค์หลักของทุนดังกล่าวนี้หรือว่าทุนของทศต.นี่ทุนสมทบนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับขั้นแห่งการและจนกที่เป็นบุริมสิทธิ์ในนี้ก็เป็นที่สามารถเข้าถึงหรือว่าสามารถขอทุนดังกล่าวนี้ได้เนาะก็ประกอบมีแขนงการผลิตกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์รวมไปถึงหัตถกรรมท่องเที่ยวและการบริการซึ่งเป็นจุลวิสาหกิจที่มีแรงงานนับตั้งแต่1ถึง5คนส่วนมาตรฐานเงื่อนไขของผู้ที่สามารถในการขอทุนสมทบดังกล่าวนี้ก็ประกอบมีดังนี้เนาะก็คือต้องเป็นจนกที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าโดยวิสาหกิจเป็นจนกที่จัดตั้งเป็นกลุ่มโดยมีการรับรองหรือว่ามีการส่งเสริมจากทางแขนงการที่เกี่ยวข้องเป็นจนกที่บ่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจแต่ว่าได้รับการส่งเสริมจากอำนาจการปกครองที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นต่างๆเพื่อให้กลายเป็นโนแหนงทางด้านธุรกิจเป็นจนกตามที่ได้กำหนดอยู่ในดำรัสของรัฐบาลบาดด้วยการจัดแบ่งขนาดของจนกในแต่ละระยะและเป็นจนกที่มีเจ้าของเป็นคนลาวหรือว่าคนลาวที่ถือหุ้นเกินกว่า 50% เป็นจนกที่ดำเนินกิจการแล้วอย่างน้อยเป็น2ปีและมีท่าแห้งทางด้านการตลาดมีความสามารถที่จะประกอบทุนใส่โครงการปรับปรุงและการยกระดับเทคโนโลยีตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้และนอกจากนั้นสำหรับขั้นตอนท่านผู้ฟังขั้นตอนในการยื่นเสนอขอทุนสมทบเนาะในนี้ก็มี3ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1ก็คือการตื้มข้อมูลบทเสนอโครงการโดยสังเขปมีเอกสารคัดติดและทั้งทศว.มีการแจ้งตอบนี่เป็นขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่2นี้สำหรับทศว.ที่มีการแจ้งตอบในทศว.จะมีการแจ้งตอบผ่านเงื่อนไขทศว.แจ้งตอบ
รับหรือว่าปฏิเสธเพื่อจะแจ้งเนาะและขั้นตอนที่3ก็คือการเติมข้อมูลในแบบฟอร์มอย่างละเอียดมีเอกสารขัดติดมานำทสวรับแบบฟอร์มและพิจารณาส่วนมาประเภททุนสมทบเนาะประเภททุนสมทบนี้ก็มีประเภทแบบร่วมมือสหกรณ์สมาคมและกลุ่มการผลิตที่เพื่อจัดซื้อใหม่หรือว่าเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเครื่องมือระบบปฏิบัติงานและระบบกลไกการผลิตเพื่อให้ใช้ร่วมกันและประเภทบุคคลก็คือเจ้าของวิสาหกิจที่เป็นจนก.และนอกจากนั้นมูลค่าทุนสมทบของแต่ละประเทศของแต่ละประเภทเราท่านผู้ฟังก็มีดังนี้ก็คือมูลค่ารวมของโครงการทุนในการลงทุนนั่นก็คือการยกระดับเทคโนโลยีของจนก.เช่นว่ามูลค่าเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์การติดตั้งการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีการฝึกอบรมการบริการหลังการขายและภาษีอากรบ่เกิน50ล้านกีบต่อ1โครงการสำหรับจนก.และบ่เกิน150ล้านกีบต่อ1โครงการสำหรับวิสาหกิจขนาดน้อยบ่เกิน200ล้านกีบต่อ1โครงการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางส่วนมาประเภทรวมหมู่ถ้าว่าได้รับการคัดเลือกทสว.ก็จะสนองทุนสมทบแม่น 70% ของมูลค่าของโครงการลงทุนในการยกระดับเทคโนโลยีและข้อที่2ก็คือประเภทบุคคลถ้าว่าได้รับการคัดเลือกทสว.ก็จะสนองทุนสมทบ 50% ของมูลค่าของโครงการลงทุนในการยกระดับเทคโนโลยีข้อที่3แม่นการคิดไล่มูลค่าทุนสมทบของทสต.ให้เอามูลค่ารวมของโครงการคูณให้เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดอยู่ในข้อ1และข้อ2ที่ข้างเทิงที่ได้กล่าวมานั้นเอาตัวอย่างมูลค่าทุนสมทบประเภทรวมหมู่มูลค่ารวมของโครงการคูณให้ 70% และมูลค่าทุนสมทบประเภทบุคคลก็คือเอามูลค่ารวมของโครงการมาคูณให้ 50% อันนี้ก็คือบรรดาเงื่อนไขและก็จุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวนี้ว่ามีภาคส่วนใดๆที่สามารถขอได้และเงื่อนไขของเฮ็ดใดจึงสามารถขอได้เนาะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถติดต่อไปหาได้ทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าโทรไปสอบถามก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์021414064นี่ก็คือข้อมูลดีๆที่มาบอกเล่าต่อท่านผู้ฟังในอาทิตย์นี้เอาล่ะท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการคั่นบรรยากาศจากนี้ไปใจบรรทันไปติดตามรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจักหน่อยกลับมารับฟังข้อมูลดีๆเติบอีก

0: หลังจากหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการมาแล้วมาหับฟังข้อมูลจากทางรายการเติมอีกกับข้อมูลของทสวท่านผู้ฟังสำหรับเงื่อนไขของการได้หับถึงบ้วงเงินของทสวที่จะได้หับผลประโยชน์ก็คือจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ได้กำหนดดำรัดของทางรัฐบาลว่าโดยการจัดแบ่งขนาดของจนกสบับเลขที่25ทับลบลงบันที16มกราคม2017และการขึ้นทับเบียนวิสาหกิจต้องถูกต้องตามกฎหมายเงื่อนไขของการสนองสินเชื่อซึ่งเป็นเงินกีบเนาะส่วนใหญ่แล้วบ่วงเงินที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือบรรดาผู้ประกอบการให้ความสนใจหลายกว่าหมู่ก็คือในบ่วงอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีถ้าว่าจะเว้าถึงบ่วงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนี้ก็เงื่อนไขก็ค่อนข้างจะหลายกว่าเงื่อนไขของบ่วงเงินอื่นๆเนาะและนอกจากบ่วงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีแล้วเพิ่นก็ยังมีบ่วงเงินอัตราดอกเบี้ย 5% 5.5% นี่ก็มีเนาะท่านผู้ฟังส่วนว่านอกจากเรื่องของสถาบันนอกจากเรื่องของธนาคารแล้วก็ยังมีเรื่องของสถาบันการเงินจุลภาคที่เป็นคู่หูมือกับทสวนี่เพิ่นก็สนองเงินของทสวให้กับบรรดาผู้ประกอบการเช่นกันเช่นว่าผู้ประกอบการจุลวิสาหกิจด้วยอัตราดอกเบี้ยเป็น 1% ต่อเดือนหรือว่า 12% ต่อปีกลับมาคืนถึงเว้าถึงพวกเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็มีแฟนรายการทางพันทักเข้ามาว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มสำหรับการเข้าถึงพวกเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนี้ว่าจะเฮ็ดเอาใดและมีภาคส่วนใดๆที่สามารถเข้าถึงเนาะสำหรับพวกเงินประกอบพื้นของรัฐบาลให้ทสวอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แม่น 3% ต่อปีวงเงินกู้ยืมจุลวิสาหกิจแม่นบ่เกิน 1.5 ตื้อกีบต่อสัญญาวิสาหกิจขนาดน้อยแม่นต้องบ่เกิน3ตื้อกีบต่อสัญญาวิสาหกิจขนาดกลางบ่เกิน4ตื้อกีบต่อสัญญาจำนวนครั้งของการปล่อยกู้แม่นต้องบ่เกิน2ครั้งต่อ1หัวหน่วยระยะเวลาของการกู้ยืมถือหมุนเวียนแม่นบ่เกิน5ปีถือคงที่บ่เกิน10ปีระยะของการปลดต้นแมนบ่เกิน2ปีหรืออิงตามการตกลงเห็นดีระหว่างธนาคารกับผู้ที่กู้ยืมสำหรับแขนงการที่สามารถกู้ยืมได้ท่านผู้ฟังประกอบมีดังนี้ก็คือแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมแขนงหัตถกรรมแขนงกสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แขนงท่องเที่ยวเฉพาะเงื่อนไขจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีแผนดำเนินงานที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากทั้งแขนงกสิกรรมในการค้าหรือว่าภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการจากอค.หรือว่าจากทางอุตสาหกรรมการค้านั่นเนาะและก็เป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการถือบัญชีและในกำหนดระยะแต่ละเวลาแต่ละระยะก็คือเป็นขั้นในการที่มีผลการตอบแทนทางด้านธุรกิจเพื่อรับประกันให้ทสวนั้นมีความยืนยงและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจวงเงินดังกล่าวนี้นอกจากฟังจากสปอตโฆษณาและมาฟังจากทางโฆษกให้ข้อมูลแล้วท่านก็ยังสามารถโทรไปสอบถามกับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้กับหมายเลขโทรศัพท์021414064นอกจากนั้นก็ยังมีช่องทางในการติดตามข้อมูลของทสวเป็นประจำแบบบ่พลาดเลยท่านผู้ฟังนั่นก็คือท่านไปกดติดตามใน Facebook ของทสวเขียนว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมันก็จะเป็นภาษาลาวเนาะก็จะเด้งขึ้นมาแล้วท่านอย่าลืมไปกดติดตามไว้แล้วรับประกันว่าท่านจะบ่พลาดทุกข้อมูลอย่างแน่นอนเพราะว่าการเคลื่อนไหวเรื่องงานของทสวนี่ในแต่ละอาทิตย์เพิ่นก็จะเอามาอัปเดตมาลงไว้ใน Facebook ของทางกองทุนเพื่อให้ประธานท่านได้รับทราบมีต้นกําเนิดการเคลื่อนไหวเรื่องงานของทสวนอกจากว่าเรื่องว่ากันนำเอาวงเงินไปให้เรื่องของสถาบันการเงินจุลภาคหรือว่าให้ธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่หูมือกับทสวนี่นำไปจะตั้งปฏิบัติแล้วเพิ่นก็ยังได้สมทบกับทั้งสถาบันการเงินจุลภาคสมทบกับเรื่องของธนาคารไปติดตามบรรดาผู้ประกอบการที่ได้วงเงินไปแล้วไปจะตั้งปฏิบัติการดำเนินธุรกิจคือเท่าใดเนาะได้มากได้ผลคือเท่าใดมีข้อยุ่งยากข้อสะดวกเท่าใดเพิ่นไปเก็บติดตามอย่างละเอียดเลยนะเอาอันนี้ก็คือข้อมูลดีๆอีกอันนึงที่มาเว้ามาว่ากันเอาท่านผู้ฟังจากนี้ไปนะเฮาจะพักฟังเสียงเพลงก่อนแล้วจากนั้นเฮาเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบฮู้ฮอบถิ่น
1: ลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านฟองบริการเพ พื่อลดทอนความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหียเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถทับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes ไม่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

ตอนนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบฮู้ฮอบทิศระยะนี้ท่านผู้ฟังยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราก็คือธนาคารร่วมพัฒนา JDB รวมไปถึงกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าทสวนี่เนาะเมื่อกี้ก็ได้ให้ข้อมูลไปเบื้องต้นหลายพอสมควรเกี่ยวกับทสวแต่ว่ายังมีอีก1ข้อมูลอยากจะมาเล่าต่อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเว้าถึงข้อมูลของการเข้าถึงวงเงินของทสวผ่านธนาคารธุรกิจที่เป็นกู้มือกับทสวแต่ว่าตอนนี้มาฟังเบิ่งเกี่ยวกับข้อมูลของการเข้าถึงวงเงินของทสวที่ปล่อยผ่านสถาบันการเงินจุลภาคเป็นผู้นำไปจัดตั้งปฏิบัติให้กับบรรดาผู้ประกอบการตอนนี้เป็นอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนหรือว่า 12% ต่อปีในนี้ก็ประกอบมีบรรดาสื่อของสถาบันการเงินจุลภาคท่านฟังไว้คักๆเลยเนาะล่ะจื้อก่อนโอ้คันว่าจื้อบ่หมดจดไปก่อนถ้าว่าจดบ่ทันเอาฟังขึ้นหลังก็ได้เลยกันพวกเฮามีการออกอากาศขึ้นหลังผ่านทางเพจ Facebook ของทางรายการฮอบฮู้สำหรับสถาบันการเงินจุลภาคที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสวก็ประกอบมีดังนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากประตูคำจำกัดสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากเน็กจำกัดสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจจำกัดสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากไซสมบูรณ์จำกัดสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากจำปาลาวสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากสินทรัพย์เมืองเหนือจำกัดผู้เดียวสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดเซโนสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากเสริมสุขจำกัดสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากดอกคูณจำกัดสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากปากสันจำกัดสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากสมบูรณ์ทรัพย์จำกัดนอกจากนั้นก็ยังมีอีก2กองทุนก็คือกองทุนพัฒนาไซสมบูรณ์และกองทุนนางฟ้าของทางสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวอันนี้ก็คือบรรดาคู่ร่วมมือของทสวที่นำเอาวงเงินของทสวนั้นไปจัดตั้งปฏิบัติด้วยอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนหรือว่า 12% ต่อปีเอาฟังว่ากันพอสมควรแล้วท่านผู้ฟังจากนี้ไปนั้นจะให้ประธานหาฟังเสียงเพลงม่วนๆไปกับทางรายการก่อน

หลังจากที่ฮับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วมาฮับชมฮับฟังข้อมูลดีๆเติมอีกและอย่างที่สองของรายการนี้ยังได้รับการสนับสนุนรายการจากทั้งผู้ใหญ่ใจดีก็คือธนาคารห่วงพัฒนามหาชนหรือว่า JDBภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันเมื่อว่าถึงธนาคารห่วงพัฒนามหาชน JDB นี่เพิ่นก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เงินกู้ผลิตภัณฑ์เงินฝากหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆเนาะทุกการใช้จ่ายท่านผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงง่ายน้อยเดียวเนาะเพียงแต่ท่านนั้นเป็นลูกค้าของธนาคารห่วงพัฒนาบ่ว่าจะเป็นการกดเงินสดนี่เพิ่นก็มีตู้ ATM ควบคุมพื้นที่ทั่วประเทศเนาะนอกจากนั้นก็ยังสามารถใช้ผ่านแอป JDB Yes นะบ่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเฮียนค่าหยังต่างๆนี่มันสามารถจ่ายได้เลยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนั้นท่านผู้ฟังเป็นประจําเพิ่นก็ยังมีสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีเงินอยู่แล้วแต่บ่ฮู้ว่าจะไปเฮ็ดหยังบางเทื่อเอาไว้เฮือนก็เป็นห่วงว่าย่านบ่มีความปลอดภัยหรือว่าโอ้ยคันเอาไว้เฮือนมันก็บ่มีดอกไงเนาะเอาไปฝากธนาคารไปฝากกับธนาคารห่วงพัฒนามหาชนนี่ท่านก็จะได้อัตราดอกเบี้ยเพิ่นจะมีดอกเบี้ยที่แตกต่างเช่นว่าเงินฝากประหยัดเนาะหรือว่าเงินฝากแบบมีกําหนดยิ่งมีกําหนดหลายเท่าใดก็ยิ่งได้ดอกเบี้ยหลายเท่านั้นฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้โอ้ยอันนั้นเว้าถึงว่าเรื่องของผู้ไปฝากคันบ่เรื่องของผู้กู้เด้มีบ่อ้าวเรื่องของกู้ก็มีเช่นกันเนาะเพิ่นก็มีสินเชื่อบ่ว่าจะเป็นสินเชื่อทางด้านกู้เพื่ออสังหาเสร็จว่าเราต้องการอยากจะซื้อดินซื้อเฮือนโอ้ยแต่ว่าเงินบ่พออยากจะขอกู้ธนาคารเพื่อไปจ่ายค่าดินค่าเฮือนก่อนแล้วมาผ่อนกับธนาคารได้บ่ได้เนาะท่านผู้ฟังนอกจากนั้นเฮาก็ยังมีสําหรับผลิตภัณฑ์สําหรับเฮาผู้ที่เป็นพนักงานรัฐพนักงานรัฐก่อนนี่ที่เงินเดือนอาจจะบ่สูงบางท่านบอกว่าโอ้ยเงินเดือนเฮาบ่สูงอาจจะบ่สามารถกู้ได้เนาะอัตราดอกเบี้ยนี่ก็บ่สูงเช่นเดียวกันเอาเงินใครคักๆแล้วแม่นท่านผู้ฟังถามสามารถโทรไปสอบถามกับหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนก็คือ1499กับธนาคารห่วมพัฒนาเอาจากนี้ไปจะให้บรรทานไปรับฟังสิเพลงตื่มอีกก่อนจักหน่อยแล้วเฮามาเข้าสู่ระยะสุดท้ายของ

อ่ะท่านผู้ฟังตอนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการเบิกจังเบิ่งอยากเวลาแล้วท่านผู้ฟังบ่อยากลาก็เห็นที่จะต้องได้ลาบ่อยากจากก็เห็นที่จะต้องได้จากแต่ว่าบ่เป็นหยังจากกันในมื้อนี้มื้อหน้าเฮามาพบกันใหม่มื้ออื่นเฮามาพบกันใหม่กับรายการฮอบฮู้มื้อนี้ต้องขอขอบใจกับมีทักแฟนๆรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการแต่ต้นจนจบหรือว่าท่านใดที่มาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันท่านใดที่มุนขึ้นมาฟังผ่านขึ้นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กับวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาเวลา 18:00 นหาเวลา 19:00 นอย่าลืมเด้อเนาะจดจำไว้ให้ดีเนาะถ้าว่าเข้ามาผ่านทางซองทางเพจ Facebook ของทางรายการฮอบฮู้รวมไปถึงเพจ Facebook ของทางวสโลหรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวก็อย่าลืมเด้อเนาะกดมักกดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์ให้ได้อย่าลืมกดติดตามไว้รายการของเฮาสำหรับปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วกับรายการฮอบฮู้และพบกันได้ใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้โฆษกพลงาพร้อมกับทีมงานรายการต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปสั้นหาดฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามแม่นแผนการเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลรัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขปัญหาที่ติดพันกับคงเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เข้มงวดกว่าเก่าส่งเฮียน2026หาร2027มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีหลายสาขาอาชีพให้ผู้สนใจอยากจะเลือกสอบเสียงเข้าเฮียนเวียดนามจัดกล่องประชุมคณะซีนำการพัฒนาวิทยาศาสตร์และการหันเป็นดิจิตอล6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการจราจรสินค้าทั่วประเทศจีนบรรลุหลายกว่า 180,000 ตื้อหยวนและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปสื่อหานฟังรายละเอียด
1: โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามแต่ทาเคแขวงขมวนหามูยาไซเดนลาวเวียดนามเป็นโครงการบุริมสิทธิ์ตามแผนการเสื่อมขยายการเสื่อมโยงเสื่อมจอดระหว่างลาวและเวียดนามก็คือแผนการเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลโอกาสรายงานเกี่ยวกับการพิจารณาหับพองด้านหลักการโครงการลงทุนก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากตัวเมืองทาเคกแขวงขมวนหามูยาไซเดนลาวเวียดนามในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบุดรมณีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทร์ท่านเฉลิมไซกุมมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีประธานคณะซีนำระดับชาติโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามให้ฮู้ว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามแต่ทาเคแขวงขมวนหามู่ยาไซเดนลาวเวียดนามเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงโดยเป็นการเสนอขอพัฒนาลงทุนจากภาคเอกชนภายในประเทศโดยการลงทุนในรูปแบบ BOT และมีความจำเป็นต้องได้ระดมทุนจากสากลเข้ามาพัฒนาโครงการดังกล่าวฉะนั้นรัฐบาลลาวจึงได้ค้นคว้าเพื่อสร้างเงินไขให้โครงการได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาโดยไวโดยรูปการเข้าสู่การเซ็นสัญญาแบบมีเงินไขเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความนักเน้นให้แก่บริษัทในการระดมทุนไปเคียงคู่กับการสืบต่อปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกที่ยังบ่ทันสำเร็จท่านเฉลิมไซกุ

0: มัสยิดให้ฮู้ตึมว่าอิงตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจเทคนิคเห็นว่าโครงการจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสร้างรายรับจากการขนส่งได้หลายกว่า32,600,000 ดอลลาร์ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารจากปี2030ซึ่งเป็นปีที่คาดว่าโครงการจะสำเร็จและดำเนินการนำใช้จะเพิ่มขึ้นจำนวน853คนต่อมือและปี2050จำนวน 11,133 คนต่อมือประมาณการขนส่งสินค้า79ตันต่อมือในปี2030และฮอดปี2050จะบรรลุถึง 47,133 ตันต่อมือสามารถสร้างเวียกเหตุงานทำในระยะการก่อสร้างเส้นทางรถไฟประมาณ 3,500 คน
1: ในตอนหน้ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขปัญหาที่ติดพันกับขงเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เข้มงวดกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาป้ายโฆษณาปัญหาเสียงเนืองนั้นเกินขอบเขตและปรากฏการย่อท่อต่างๆที่มักเกิดขึ้นท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026เมื่อบ่ดลมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านฮู้ว่ารัฐบาลเสนอให้แต่ละกระทรวงองค์การเทียบเท่าเป็นเจ้าการลงหักฐานซวยแฝงตามข้อตกลงเลขที่27/ย.ลงวันที่20เมษายน2026สุ่มใส่จะตั้งพันขยายผลบรรดากองประชุมผลการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของการน้ำผักหลัดขอบการหัวมือสองฝ่ายหลายๆฝ่ายให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นการเกี่ยมหอบด้านให้แก่การเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำขันสูงและการต้อนรับคณะผู้แทนต่างประเทศที่จะเยี่ยมยามลาว
2: สืบต่อสุมไซส่องแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเด็ดขาดบริการสัญจรถูกตัดขาดและก็สร้างบรรดาเส้นทางที่กำหนดได้แผนแล้วให้มีความคืบหน้าไว้สืบต่อสุ่มใส่สุญญากาศการผลิตและดูฝนติดตามเฝ้าระวังและแจ้งให้ทราบเกษตรกรกล้าเกียมรับมือเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพยาธิพืชสัตว์ที่อาจจะกระทบต่อการผลิตของประชาชน 6. สืบต่อกล้าเกียมจัดการสอบเสียงคัดเลือกอนุรักษ์ศึกษาเขาเฮียนในศึกษา 2026-2027และปลุกระดมสร้างเงินไขที่เอื้ออำนวยให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกาเกียมเปิดโรงเรียนใหม่ในทุกสั้นเฮียนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการประละการเฮียนและส่งเสริมอย่างงานกีฬาให้มีความเข้มแข็งเพื่อเกียมพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆสืบต่อพัฒนาสีมือแรงงานให้มีคุณภาพสนองแรงงานให้เพียงพอกับความต้องการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกตามด้านต่างๆในขอบเขตตัวประเทศ
1: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันทร์ในฮู้ตึมว่ารัฐบาลได้เสนอให้บรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นสั่งรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติที่ซีน้ำของรัฐบาลตามมติคำสั่งแจ้งการต่างๆในระยะเดือนมิถุนายน5เดือนกรกฎแล้วรายงานให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งรวมรายงานท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีผู้ซีนำได้รับทราบและมีทิศซีนำพร้อมทั้งสุ่มใส่กาเกียมหางกฎหมายต่างๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาอินซาสุดที่สิบให้หับประกันทางด้านเนื้อในและทวงทันเวลา
0: วันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้จัดพิธีเลี้ยงส่งผู้รับทื่นใหม่ของโครงการทื่นสุลล่าด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ JDS และโครงการผู้นำหนุ่มหรือ LP จัดขึ้นยงแฮมเศรษฐาปรนครหลวงจันทร์ในจำนวนผู้รับทื่นทั้งหมด22ทาน21ทานแม้นได้รับทื่นภายใต้โครงการ JDSและ1ทานภายใต้โครงการ YLP ซึ่งได้ผ่านขบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดและจะเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศญี่ปุ่นงานเลี้ยงครั้งนี้ได้มีผู้รับทุนหุ้นใหม่พร้อมทั้งศิษย์เก่าของโครงการ JDS และ YLP มาพบปะกันเป็นจำนวนหลายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความลึกซึ้งนักแน่นของเครือข่ายนักศึกษาเก่าที่โครงการทุนการศึกษาของญี่ปุ่นได้เสริมสร้างตลอดระยะหลายปีผ่านมามาฮอดปัจจุบันมีผู้ได้รับทุน JDS จากลาวแล้วหลายกว่า551ทานและผู้รับทุน YLP จำนวน76ทานเพื่อไปศึกษาอยู่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดเป็นสุ่มสนของผู้มีความรู้ความสามารถที่นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวในงานเลี้ยงดังกล่าวทานโคอิซึมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นแก่ผู้รับถือใหม่หลังจากนั้นผู้รับถือหุ้นใหม่ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยกงจากหุ้นอ้ายเอื้อยและบรรดาเขตผู้มีเกียรติจากรัฐบาลลาวพร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำอันมีคุณค่างานเลี้ยงได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการยกจอกอวยพรโดยพนธานกิ่งมโนพรหมมหาไสยห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกำลังใจและอวยพรไสยให้แก่ผู้รับถือก่อนการเดินทางไปศึกษาร่วมกับบรรดาแขกผู้เข้าร่วมทั้งหมดโครงการ JDS และ YLP เป็นเสาค้ำอันสำคัญของความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างผู้นำหุ้นใหม่ของลาวพร้อมนั้นทั้งสองโครงการยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมขยายการปิ่นคู่ร่วมมืออันยาวนานระหว่างสองประเทศลาวและญี่ปุ่นอีกด้วย
1: ในระหว่างวันที่29หา31กรกฎาคมนี้ที่เมืองวังเวียงแขวงวิงจันทน์กรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษการร่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำลันซ่างจัดกองประชุมสัมมนาระดับอนุภาคพื้นภายใต้หัวข้อการเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อสุญโยการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตในขอบการร่วมมืออนุภาคพื้นแม่น้ำของแม่น้ำลันซ่างโดยการเป็นประธานของคณะกลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศของลาวกองประชุมครั้งนี้เป็นการผันขยายแถลงการร่วมของกองประชุมผู้ซีน้ำของบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำของแม่น้ำลันซ่างครั้งที่4ในปี2023และแผนปฏิบัติงาน5ปี2023หา2027ที่เน้นใส่การส่งเสริมการร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการเชื่อมโยงดิจิตอลและการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนเพื่อลดพรทรงวางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลระหว่างประเทศในอนุภาคพื้นท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้เกียรติกล่าวเปิดและผู้ต่างหน้าจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวได้ขึ้นกล่าวมีคำเห็นในภาคเปิดกองประชุมโดยได้เน้นถึงทิศซีน้ำของบรรดาผู้นำของบรรดาประเทศสมาชิกแม่น้ำของแม่น้ำลันซ่างต่อการร่วมมือเศรษฐกิจดิจิตอลและความสำคัญของการส่งเสริมการร่วมมือด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อก้าวไปสู่การเชื่อมโยงและเชื่อมจอดทางด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นและสากลกองประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากกัมพูชาจีนลาวเมียนมาไทยและเวียดนามจุดประสงค์และคาดหมายของกองประชุมเพื่อนำเอาบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากแขนงการเกี่ยวข้องของภาครัฐและภาคธุรกิจสถาบันค้นคว้าการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อเห็นได้ความคืบหน้าของการร่วมมือส่องวางด้านกฎระเบียบและสุขโยงการทำรองมาตรฐานดิจิตอลร่วมกันผลของกองประชุมครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนำใช้เข้าในการกำหนดทิศทางเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อก้าวไปสู่การเสื่อมโยงเศรษฐกิจของอนุภาคพื้นแม่น้ำของแม่น้ำลันซ่างได้อย่างโรงเรียนนอกนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเพิ่มทวีการปรึกษาหารือและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้กำหนดนโยบายและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสนับสนุนจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางอย่างเป็นรูปธรรมกองประชุมสัมมนาครั้งนี้จะเป็นบาดก้าวใหม่ที่สำคัญของลาวและบรรดาประเทศแม่น้ำของแม่น้ำลันซ่างในการร่วมมือกันสร้างระบบนิเวศดิจิตอลที่เข้มแข็งปลอดภัยและความรวมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยืนยงในอนาคต
0: พิธีมอบภาพเสื้อและอุปกรณ์แสงอินฟราเรดซอกหาเส้นเลือดเพื่อสุกยู่ขบวนการจัดหาเลือดอยู่แขวงหลวงพระบางจัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมมานี้ที่แขวงหลวงพระบางโดยมิทานบุญเรือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคณะบริหารงานธนาคารพัฒนาลาวคณะนำองค์การกระเด็งแขวงหลวงพระบางและพนักงานสูตรเลือดเข้าร่วมท่านคำพันแก้วกัญญาห้องผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสาขาหัวหน้าสาขาภาคธนาคารพัฒนาลาวประจำแขวงหลวงพระบางได้มีคำเห็นกล่าวมอบเสื้อจำนวน 2,000 ผืนมูลค่า 120,000 กีบให้กับองค์การกระเด็งแขวงหลวงพระบางเพื่อนำใส่เข้าในโครงการสุกยู่ขบวนการจัดหาเลือดให้บรรลุตามแผนการท่านคำพันแก้วกัญญากล่าวว่าการมอบเสื้อครั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระการนำใส่งบประมาณของภาครัฐต่อการสุกยู่ขบวนการจัดหาเลือดซึ่งในระยะผ่านมา LDB ประจำแขวงหลวงพระบางได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบส่วนเวียกงานจัดหาเลือดอยู่แขวงหลวงพระบางมาโดยตลอดและจะสืบต่อในการสุกยู่ตื่ม ดยการหัวมือกับองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มและองค์การกระเดงแขวงท่านเวียงสวรรค์กระซึมสุขหัวหน้าองค์การกระเดงแขวงหลวงพระบางได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อธนาคารพัฒนาลาวประจำแขวงหลวงพระบางที่ได้สนับสนุนเสื่อในครั้งนี้และยุ่งการจัดงานจัดหาเลือดในระยะผ่านมาพร้อมนั้นท่านยังได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานจัดหาเลือดโดยย่อซึ่งแผนปี2026จะปลุกระดมการบริจาคเลือดให้ได้ 6,000 ถุงในทั่วแขวงมาฮอดปัจจุบันจัดหาได้แล้ว 3,400 กว่าถุงเท่ากับ 56.8% และจะสืบต่อจัดหาเติมอีก 2,588 ถุงสำหรับปี2027ต้องให้ได้ 6,500 ถุงเนื่องจากความเสี่ยงในการปินปัวคนเจ็บนับมือนับสูงขึ้นซึ่งการปลุกระดมขบวนการได้มีการหับการบริการกับทีเคลื่อนทีลงบรรดาเมืองโรงเรียนสถาบันการศึกษาและบรรดากรมกองจัดขบวนการรวมกับบรรดาองค์การจะตั้งโอกาสนี้ท่านบุญเหลือสินไสวรวงศ์ได้มีคำเห็นว่าการมอบเสื้อเข้าในขบวนการสุขโยการจัดหาเลือดอยู่แขวงหลวงพระบางในครั้งนี้จะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญให้แก่สังคมเห็นได้ความสำคัญของการบริจาคเลือดทั้งหันมามีส่วนร่วมต่อการบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมให้หลายขึ้นการมอบหับครั้งนี้นอกจากเสื้อจำนวน 2,000 ผืนแล้วคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางยังได้มอบอุปกรณ์แสงอินฟราเรดหรืออุปกรณ์เยื้อซอกหาเส้นเลือด1สุดมูลค่า49ล้านกว่ากีบพร้อมนั้นได้มอบใบย่องยอของแขวงและใบเกียรติคุณขององค์การกาแดงแขวงให้กับธนาคารพัฒนาลาวประจำแขวงหลวงพระบางตื่มอีก
1: ส่งเรียน2006หา2007นี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีหลายสาขาวิชาชีพให้ผู้ที่สนใจอยากจะเลือกสอบเสียงเข้าเรียนเนื่องจากการเลือกเสียงในสาขาวิชาที่หลายคนแข่งขันกันเข้าเรียนอาจมีความเสี่ยงเพราะมีการแข่งขันสูงท่านเดชานุราชแสนดวงเดชอดีตผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าปีผ่านมามีบางวิชาเซ็นภาษาจีนมีผู้ไปสมัครสอบเสียงถึง 1,000 กว่าคนแต่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสามารถรับได้เพียงแต่100กว่าคนฉะนั้นผู้สมัครต้องได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนบ่ควรแล่นตามกระแสสังคมเกินไปสำหรับวีซ่าใหม่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้รับอนุมัติจะเปิดในศึกษานี้คณะวีซ่าวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มี2หลักสูตรคือคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจการเงินและการประกันภัยระดับปริญญาตรีอื่น
3: พวกเราจะเร่งรัดการกวดให้ไวขึ้นกว่าปีผ่านๆมาก็คือวันที่24สิงหาจะประกาศผลและวันลงทะเบียนอีกวันลงทะเบียนเข้าเรียนจะเป็นวันที่31สิงหาคม2026สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลในหลากหลายช่องทางมีเบอร์โทร WhatsApp Facebook หรือ Department เบอร์โทรสำนักงานวิชาการและการสอบเสียงเป็นเบอร์021770888สามารถติดต่อได้ในหมวดราชการส่วน WhatsApp ใน LINE ก็สามารถสอบถามได้ในเบอร์020555598สำหรับ Facebook ก็สามารถส่งข้อความถามได้ที่ Facebook Fanpage ของศูนย์ประสานงานและรับหนังสือมาแห่งทราบสำหรับเว็บไซต์ก็สามารถเข้าเบิ่งข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ www.nun.edu.lau
1: ท่านเดซานุลาแสนดวงเดชให้สัมภาษณ์ตื่มว่าสำหรับสุขเรียน2006หา2007นี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติยังได้โจบังหลักสูตรที่บ่มีผู้สมัครเข้าเรียนจำนวน11หลักสูตรคือหลักสูตรปริญญาตรี5หลักสูตรหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี11หลักสูตรและหลักสูตรอนุปริญญาตรี5หลักสูตรต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบดลมานี่ที่ห้องประชุมแนวรับสั่งสาดแขวงและ3องค์การจัดตั้งมหาชนขันแขวงได้เข้าร่วมกองประชุมเผยแผ่เสื่อมซึมผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งสาดทั่วประเทศครั้งที่12ผ่านระบบวิดีโอทางไกลร่วมกับศูนย์กลางแนวรับสั่งสาดและแนวรับสั่งสาดบรรดาแขวงในทั่วประเทศภายใต้การเป็นประธานของท่านกิแก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางในรัฐสั่งสัตว์สำหรับแขวงอุดมไซนำโดยท่านบุญคงโทจงเลียจื้อห้องประธานในรัฐสั่งสัตว์แขวงและมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางในรัฐสั่งสัตว์ ทั่วประเทศครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้ถูกภาคส่วนเข้าใจอย่างลึกซึ้งและนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในนี้กองประชุมได้ผ่านเนื้อในสำคัญคือเวียกงานจุดสุ่มกฎระเบียบแนวราวสร้างชาติสมัยที่12ผ่านมติกองประชุมใหญ่และแผนพัฒนาองค์การแนวราวสร้างชาติปี2026หา2030นอกจากนั้นยังได้รับฟังการประกอบคำคิดคำเห็นจากผู้แทนกองประชุมและรับฟังการโอ้ล้มและให้ทิศที่นำจากประธานกองประชุมเพื่อเป็นทิศทางในการเคลื่อนไหวเวียกงานแนวแล้วสร้างชาติให้มีบาดก้าวขยายตัวดีขึ้นเรื่อยๆน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ท้ายเดือนแล้วนี้อยู่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงไซสมบูรณ์ได้จัดกองประชุมส่องแสงเวียกงานรอบด้านประจำไตรมาสที่3และวางทิศทางแผนการประจำไตรมาสที่4ปี2006ของสหพันธ์นักฮบเก่าแห่งชาติลาวอยู่แขวงไซสมบูรณ์โดยมีพลโทวงคำพมมกรห้องประธานสหพันธ์นักฮบเก่าแห่งชาติลาวท่านทองวันธรรมวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: จุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานหอบด้านของสหพันธ์หอบเก่าทาง4แขวงประจำไตรมาส3ปี2006เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนให้บรรดาแขวงได้รายงานสภาพความเป็นจริงข้อดีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากในการเคลื่อนไหวเวียงงานอยู่ท้องถิ่นพร้อมทางวางทิศทางแผนการกำหนดทิศทางเวียงงานจุดสุ่มและแผนการเคลื่อนไหวในไตรมาส4ปี2006ให้มีความสะดวกสบายและบรรลุตามคาดหมายแน่ใส่รับเอาการแนะนำเวียงงานจุดสุ่มจากบรรดากลุ่มและทิศที่นำจากคณะประธานเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องกองประชุมได้รับฟังการผ่านข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นต่างหน้าสหพันธ์นักฮบเก่าทั้ง4แขวงได้ผัดเปลี่ยนกันผ่านบทรายงานการเคลื่อนไหวเวียงงานหอบด้านในไตรมาส3ผ่านมาซึ่งแขวงไซสมบูรณ์ผ่านโดยสหายพันโทสมพลเหืองมณีวันประธานสหพันธ์นักฮบเก่าแขวงพร้อมเดียวกันนี้ต่างหน้าจากบรรดากลุ่มคันศูนย์กลางยังได้ขึ้นแนะนำเวียกงานจุดสุ่มเพื่อให้บรรดาแขวงนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกันพร้อมทางแนะนำเวียกงานกวดกาเวียกงานจัดตั้งพนักงานและเผยแพร่แผนการโฆษณาอบรมประจำปี2006ในสายการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5การเคลื่อนไหวข้อแข่งขัน6หักษาพร้อมทางกำหนดเวียกงานจุดสุ่มและการเกี่ยมขบวนการเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์นักฮบเก่าแห่งชาติลาวครบรอบ24ปีที่จะมาถึงนี้ให้มีความสงบปลอดภัยห้อยสนห้อยและมีบรรยากาศฟุ่มเฟือยคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงไซสมบูรณ์รายงาน
0: ท้ายเดือนกรกฎผ่านมาแขวงอัตตปือได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มิยิงลาววันที่20กรกฎครบรอบ71ปีขึ้นอยู่หอประชุมใหญ่ของแขวงโดยการเข้าร่วมปราศัยของท่านนางมีนาพรไซสมภูห้องเลขาพรรคแขวงโดยมีบรรดาท่านคณะพรรคคณะนำจากพนักงานอ้อมข้างแขวงอดีตการนำเพศหญิงคณะบริหารงานคณะหน่วยหากฐานพร้อมด้วยสมาชิกสหพันธ์มีหญิงเข้าร่วม
6: พิธีเริ่มต้นโดยการรับชมแสดงศิลปวรรณคดีบทเพลงบทฟ้อนและบทลำรวมทั้งหมด13รายการอันออนซอนและเต็มไปด้วยบรรยากาศฟุ่มเฟือยจากคณะบริหารงานสหพันธ์มีหญิงหากฐานต่างๆและหน่วยสหพันธ์มีหญิงอ้อมข้างแขวงจากนั้นก็ได้รับฟังการทบทวนผลงานที่ผ่านมาของสหพันธ์มีหญิงแขวงในพิธีฐานนางมณีพรใส่ชมพูห้องเลขาพรรคแขวงได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวประไสหวนคืนมุ่นเสือประวัติศาสตร์ความเป็นมาการเติบโตขยายตัวและผลงานการเคลื่อนไหวอันโดดเด่นขององค์การจัดตั้งสหพันธ์มิยิงลาวตลอดระยะ71ปีผ่านมาพรรคได้เอาใจใส่อย่างจดจ่อในการปลุกระดมขนขวยก่อสร้างมิยิงให้มีความตื่นตัวประกอบส่วนเขาในภารกิจปฏิวัติและพรรคได้ถือมิยิงเป็นภาคส่วนหนึ่งในกำลังแห่งที่สำคัญของพรรคภายแต่ขั้นทุ่งของในโฮมปลดปล่อยศาสตร์ศูนย์กลางในลาวอิสระก็คือศูนย์กลางพรรคประชาชนลาวทางนี้ก็เพื่อแน่ใจเฮ็ดให้สัมสิกแม่ยิ่งก็คือทัวสังคมและผู้และเขาใจลึกซึ้งถึงคุณงามความดีบทบาทและการอุทิศตนของแม่ยิ่งลาวในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในภารกิจประพักษาและพัฒนาประเทศชาติภายในงานยังได้มีการวางแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆจากผลผลิตเองของบรรดาเอื่อยหน่องไม่ยิ่งภายในแขวงนำอี
7: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: เมื่อบดลมณีอยู่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบุรีคำไซกับแขวงสีกองฝ่ายแขวงบุรีคำไซนำโดยท่านภูวันสัญญาสารห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงฝ่ายแขวงสีกองนำโดยท่านนางเวียงสมัยวงวิจิตห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพร้อมด้วยพนักงานทั้งสองแขวงเข้าร่วม
7: กองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบริคำไซและแขวงสีกองในครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญเป็นพิเศษพอเป็นแขวงสร้างตั้งปีเดียวกัน1984ครบรอบ42ปีและปี2026แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั้งสองแขวงได้เป็นจะพาเปิดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกันซึ่งแขวงบริกรรมไซตังยูภาคกลางและเปลี่ยนบอนที่กิ่วสุดของประเทศโมเกกการพัฒนาด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมด้านบริการและการท่องเที่ยวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6 2026-2030 จะสุ่มใส่พัฒนาตาม6เป้าหมายและ6แผนงานจุดสุ่มว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สร้างเงินไขพื้นฐานในการแก้ไขความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสืบต่อสุ่มใส่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามท่าแห่งเพื่อให้แขวงบริกรรมไซบรรลุเงื่อนไขการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากด้วยการเติบโตที่มีคุณภาพตามทิศสมดุลและสีเขียวบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในปี2030ตามวิสัยทัศน์ของแขวงสร้างแขวงบริกรรมไซเป็นประตูเศรษฐกิจแหล่งผลิตพลังงานบริการทางผ่านและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงสำหรับเวียกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้แบ่งขันคุ้มครองระหว่างแขวงเมืองตาแสงได้ปฏิบัติการแบ่งขันคุ้มครองตามข้อตกลงของหัวหน้าแผนกจันสมนพามีใส่รายงานจากแขวงบริกรรมไซ
8: ต่อไปเส้นหันฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: ห้องความกดดันอากาศตามหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมใต้เป็นตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่กับทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา29องศาที่นครหนองเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา29องศาสำหรับแขวงเซสุมบูนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา21องศาลัดดาก่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
8: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นหันฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่30กรกฎาคมนี้อยู่สำนักงานศูนย์กลางพรรคนครหลวงฮานอยของเวียดนามท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้เป็นประธานกองประชุมคณะซีนำศูนย์กลางเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการหันเป็นดิจิตอลเพื่อพันขยายหน้าที่ในระยะจะมาถึง ในกองประชุมทานเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเฮียคองให้สืบต่อหันเปลี่ยนจากการคุ้มครองความคืบหน้าไปสู่การคุ้มครองบริหารที่มีมากผลละเอียดแต่หน้าที่แม้นต้องกำหนดแจ้งปัญหาที่ต้องแก้ไขหน้าที่จะได้หับถือว่าสำเร็จเมื่อผลิตภัณฑ์ได้นำเข้าใส่การและสร้างเป็นมากผลพร้อมนี้ศูนย์แรงกำลังเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์การตลาดวิสาหกิจมีกำลังความสามารถแข่งขันแต่ละกระทรวงแขนงการท้องถิ่นต้องมีคำตอบอย่างจะแจ้งต่อบรรดาคำถามละเอียดแม้นพวกเขาพร้อมเฮ็ดเทคโนโลยีใดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใดหับใส่ผู้ใดตลาดใดจะนำใส่และผู้ใดรับผิดชอบนำผลิตภัณฑ์นั่นเข้าตลาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีความหมายตามการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมทุกนาทีค้นคว้าล้วนแต่ก้าวไปถึงการสร้างความสามารถมูลไส้หันเป็นการค่าและยกสูงกำลังแข่งขันของพื้นฐานเศรษฐกิจของทั่วสังคม
10: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานเมืองบูดุนมะนิวาสหพันธ์จลจรและจัดซื้อสินค้าจีนเปิดเผยฮู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการจลจรสินค้าทั้งสังคมในทั่วประเทศจีนได้บรรลุ 181,100 ตื้อหยวนสกุลเงินจีนโดยอิงตามราคาที่เทียบกันเพิ่มขึ้น 5.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสรียนเดียวกันของปีก่อนโดยรวมแล้วยังหักษาจังว่าการเติบโตค่อนข้างไว้หลายกว่า 5 ส่วนห้อยความสามารถในการจราจรสินค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมันเทียงผลของการลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพได้รับการเสริมสร้างให้ดียิ่งขึ้นและขนาดความต้องการการจราจรสินค้าได้เปิดกว้างอย่างต่อเนื่องทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
11: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการ

0: ศิลปะคือเครื่องเอประดับชาติภาษาจะต้องลงมือทำจริงจะสมประสงค์ตังมีแต่ว่าจ่าเว้าบ่ลงมือเขียนวาดก็คือดังนำขาดห่วยป่าสิบ่อนแม่นบ่มีทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายแสงแห่งชาติลาว AM ขึ้นสั่น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกมือเริ่มแต่เวลา
1: 10:50 ทาง AM วันจันทร์หาวันศุกร์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แม่นวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 นาที 20:00
0: พวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารว่าจะเป็นเวียกงานการสร้างสาพัฒนาเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสลับสับเปลี่ยนนำเสนอให้ท่านฟังและในมื้อนี้พวกเขาก็จะนำเอาเวียกงานวัฒนธรรม
1: ความเป็นมาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าแทนชนเผ่าแทนก็เป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในวงคณะญาติแห่งชาติลาวที่มีประวัติความเป็นมาคือกับชนเผ่าอื่นๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายจากไซแดนของประเทศเวียดนามในต้นศตวรรษที่19มาตั้งถิ่นฐานบ้านทรงอยู่2บ้านคือบ้านสาและบ้านงิ้วเขตภูสนามเมืองเวียงคำแขวงหลวงพะบางและสาเหตุของการยกย้ายแม่นย้อนศึกสงครามและการโซกเนื้อทีเหตุการณ์ผลิตที่อยู่อาศัยถาวรมีความสะดวกและปลอดภัยซึ่งชนเผ่านี้เขาเจ้าเอื้นตนเองว่าแทนและสื่อที่ใช้ในทางการก็แมนชนเผ่าแทนด้านความเชื่อแมนนับถือพุทธศาสนาเคียงคู่กับการเชื่อถือในเรื่องจิตวิญญาณผีเฮือนผีบ้านผีเมืองผีพ่อผีแม่และผีบรรพบุรุษสมัยก่อนที่เขาเจ้าจัดตั้งภูมิลำเนาดำรงชีวิตอยู่ป่าและผู้ดอยต้องได้นุบไว้ผีเพื่อหลีกเว้นเกี่ยวกับสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นได้บูชาผีบรรพบุรุษผีพ่อผีแม่ทั้งได้มีการเชื่อถือเรื่องโชคลางนอกจากนั้นยังเชื่อถือปูตาผีผู้ผาปลาดงผีแม่น้ำลำเซผีกุกไม้ใหญ่เหล่านี้เป็นต้นในปีหนึ่งๆก็จะมีบุญประเพณีสำคัญเกี่ยวกับการบูชาผีหลายเทือคือการเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองและพิธีกรรมอื่นเกี่ยวกับการปลูกฝังตามฤดูกาลซึ่งพิธีกรรมหนึ่งที่สำคัญก็แมนบุญสลองนางเซิงซึ่งเป็นผู้นำพาและเต้าโฮมสุนเผาแทนผู้ทำอิฐในดินแดนลาวตามประเภทนี้ที่เคยสืบทอดกันมาแต่บุหารนักการเขาเจ้ามักจะปลูกเฮือนและอยู่เฮือนท่านภายในเฮือนจะมีการจัดแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งแม่นไส้สำหรับเป็นบ่อนนอนห้องรับแขกและอีกส่วนที่หนึ่งไส้สำหรับแต่งอยู่ขัวกินส่วนการจัดแบ่งห้องนอนและขนาดความใหญ่น้อยของเฮือนแม่นอิงตามสมาชิกของครอบครัวและย้อนเขาเจ้าจึงมีความเชื่อถือเรื่องผีอยู่แต่ละหลังคาเฮือนจะมีห้านบูชาซึ่งส่วนหลายจะอยู่ในห้องนอนพ่อแม่ผู้เป็นเจ้าของเฮือนฉะนั้นส่วนเผ่านี้จึงมีข้อห้ามและการคลำคือห้ามเข้าห้องนอนและห้ามขึ้นเฮือนเด็ดขาดในเวลามีเครื่องหมายที่เป็นฟดไม้ดิบติดอยู่ฝาเฮือนพร้อมนี้การนุ่งถือของเขาเจ้าในสมัยก่อนผู้ชายนุ่งส่งหัวโตนุ่งเสื้อมีแนงแม่ยิงนุ่งสิ้นตอหัวตีนเกาะเสื้อสีดำผ้าเขียนหัวสีขาวทรงส้นเป็นลายสีส้นลายแมนเพฟไฟย่อมนินทีผลิตด้วยสีไม้ลายมืออันป่านนีดของแม่ยิงแต่มาในปัจจุบันเครื่องนุ่มห่มของเขาเจ้าจะหันมา สวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปตามท้องตลาดส่วนเครื่องนุ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าตนนั้นจะนำใส่ในเวลาที่เฮ็ดพิธีกรรมงานวางแสดงเครื่องนุ่งห่มการแสดงศิลปะและวันสำคัญต่างๆด้านศิลปะวรรณคดีมีลักษณะผสมผสานและยืมจากชนเผ่าที่อยู่ใกล้เคียงการขับล้ำต่างๆแม้นมีลักษณะแบบชนเผ่าลาวหมายความว่าวัฒนธรรมในด้านนี้บ่มีเอกลักษณ์ที่เป็นอันเฉพาะของตนแต่มีภาษาปากเว้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองจัดเข้าในหมวดภาษามอญคาเมบ่มีตัวหนังสือเขียนสามารถเว้าภาษาลาวและภาษาชนเผ่ากะโมได้ดีอันนั้นก็แม่นความเป็นมาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าแทน

ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมในครอบครัว
1: วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของครอบครัววัฒนธรรมทางด้านแบบแผนการดำรงชีวิตของคนลาวเฮาพวกเฮาควรจะได้เบิ่งคืนสังคมครอบครัวซึ่งยามใดพวกเฮาก็ถือว่าครอบครัวเป็นหัวหน่วยที่สำคัญของสังคมผ่านมาครอบครัวของคนลาวเฮาเคยมีขนบธรรมเนียมและระเบียบอันดีงามของตนอยู่อย่างหลงหลายที่พวกเราควรนำใส่เข้าในการศึกษาอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การสร้างครอบครัววัฒนธรรมของเราคือจำแนกให้เห็นองค์ประกอบของครอบครัวซึ่งในนั้นมีหลายคนหลายนาทีหลายความรับผิดชอบแต่ละคนก็มีฐานะมีหน้าที่และการปฏิบัติแตกต่างกันไปแต่ก็ประสานสมทบกันอย่างกลุ่มเกี่ยวเส้นพ่อแม่ผัวเมียพ่อเฒ่าแม่เฒ่าลูกๆหลานๆและอื่นๆจำแนกได้คุณธรรมหรือหน้าที่ของแต่ละคนที่ควรปฏิบัติต่อกันตามฮีตของประเพณีซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของคนเฮาอย่างละเอียดแล้วเฮาก็จะสามารถเห็นได้ว่าครอบครัวที่ก้าวหน้าแท้นั้นเป็นคือแนวใดตามการบอกเล่าของเฒ่าแก่บูฮานได้ให้ฮู้ว่าในโคงที่5ของโคง14นั้นได้แก่ฮีดผัวเมียเมื่อเว้าถึงฮีดผัวเมียโคงเมียก็เว้าถึงคุณธรรมข้อควรปฏิบัติต่อกันและกันระหว่างผัวเมียเมื่อเอากันเป็นผัวเมียแล้วก็อยากหักหอมถนอมต้มตุ้มกันตลอดชีวิตและเอาเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานฉะนั้นในศาสนาพุทธศาสนาเพิ่นได้วางหน้าที่ของคู่ผัวเมียให้ได้ปฏิบัติต่อกันคือผัวเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเปรียบเหมือนดังขาสร้างคู่หน้าเมียคือขาสร้างคู่หลังดังนั้นคำสอนบูฮานจึงมักสอนโดยให้เปรียบผัวหลายกว่าซึ่งผัวแม่นผู้ชายที่ได้รับการแต่งดองตามระเบียบกฎหมายเป็นหน้าที่หนึ่งที่สำคัญในครอบครัวซึ่งนักปราชญ์ลาวบูฮานได้สั่งสอนไว้ว่าหน้าที่ผัวต้องปฏิบัติต่อเมีย5ประการคือยกย่องว่าเป็นเมียอย่างออกหน้าออกตาบ่เบียงบังและบ่หมิ่นประมาทเมียบ่ประพฤตินอกใจเมียดุมันขยันเพียรในการสร้างสาพัฒนาครอบครัวมอบความเป็นใหญ่ในครอบครัวให้เมียคนเดียวให้เครื่องแต่งกายเหมาะสมกับฐานะของตนเมื่อผัวปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อเมียดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจึงเป็นอันยกย่องได้ว่าเป็นผัวที่มีคุณธรรมถูกต้องตามทํานองของผัวและจะได้ให้ผู้เป็นเมียมีความหักมีความอบอุ่นในความหักผิดชอบของตนได้ขั้นผัวมีแบบแผนอันดีงามต่อเมียดังที่ได้กล่าวมานั่นแล้วเมียที่ดีก็ต้องปฏิบัติตนให้สมศักดิ์ศรีในความเป็นลูกแม่หญิงที่ดีของวงตระกูลและเมียผู้ประเสริฐในครอบครัวนั้นและควรปฏิบัติตนดังนี้เป็นผู้ที่ดุมันเฮ็ดเวียกงานในครอบครัวและเวียกงานอื่นๆปฏิบัติการส่งเคราะห์ช่วยเหลือญาติพี่น้องข้างเคียงของผัวได้ดีบ่ประพฤตินอกใจผัวรักษาทรัพย์สมบัติที่ผัวและตนหามาได้ไว้ให้ดีมีความขยันมันเพียรบ่ขี้ข้านมักง่ายในหน้าที่เวียกงานทุกอย่างเมื่อผัวเมียปฏิบัติต่อกันได้ดีแนวนี้แล้วจึงชื่อว่าเป็นผัวแก้วเมียทิพย์ผัวหยิบเมียเซลผัวค่ำเมียคูณและเป็นผัวเมียที่จะเป็นผู้ที่ โกหางสร้างครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าย้อนความเป็นผัวเมียดังทีได้กล่าวมานั้นสิ่งที่จะตามคืนมาก็คือลูกลูกเป็นพยานแห่งความหักของผัวเมียลูกเป็นสมบัติอันประเสริฐทั้งเป็นแก้วตาและดวงใจของพ่อแม่ลูกเป็นสายพ่อพันธุ์อันแน่นอนของวงตระกูลสนั่นผัวเมียแม่นตำแหน่งที่สังคมได้มอบหมายให้ตามหน้าที่ของธรรมชาติคือแนวนั้นแล้วเมื่อลูกเกิดมาผัวเมียก็ได้ตำแหน่งใหม่ตื่มก็คือตำแหน่งที่เป็นพ่อแม่เมื่อมีตำแหน่งเป็นพ่อแม่แล้วมันก็มีหน้าที่มีคุณธรรมจะต้องได้ศึกษาและปฏิบัติต่อลูกดังนั้นเป็นพ่อแม่ที่ดีจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหน้าที่ของตนก็คือมีความหักหอมต่อมตุ้มลูกปฏิบัติคุณธรรมหาประการดังนี้อดทนภาคเพียรเลี้ยงลูกมาพาลูกใหญ่ตามเงื่อนไขความสามารถของตนในสังคมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกเอาใจใส่ให้ลูกได้รับการศึกษาวิชาความรู้เพื่อเหตุให้เขาเจ้าได้มีสติปัญญาดีเมื่อลูกมีสติปัญญามีความรู้พอที่จะประกอบอาชีพได้แล้วก็ช่วยแนะนำสั่งสอนให้เขาเจ้าได้ประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์ตามแนวทางของพรรคและรัฐเฮาหาคู่ครองให้หรือช่วยเป็นเจ้าการในการสร้างครอบครัวให้ลูกตามความเหมาะสมคอยห้ามปามบ่ให้ลูกเฮ็ดความชั่วและแนะนำให้เฮ็ดแต่สิ่งที่ดีดีเมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติเท่าที่มีให้ลูกครอบครองแทนต่อไปถ้าพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกได้คือแนวนี้แล้วจึงนับว่าเป็นไปตามทำนองคงทำอันจะนำพาครอบครัวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนที่ทานฟังผ่านไปนั่นก็แม่นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของครอบครัว

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เที่ยวบ้านเฮาเพื่อเงินตาจะบ่ได้หัวไหลท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ต้องขอขอบใจกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ต้นมาฮอดนี้ขออวยใส่ให้พรแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งตลอดไปสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการขับลำท้องถิ่น
1: ยูแห่งการผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองการสมใจภายในสบายดีท่านผู้ฟัง30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางระบบ AM และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการขับลำท้องถิ่นก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาคเลราชนำเสนอขับลำท้องถิ่นให้เพื่อนวิทยการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อเว้าถึงวันเวลาในกระหมุนเวียนเปลี่ยนไปบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีสิ่งสำคัญก็จงเอาใจใส่ประกอบส่วนสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้และเอาใจใส่สร้างกระบวนการด้านต่างๆเพื่อต้อนรับเดือนสิงหาคมนั่นก็คือวันที่13สิงหาคมปี1950แม่นวันสื่อมวลชนแห่งชาติและพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีวันที่15สิงหาคมแม่นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีวันที่23สิงหาแม่นวันยึดอำนาจทั่วประเทศครบรอบ51ปีฉะนั้นเพื่อให้การสร้างกระบวนการในเดือนสิงหานี้ให้มีความหมายโดยเฉพาะแม่นวันสื่อมวลชนแห่งชาติและการพิมพ์จำหน่ายโดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราปีนี้ครบรอบ66ปีซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้แขนงสื่อมวลชนก็ได้พร้อมกันเอาใจใส่ประกอบส่วนสร้างกระบวนการด้านต่างๆเพื่อพร้อมกันเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญที่มีความหมายนี้เพราะว่ากองประชุมเสื่อมวลชนครั้งที่1ทั่วประเทศก็พร้อมกันไขขึ้นอย่างเป็นทางการและเอาใจใส่จะตั้งพันขยายเนื้อในกองประชุมสำคัญนี้เข้าสู่เวียกงานสื่อมวลชนให้กลายเป็นรูปธรรมฉะนั้นก็จงพร้อมกันสืบต่อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราก็ได้พร้อมกันพันขยายเนื้อในกองประชุมสื่อมวลชนครั้งที่1เข้าสู่เวียกงานฉะนั้นหากก็จงพร้อมกันเอาใจใส่ประกอบส่วนรับผิดชอบให้หล่อนนาทีฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอการสุ่มใส่ในการสร้างตั้ง621ตาแสงทั่วประเทศให้สำเร็จปี2027นี้อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เบิกบานมนต์ชื่นฟังคำลำจากรายการสะก่อน

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้ฮักทานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นฮักทานขึ้นมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพอตูมีตูลุงป้าอาของพวกเราที่กำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นเข้ากะเคี้ยวงามอุ้มทุ่มแล้วบางท้องถิ่นที่ประสบกับภัยน้ำท่วมฉะนั้นพวกเราก็จงเอาใจใส่ผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากสำหรับท้องถิ่นใดที่ประสบกับภัยน้ำท่วมพวกเราก็จงเตรียมความพร้อมปลูกพืชทดแทนเพื่อเอาใจใส่ในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวมีการปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปเพราะว่าพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นจะให้โนรีนำเสนอสุ่มใส่การจะตั้ง621ตาแสงทั่วประเทศให้สำเร็จปี2027
2: การจะตั้งตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จในปี2027ตามการซี้นำของประธานประเทศท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประธานประเทศแห่งสปปลาวในเวลามีคำเห็นโอล้มและได้ให้ทิศซี้นำต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12สืบต่อสุ่มใส่การสร้างตั้ง621ตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จตามแผนการภายในปี2027และสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่อย่างตั้งหน้ากลายเป็นบอนอิงของ5ฐานเป็นบอนบริการหับไส้แก้ไขปัญหาตัวจริงของประชาชนและเป็นบอนผันขยายแนวทางของพรรคลงสู่5ฐานสร้างทวงท่าใหม่ให้แก้เวียกงานก่อสร้าง5ฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างอย่างมีประสิทธิผลให้ตาแสงเป็นบอนเสริมขยายประชาธิปไตยและยกสูงสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนเป็นบอนด้านหน้าของเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่5ฐานพิเศษให้เป็นบอนก่อสร้างพนักงานโดยดึงดูดเอาคนหนุ่มผู้ที่ว่ามีความรู้ความสามารถลงมาซวยเวียกและฝึกฝนรอหลอมอยู่ตาแสงให้หลายขึ้นผ่านขบวนการนั้นจึงคัดเลือกเข้าพรรคเข้ารัฐกรสร้างเป็นบอนพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างนักแน่นแต่หากฐานขึ้นมาอันสำคัญต้องหับประกันให้พนักงานประจำตาแสงกำแน่น4ฮู้ตามคำสอนของประธานไก่สอนพรหมวิหารคือฮู้นำพาด้านการเมืองแนวคิดฮู้จำแนกมิตรศัตรูฮู้ซี่นำนำพาการพัฒนาเศรษฐกิจและฮู้ซี่นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมอันนี้ต้องได้แนะนำให้ละเอียดแขวงเมืองก็ต้องลงไปตัวจริงนำคณะตาแสงที่ว่าสร้างขึ้นมาใหม่พร้อมกันนี้ก็ให้สืบต่อกำหนดการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างเมืองกับตาแสงและตาแสงกับบ้านให้จ่าแจ้งโดยการมอบสิทธิ์อำนาจการตัดสินใจและทรัพยากรที่สมคู่สำหรับการบริการรับใช้ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นหักฐานอำนวยให้ขั้นลุ่มได้ปฏิบัติเวียกงานตัวจริงตามพระราชบทบาทสิทธิ์และหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ขั้นถึงได้สุ่มใส่การค้นคว้าการนำพาซี่น้ำคุ้มครองติดตามสุกโย่และกวดกาให้ดีขึ้นสำคัญต้องหันเป็นทันสมัยการคุ้มครองบริหารรัฐขั้นท้องถิ่นโดยอาจจะทดลองนำไส้กลไกการบริการผ่านประตูเดียวที่มีอยู่แล้วลงจะตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นตาแสงเพื่อเฮ็ดให้การบริการรับไส้ประชาชนมีความสะดวกแท้ถึงทันการและมีคุณภาพดีกว่าเก่าควรค้นคว้าการจัดประเภทตาแสงโดยกำหนดแจ้งฐานาบทบาทสิทธิและหน้าที่ระหว่างตาแสงในตัวเมืองและชนบทตาแสงอยู่เขตทุ่งเพียงและผู้ดอยเพื่อเฮ็ดให้การกำหนดนโยบายมีความสอดคล้องเฮ็ดให้การพัฒนามีจุดสุ่มและสอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษระดับการพัฒนาและท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นพร้อมกันนั้นให้ส่งเสริมบทบาทท่าแห้งหัวคิดประดิษฐ์สร้างของบ้านในฐานะเป็นการจัดตั้งชุมชนเพื่อเป็นกำลังแห้งซวยตาแสง โดยให้บรรดาสหายเอาใจใส่หีบฮ้อนสุกยู่แขนงการที่เกี่ยวข้องที่มีเวียกงานอยู่ฮากฐานออกนิติกรรมละเอียดโฆษณาเผยแพร่ให้องค์การปกครองท้องถิ่นเข้าใจและจะตั้งปฏิบัติให้เป็นเอกภาพซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติ6เดือนผ่านมาก็ได้ประกาศสั่งตั้งตาแสงไปแล้วหลายกว่า379ตาแสงหรือประมาณ61ส่วนห้อยกว่าเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงถึงอย่างใดก็ตามการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานตาแสงยังบ่ทันทั่วถึงเฮ็ดให้หลายภาคส่วนนี่พบความยุ่งยากในการค้นคว้าผันขยายและดำเนินการก้าเกี่ยมสั่งตั้งตาแสงหลายท้องถิ่นยังพบความยุ่งยากในการประกอบบุคลากรเข้าในตาแสงโดยเฉพาะกว่าแมนคณะน้ำตาแสงมีบางตาแสงได้เอานายบ้านที่เป็นกรรมการภาคเมืองแต่บ่แมนรัฐกรเป็นประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงหลายตาแสงยังบ่ทันมีอาคารสถานที่เป็นบ่อนเฮ็ดเวียกที่สมบูรณ์ยังขาดวัตถุอุปกรณ์รับใช้ขาดงบประมาณและอื่นๆมีหางเสียงโจมว่าจากประชาชนจำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลตาแสงซึ่งใช้เวลาและค่าเดินทางเพิ่มขึ้นถ้าเทียบใช้ไปบริการอยู่ห้องการบ้านในเมื่อก่อนสถานที่บริการของตาแสงก็แออัดย้อนการโฮมเอาเวียกงานของแต่ละบ้านมาบริการอยู่ตาแสงจุดเดียวและอื่นๆท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรียกงานที่พร้อมเล็งในการจัดตั้งปฏิบัตินั่นก็คือการสร้างตั้งตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จในปี2027

เงินเดินแทนหนุนนางซอยคนจนต้อยการจักไทยที่ถอยความดีเว้าให้มวนนั่นกะบุญล้วนล้วนม้วนเสื้อแม่นบ่ปนย้ำ

ย้ำเหมือนคนตำโต้ยอย่าได้ย่างหนีกายถามไปยังเมื่อยังคอยจะดีด้วยให้คนคอยไว้ย้ำเป็นคนเมื่อยากขี่ทีเอาความดีเว้าอินด้วยเย็นจอยจากใจบุญประเสริฐกระสิได้ให้เจ้าคิดแต่แนวดีมีพลานิส่งต่อตรงคงที่มีจิตใจอลิโอมโดมจะเว้ามวลสำนวนจะบ่ขี้หายจะเว้าทากทางบุญนั้นบ่เบาหวางใสกระจ่างทั้งสดใสหากมีใจบ่ลิสูตรบ่ได้ผู้สาวเว้า

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ําใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท้องถิ่นใดที่ประสบกับภัยน้ำท่วมพวกเราก็จงกระเกียมความพร้อมเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินเพราะว่าปัญหาความทุกข์ยากนี้เกิดจากหลายสาเหตุท่านผู้ฟังปัญหาความขี้คานมักง่ายปัญหาภัยน้ำท่วมและปัญหาอื่นแม้นกระทบต่อการลงชีวิตประจำวันของพ่อแม่ประชาชนพวกเฮาถ้าเป็นคนขี้คานมักง่ายแล้วพวกเฮาก็เป็นคนทุกข์ยากได้ฉะนั้นความทุกข์ยากนี้บ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้พวกเฮาก็จงพร้อมกันสืบต่อพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาหลายแขวงก็ได้รับผลกระทบจะเป็นพื้นฐานโครงล่างโรงเรียนโรงหมอเงินสารบ้านซองถนนหนทางก็มีผลกระทบท่านผู้ฟังฉะนั้นก็จงบีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิและเครื่องใส่สอยที่จำเป็นพวกเราก็จงพร้อมกันปีแบ่งช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนพร้อมกันปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นด้วยความห่วงใยจากรายการขับลำท้องถิ่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM เลข FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการของพวกเราออกอากาศทั้ง2ระบบคือระบบ AM แม่นออกอากาศเวลา 16:30 น. หา 17:00 น. สำหรับระบบ AM แม่นออกอากาศเวลา 20:00 น. หา 20:30 น. ซึ่งรายการขับลำท้องถิ่นได้นำเสนอสาระความรู้ต่างๆพร้อมด้วยเสียงขับเสียงลำสร้างความบึกบานมนต์ซื่นให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาที่ติดตามรายการขับลำท้องถิ่นตลอดมาตอนนี้บึกบานมนต์ซื่นจากรายการสะก่อนและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไหลยะต่อไป

0: ฟังเสียงครับเสียงลำจากรายการผ่านไปแล้วมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้การรักษาสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสําคัญสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบิ่งแยงร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงพยาธิติดตามมากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิถอกท้องพยาธิตาแดงพยาธิที่มากับภัยน้ำท่วมก็มีหลายสาเหตุเช่นเดียวกันฉะนั้นพวกเราก็จงเอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามทีหลังเพราะว่าปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากก็พบอุปสรรคในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเบิ่งแยงร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงเพราะว่าชีวิตของคนเฮามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-18:30 ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30-21:00
3: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพดอกจำปานั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามและก็มีความหมายลึกซึ้งสำหรับคนลาวเฮามันบ่ได้เป็นแต่ดอกไม้ที่สวยงามด้วยการเห็นด้วยตาเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยความหลากหลายทางด้านจิตใจและวัฒนธรรมสีขาวของดอกจำปาสื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์ความจริงใจความอ่อนน้อมถ่อมตัวของคนลาวดอกจำปาเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักอันมั่นคงในสมัยก่อนคนลาวของพวกเฮานี่ก็ซะดอกจำปาเนี่ยเป็นตัวแทนของความรักและก็ความคิดโหดมาโหดปัจจุบันนี่ก็คือกันดอกจำปาก็ยังเป็นตัวแทนของความรักและความคิดโหดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเหมือนเก่าดังนั้นการที่ดอกจำปาถูกเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำชาติเหล่านั้นก็หลายคนก็คงจะคิดว่ามันย้อนเหตุผลใดวะแต่ว่าเข้าใจว่านี่คือดอกจำปาที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นลาว
1: คนลาวฮู้ดีว่าต้นจำปาเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศถึงจะถูกตัดกิ่งไปปักซำใหม่ก็สามารถเติบใหญ่ได้ง่ายสื่อถึงความเข้มแข็งและความบ่ยอมจำนนเหมือนคนลาวที่อดทนยอมเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อความเป็นชาติบ่เพียงเท่านี้กลิ่นหอมของดอกจำปานั้นก็เปรียบเหมือนความสันติสุขและความฮุ่งเฮืองศรีวิไลของบ้านเมืองถ้าเว้าถึงดวงจำปาแล้วหลายคนอาจนึกถึงเพลงดวงจำปาหรือจำปาเมืองลาวที่แต่งโดยท่านอุตมะจุลมณีซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความหักซาดความคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนและได้กลายเป็นเพลงอมตะที่อยู่ในใจของคนลาวทุกยุคทุกสมัย
0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเพลงที่มีคนรู้จักหลายที่สุดจนว่ากลายเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติลาวนั่นก็คือเพลงดอกจำปาดวงจำปาหรือบางคนเอิ้นว่าจำปาเมืองลาวเป็นเพลงที่แต่งและฮ้องมาแล้วทั้งอยู่ในประเทศลาวของพวกเขาแล้วก็อยู่ต่างประเทศห้องมาหลายสิบปีแล้วดิตั้งแต่ภูเขาบุทันเกิดพุ่นเลยวะผ่านมาเพลงดวงจำปาเป็นบทเพลงที่คนลาวฮู้จักดีแต่ว่ายังมีน้อยคนที่ฮู้ว่าเพลงนี้เป็นผู้ใดแต่งวะเป็นผู้ใดห้องก่อนมูวะเนาะแต่ถึงแต่ก็ตามรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอเสนอให้ท่านได้ฮู้จักเพลงดวงจำปานี้ประพันธ์ขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1942โดยมหาภูมิกิตพงศ์เป็นคนแต่งและกระทานอุตมะจุลมณีนี่เป็นคนให้ทำนองส่วนว่านักฮ้องนั้นมาฮอดปัจจุบันนับขอมือนี่บ่ควายและมีคนฮ้องหลายโพดดังนั้นเพลงทำอิฐจากรายการมื้อนี้มาฟังเพลงนี้ดวงจำปาหรือจำปาเมือง

0: ทานที่เคารพบทเพลงดวงจำปาดอกจำปาหรือจำปาเมืองลาวนั้นเป็นบทเพลงที่พรรณนาถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างดอกจำปาและจิตวิญญาณของคนลาวผูกประพันธ์ได้ใส้กินหอมของดอกไม้ประจำชาติเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความคิดฮอดบ้านเกิดและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายอยู่แคมฟังของบทเพลงนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ห่างไกลซึ่งยังคงจือจ่ำฮากเงาและวัฒนธรรมเสียงแคนของตนเองยังบ่เสื่อมคลายนอกจากนั้นยังมีการเน้นหนักถึงคำมั่นสัญญาที่จะกลับคืนสู่แผ่นดินแม่เพื่อพบปะกันคืนใหม
1: ่มาฮอดปัจจุบันเพลงที่กล่าวถึงดอกจำปานั้นปรากฏว่ามีหลายเพลงแต่ว่าทุกเพลงแม่นได้พรรณนาถึงความสวยงามเป็นพิเศษของดอกไม้ชนิดนี้ซึ่งมันเป็นดอกไม้ที่มีมนต์ขลังฝังอยู่ในจิตใจของคนลาวโดยเฉพาะคนที่ได้พัดภาคหรือห่างไกลไปจากประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองย้อนว่าดอกจำปานั้นมีความหมายอันลึกซึ้งและก็มีความสำคัญยิ่งใหญ่ต่อจิตใจของคนลาวโดยเฉพาะในด้านการเป็นสัญลักษณ์แห่งความคิดทอดบ้านเกิดเมืองนอนในเมื่อจำจรจำจากภาคไปไกลจะไปด้วยเหตุผลใดก็ตามคนเฮาก็ยังคิดถึงดอกจำปานั่นอยู่เมื่อยามใดที่คนลาวเฮามีความรู้สึกว่ามันงอมมันเหงาแล้วก็ตอนที่คนลาวไปอาศัยอยู่ต่างถิ่นดินเพิ่นบ้านพระท่านจังซี่เพียงแต่คำว่าดอกจำปาซื่อนี่เท่านี้ก็จินตนาการกินหอมของดวงจำปานั้นได้แล้วสามารถเฮ็ดให้เฮานั้นคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนคือทอดทงให้ปลายเขาทงนาและสายน้ำดังนั้นเพลงที่พรรณนาเกี่ยวกับดอกจำปานี้จึงมีหลายๆเพลงแต่ถึงใดก็ตามคนเฮาคันเอ่ยถึงดอกจำปาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ฮู้สึกว่าโอ้แม่นประทับใจหลาย
0: นอกจากนี้ดอกจำปายังมีความสำคัญต่อจิตใจในแง่ต่างๆเช่นดอกจำปาถูกยกย่องว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญสูงส่งซึ่งคนลาวทุกหัวใจใส่ซื้อความหมายถึงกันกลิ่นหอมของดอกจำปานั้นถูกบรรยายว่าเป็นกลิ่นที่หอมไปฮอดส่วนลึกของใจและเป็นเสียงเอื้อนเตือนให้ผู้คนที่ห่างไกลได้คิดฮอดประเทศลาวบ่เพียงเท่านี้ดอกจำปายังเปรียบดังเครื่องหมายแห่งความกตัญญูต่อแผ่นดินมีหลายคนคิดเสมอว่าดอกจำปาเปรียบเหมือนสิ่งที่ยืนยันว่าลูกหลานลาวจะบ่มีวันลืมแผ่นดินแม่บ่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใดก็ตามดอกจำปาได้กลายเป็นตัวแทนในการฝากความปรารถนาดีและความคิดฮอดไปหาคนที่รอทาอยู่ทางบ้านพร้อมกับความหวังที่จะได้กลับคืนมาเห็นหน้ากันอีก
1: เพลงที่ทางรายการของพวกเขาจะนำเสนอต่อไปนี้ก็ยังแม่นเพลงที่เกี่ยวกับดอกจำปาซึ่งเป็นดอกไม้ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการให้เป็นดอกไม้ประจำชาติลาวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นตัวแทนความจริงใจความรู้สึกนึกคิดและความสุขของชีวิตแบบลาวๆท่านที่เคารพบ่ฮู้ว่ามีท่านใดๆที่มักฟังเพลงหอมกินจำปาซึ่งเพลงนี้เนื้อในส่วนใหญ่แม่นพรรณนาถึงความผูกพันความคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนและความหักกันลึกซึ้งที่มีต่อพื้นแผ่นดินลาวเนื้อในของเพลงดังกล่าวได้กล่าวไว้ว่าเพียงแต่ได้ยินซื้อหรือลับตานึกเห็นดอกจำปาก็สามารถสำนึกได้ถึงกลิ่นหอมและมันสะท้อนไปถึงหมากหัวใจฝังลึกอยู่ในหมากหัวใจยามเมื่อมีความรู้สึกเหงาดอกจำปาจะเฮ็ดให้เฮานั้นนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนนึกถึงแม่น้ำของที่ไหลผ่านประเทศลาวตั้งแต่เหนือถึงใต
0: ้แม่แล้วเพลงนี้บ่เฉพาะแต่ได้กล่าวถึงดอกจำปาเท่านั้นแต่ยังกล่าวถึงเสียงแคนและวิถีชีวิตของคนลาวซึ่งเสียงแคนที่ดังขึ้นนั้นมันเปรียบเหมือนเสียงเอิ้นให้กลับคืนเมื่อยามบ้านเนื้อในของเพลงนี้สะท้อนถึงชีวิตของคนที่ต้องไปอาศัยอยู่บ้านเพิ่นเมืองทาน แต่กินของดอกจำปาก็ยังคอยเตือนสติให้คิดฮอดประเทศลาวอยู่เสมอเพราะว่าเนื้อในของบทเพลงนี้ได้เน่นและย้ำบอกว่าลูกลาวคนนี้จะบ่มีวันลืมแผ่นดินแม่และยังมีความปรารถนาอย่างแหงกล้าที่จะกลับคืนเมื่อบ้านเพื่อไปอาบน้ำคองและฟังหมอลำห่วมกับคนที่รอท่าอยู่บ้านเกิดนอกนั้นดอกจำปาถูกยกย่องว่าเป็นบุพผามาลายิ่งใหญ่ที่คนลาวทุกคนใช้เป็นสื่อกลางในการส่งความหมายและความรู้สึกหากันดังนั้นต่อไปนี้เฮามาฟังเพลงหอมกินจำปาเพลงนี้เนื้อห้องและทำนองโดยบ่าวลำเซลิกอุดมใส่ขับห้อง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพดอกจำปาเป็นตัวแทนของความผูกพันระหว่างพี่น้องผ่านความทรงจำและความรู้สึกอันลึกซึ้งของคนลาวโดยแท้เพราะว่ามันได้กลายเป็นสื่อกลางแห่งความทรงจำร่วมกันยอมรับว่าหลายคนเมื่อเบิ่งหรือได้กินของดอกจำปาแล้วคงจะเฮ็ดให้นึกถึงภาพวิถีชีวิตที่เคยปฏิบัติร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องเพราะว่าดอกจำปานั้นมันได้กลายเป็นสื่อความหมายถึงกันและกันย้อนว่าดอกจำปานั้นเป็นบุพผามาลาที่ยิ่งใหญ่ที่คนลาวทุกคนใช้เป็นสื่อกลางในการส่งความหมายและความรู้สึกถึงกันและกันของญาติพี่น้องในยามที่ต้องห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนคนลาวมักฝากความปรารถนาผ่านดอกจำปาไปถึงพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันโดยเฉพาะผู้ที่รอทาอยู่ทางบ้าน
1: ดอกจำปาช่วยให้คนลาวรู้สึกคือได้เมื่อยามบ้านโดยการเป็นสิ่งที่กระตุ้นความทรงจำและคาบจินตนาการถึงบ้านเกิดเมืองนอนอย่างชัดเจนผ่านทางความรู้สึกและสิ่งสัมผัสต่างๆโดยเฉพาะเมื่อเบิ่งดอกจำปาในยามเหงามันจะซวยให้เห็นบ้านเฮาในใจภาพที่ปรากฏขึ้นมาคือกับได้ไปเห็นด้วยตาตนเองมีทั้งทงนาป่าเขาต้นไม้ใหญ่และบรรยากาศอันอบอุ่นของบ้านเกิดสำหรับพี่น้องเสื้อซาดลาวผู้ที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดก็อย่าลืมหาเวลากลับมาเยี่ยมยามหรือกลับมาพัฒนาสร้างสาแผ่นดินเกิดของเฮาเสื่อว่าบ่มีแผ่นดินตอนใดจะให้ความสุขเท่าอยู่แผ่นดินเกิด
0: แม่นแล้วสำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่ามีเวลาก็กลับมาเยี่ยมยามถามข่าวเพราะเดี๋ยวนี้นี่นโยบายของรัฐบาลลาวที่มีต่อคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศนั้นแม่นเพิ่นได้เน้นใส่การสร้างความสามัคคีการเปิดกว้างและการอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนลาวอยู่ต่างประเทศได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติหากอีกใส่รัฐธรรมนูญและดำรัสต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นดำรัสเลขที่135ของนายกรัฐมนตรีที่ว่าเกี่ยวกับแนวทางที่สำคัญที่รัฐบาลลาวมีต่อคนเสื้อชาติลาวที่อยู่ต่างประเทศนั้นอันดับหนึ่งเมนนโยบายด้านสิทธิและพันธะซึ่งรัฐบาลลาวถือว่าคนเสื้อชาติลาวที่อยู่ต่างประเทศนั้นเมนภาคส่วนหนึ่งของวงศาคณะญาติแห่งชาติลาวดังนั้นรัฐบาลลาวจึงปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนลาวที่อยู่ต่างประเทศผ่านสถานทูตและสถานกงสุลส่งเสริมให้มีการรักษาฮีดของประเพณีภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
1: อันดับที่2แม่นการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและการพักเซาเพื่อให้การไปมาหาสู่สะดวกขึ้นรัฐบาลได้มีนโยบายพิเศษให้วีซ่าระยะยาวสามารถขอวีซ่าพักเซาได้ระยะยาวเช่นวีซ่า B3 ที่มีอายุ 3-6 เดือนหรือหลายกว่านั้นตามระเบียบการบ่เพียงเท่านี้ยังมีการยกเว้นวีซ่าในบางกรณีหรือตามระยะนโยบายมีการผ่อนผันค่าธรรมเนียมหรือขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่มีต้นกำเนิดเป็นคนลาวอันดับที่3แม่นการส่งเสริมการลงทุนและธุรกิจซึ่งรัฐบาลสุกยู้ให้คนลาวอยู่ต่างประเทศนำเอาทุนฮอนและบทเฮียนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้มีสิทธิในการถือครองที่ดินซึ่งเพิ่นได้มีระเบียบการเฉพาะที่อนุญาตให้คนเสื้อซาดลาวสามารถซื้อสิทธิ์นำไซที่ดินหรือเซาที่ดินระยะยาวเพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบการธุรกิจตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
0: สำหรับเรื่องงานการลงทุนนั้นคนเสื้อซาดลาวอยู่ต่างประเทศที่มาลงทุนอยู่บ้านเกิดจะได้รับการส่งเสริมและปกป้องการลงทุนคือกันกับนักลงทุนต่างประเทศแต่อาจมีบุริมสิทธิ์ในบางแขนงการเป็นพิเศษเพื่อเขาเจ้าสามารถนำใช้ความรู้และวิชาเฉพาะที่มีเข้าในการพัฒนาแผ่นดินเกิดของตนเองรวมกับคนในชาติ เอาล่ะเว้าลมกันมาพอสมควรแล้วมื้อนี้รายการเพลงดังอดีตได้เว้าถึงดอกจำปาและก็นําเอาเพลงที่เกี่ยวพันกับดอกจำปานี้มาเปิดสู่ท่านฟังดังนั้นต่อไปนี้ทางรายการยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าดอกจำปาคือกันครับหลายๆเพลงที่เอ่ยถึงดอกจำปาเพลงนี้ประพันธ์โดยคำลานอกแก้วซึ่งเพิ่นได้แต่งขึ้นในปีค.ศ. 1959และนักร้องต้นฉบับก็แม่นคำลานอกแก้วคือกันแต่เนื่องจากว่าเสียงของเพลงต้นฉบับนั้นมันบ่สอดใส่ดังนั้นทางรายการของพวกเฮาจึงขอนำเอาผลงานการขับร้องของเขนทะลงแสงจันทร์มาเปิดให้ท่านได้ฟังมวนๆนำกันซะก่อนแล้วจึงกลับไปพ่อกันในตอนคอนๆของรายการ

0: ทานที่หักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเซนแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามแม่นแผนการเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลรัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขปัญหาที่ติดพันกับขงเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เข้มงวดกว่าเก่าเวียดนามจัดกองประชุมคณะซีนำการพัฒนาวิทยาศาสตร์และการหันเป็นดิจิตอล6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการจราจรสินค้าทั่วประเทศจีนบรรลุหลายกว่า 180,000 ตื้อหยวนและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามเตทาเคแขวงขมวนหามู่ยาไซเดนลาวเวียดนามเป็นโครงการบุริมสิทธิ์ตามแผนการเสริมขยายการเสื่อมโยงเสื่อมจอดระหว่างลาวและเวียดนามก็คือแผนการเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลโอกาสรายงานเกี่ยวกับการพิจารณาหับพองด้านหลักการโครงการลงทุนก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากตัวเมืองทาเคกแขวงขมวนหามู่ยาไซเดนลาวเวียดนามในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบุดนมานี่ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีประธานคณะซีนำระดับชาติโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามให้ฮู้ว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามเตทาเคแขวงขมวนหามู่ยาไซเดนลาวเวียดนามเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงโดยเป็นการเสนอขอพัฒนาลงทุนจากภาคเอกชนภายในประเทศโดยการลงทุนในรูปแบบ BOT และมีความจำเป็นต้องได้ระดมทุนจากสากลเข้ามาพัฒนาโครงการดังกล่าวฉะนั้นรัฐบาลลาวจึงได้ค้นคว้าเพื่อสร้างเงื่อนไขให้โครงการได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาโดยไวโดยรูปการเข้าสู่การเซ็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความนักเน้นให้แก่บริษัทในการระดมทุนไปเคียงคู่กับการสืบต่อปฏิบัติบรรดานาเวียกที่ยังบ่ทันสำเร็จท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์ให้ฮู้ตึมว่าอีกตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจเทคนิคเห็นว่าโครงการจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสร้างรายรับจากการขนส่งได้หลายกว่า32,600,000 ดอลลาร์ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารจากปี2030ซึ่งเป็นปีที่คาดว่าโครงการจะสำเร็จและดำเนินการนำไส้จะเพิ่มขึ้นจำนวน853คนต่อมือและปี2050จำนวน 11,133 คนต่อมือประมาณการขนส่งสินค้า79ตันต่อมือในปี2030และฮอดปี2050จะบรรลุถึง 47,133 ตันต่อมือสามารถสร้างเวียกเหตุงานทำในระยะการก่อสร้างเส้นทางรถไฟประมาณ 3,500 คน
0: ในตอนหน้ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขปัญหาที่ติดพันกับขงเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เข้มงวดกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาป้ายโฆษณาปัญหาเสียงเนืองนั้นเกินขอบเขตและปรากฏการย่อท่อต่างๆที่มักเกิดขึ้นท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2566เมื่อบดุลมานี่ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านฮู้ว่ารัฐบาลเสนอให้แต่ละกระทรวงองค์การเทียบเท่าเป็นเจ้าการลงหักฐานซวยแฝงตามข้อตกลงเลขที่27/นย.ลงวันที่20เมษายน2566สุ่มใส่จะตั้งพันขยายผลบรรดากองประชุมผลการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของการน้ำผักหลัดขอบการความมือสองฝ่ายหลายฝ่ายให้เป็นรูปธรรมลายขึ้นการเกี่ยมหอบด้านให้แก่การเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำขันสูงและการต้อนรับคณะผู้แทนต่างประเทศที่จะเยี่ยมยามลาว
2: สืบต่อสุ่มใส่ส่องแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเด็ดขาดบ่ให้การสัญจรถูกตัดขาดและก็สร้างบรรดาเส้นทางที่กำหนดได้แผนแล้วให้มีความคืบหน้าไว้สืบต่อสุ่มใส่สุ่มโยกการผลิตฤดูฝนติดตามเฝ้าระวังและแจ้งให้ทราบเกษตรกรกล้าเกี่ยมรับมือเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพยาธิพืชสัตว์ที่อาจจะกระทบต่อการผลิตของประชาชน6สืบต่อกะเกียมจัดการสอบเสียงคัดเลือกอนักศึกษาเข้าเรียนในศึกศึกษา 2026-2027และปลุกระดมสร้างเงินไขที่เอื้ออำนวยให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกาเขียมเปิดสกเรียนใหม่ในทุกสั้นเฮียนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการประละการ

0: เฮียนและส่งเสริมอย่างงานกีฬาให้มีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆสืบต่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพสนองแรงงานให้เพียงพอกับความต้องการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกตามด้านต่างๆในขอบเขตตัวประเทศ
1: ท่านเครื่องคำแก้วหนูจันในฮู้เติมว่ารัฐบาลได้เสนอให้บรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นสั่งรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติที่ซีน้ำของรัฐบาลตามมติคำสั่งแจ้งการต่างๆในระยะเดือนมิถุนาหาเดือนกรกฎแล้วรายงานให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งรวมรายงานทางนายกรัฐมนตรีบรรดาทานห้องนายกรัฐมนตรีผู้ซีน้ำได้รับทราบและมีทิศซีน้ำพร้อมทั้งสุ่มใส่กระเกียมหางกฎหมายต่างๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกล่องประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่สิบให้หับประกันทางด้านเนื้อในและทวงทันเวลา
2: วันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้จัดพิธีเลี้ยงส่งผู้รับทุนใหม่ของโครงการทุนสุราล่าด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ JDS และโครงการผู้นำหนุ่มหรือ LP จัดขึ้นยงแฮมเศรษฐาปรนครหลวงจันทร์ในจำนวนผู้รับทุนทั้งหมด22ทาน21ทานแม้นได้รับทุนภายใต้โครงการ JDSและ1ฐานภายใต้โครงการ YLP ซึ่งได้ผ่านขบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดและจะเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศญี่ปุ่นงานเลี้ยงครั้งนี้ได้มีผู้รับทุนหุ้นใหม่พร้อมทั้งศิษย์เก่าของโครงการ JDS และ YLP มาพบปะกันเป็นจำนวนหลายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความลึกซึ้งนักแน่นของเครือข่ายนักศึกษาเก่าที่โครงการทุนการศึกษาของญี่ปุ่นได้เสริมสร้างตลอดระยะหลายปีผ่านมามาฮอดปัจจุบันมีผู้ได้รับทุน JDS จากลาวแล้วหลายกว่า551ทานและผู้รับทุน YLP จำนวน76ทานเพื่อไปศึกษาอยู่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดเป็นสุมสนของผู้มีความรู้ความสามารถที่นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวในงานเลี้ยงดังกล่าวทานโคอิซึมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นแก่ผู้รับทุนใหม่หลังจากนั้นผู้รับทุนหุ้นใหม่ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยกงจากคุณอ้ายเอื้อยและบรรดาเขตผู้มีเกียรติจากรัฐบาลลาวพร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำอันมีคุณค่างานเลี้ยงได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการยกจอกอวยพรโดยพนธานกิ่งมโนพรมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกำลังใจและอวยพรไซให้แก่ผู้รับทุนก่อนการเดินทางไปศึกษาร่วมกับบรรดาเขตผู้เข้าร่วมทั้งหมดโครงการ JDS และYLP เป็นเสาค้ำอันสำคัญของความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างผู้นำหุ้นใหม่ของลาวพร้อมนั้นทั้งสองโครงการยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมขยายการเปลี่ยนคู่หัวมืออันยาวนานระหว่างสองประเทศลาวและญี่ปุ่นอีกด้วย
1: ในระหว่างวันที่29หา31กรกฎาคมผ่านมานี้ที่เมืองวังเวียงแขวงวิงจันทน์กรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษการร่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำลันซ่างจัดกองประชุมสัมมนาระดับอนุภาคพื้นภายใต้หัวข้อการเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อสุขโยการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตในขอบการร่วมมืออนุภาคพื้นแม่น้ำของแม่น้ำลันซ่างโดยการเป็นประธานของคณะกลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศของลาวกองประชุมครั้งนี้เป็นการผันขยายแถลงการร่วมของกองประชุมผู้ซีน้ำของบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำของแม่น้ำลันซ่างครั้งที่4ในปี2023ได้แผนปฏิบัติงาน5ปี2023หา2027ที่เน้นใส่การส่งเสริมการร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการเชื่อมโยงดิจิตอลและการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนเพื่อลดพลทรงวางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลระหว่างประเทศในอนุภาคพื้นท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้เกียรติกล่าวเปิดและผู้ต่างหน้าจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวได้ขึ้นกล่าวมีคำเห็นในภาคเปิดกองประชุมโดยได้เน้นถึงทิศซีน้ำของบรรดาผู้นำของบรรดาประเทศสมาชิกแม่น้ำของแม่น้ำลันซ่างต่อการร่วมมือเศรษฐกิจดิจิตอลและความสำคัญของการส่งเสริมการร่วมมือด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อก้าวไปสู่การเสื่อมโยงและเสื่อมจอดทางด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นและสากลกองประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากกัมพูชาจีนลาวเมียนมาไทยและเวียดนาม จุดประสงค์และคาดหมายของกองประชุมเพื่อนำเอาบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากแขนงการเกี่ยวข้องของภาครัฐและภาคธุรกิจสถาบันคุ้นคว้าการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อเห็นได้ความคืบหน้าของการหัวมือส่องวางด้านกฎระเบียบและสุขโยงการทำรองมาตรฐานดิจิตอลรวมกันผลของกองประชุมครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนำใช้เข้าในการกำหนดทิศทางเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อก้าวไปสู่การเสื่อมโยงเศรษฐกิจของอนุภาคพื้นแม่น้ำคองแม่น้ำลันซ่างได้อย่างโรงเรียนนอกนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเพิ่มทวีการปรึกษาหารือและการหัวมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้กำหนดนโยบายและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสนับสนุนจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางอย่างเป็นรูปธรรมกองประชุมสัมมนาครั้งนี้จะเป็นบาดก้าวใหม่ที่สำคัญของลาวและบรรดาประเทศแม่น้ำคองแม่น้ำลันซ่างในการหัวมือกันสร้างระบบนิเวศดิจิตอลที่เข้มแข็งปลอดภัยและความรวมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยืนยงในอนาคตขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่30กรกฎาคมนี้อยู่สำนักงานศูนย์กลางพรรคนครหลวงฮานอยของเวียดนามท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้เป็นประธานกองประชุมคณะซีนำศูนย์กลางเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการหันเป็นดิจิตอลเพื่อพันขยายหน้าที่ในระยะจะมาถึงในกองประชุมทานเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเฮียคองให้สืบต่อหันเปลี่ยนจากการคุ้มครองความคืบหน้าไปสู่การคุ้มครองบริหารที่มีมากผลละเอียดแต่หน้าที่แม้นต้องกำหนดแจ้งปัญหาที่ต้องแก้ไขหน้าที่จะได้หับถือว่าสำเร็จเมื่อผลิตภัณฑ์ได้นำเข้าใส่การและสร้างเป็นมากผลพร้อมนี้ศูนย์แรงกำลังเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์การตลาดวิสาหกิจมีกำลังความสามารถแข่งขันแต่ละกระทรวงแขนงการท้องถิ่นต้องมีคำตอบอย่างจะแจ้งต่อบรรดาคำถามละเอียดแม้นพวกเขาพร้อมเห็นเทคโนโลยีใดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใดหับไส้ผู้ใดตลาดใดจะนำไส้และผู้ใดหับผิดชอบนำผลิตภัณฑ์นั่นเข้าตลาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีความหมายตามการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมทุกนาทีค้นคว้าล้วนแต่ก้าวไปถึงการสร้างความสามารถมูลไส้หันเป็นการค่าและยกสูงกำลังแข่งขันของพื้นฐานเศรษฐกิจของทั่วสังคม
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานเมื่อบูดุลมณีวาสหพันธ์จลจรและจัดซื้อสินค้าจีนเปิดเผยฮู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการจลจรสินค้าทั้งสังคมในทั่วประเทศจีนได้บรรลุ 181,100 ตื้อหยวนสกุลเงินจีนโดยอิงตามราคาที่เทียบกันเพิ่มขึ้น 5.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสรีเงินเดียวกันของปีก่อนโดยรวมแล้วยังหักษาจังว่าการเติบโตค่อนข้างไว้หลายกว่า 5 ส่วนห้อยความสามารถในการจลจรสินค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมันเทียงผลของการลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพได้รับการเสริมสร้างให้ดียิ่งขึ้นและขนาดความต้องการการจราจรสินค้าได้เปิดกว้างอย่างต่อเนื่องทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงศ์ไสอ่าน

เป็นคนอย่าอวดอ้างว่าตัวเก่งเกินระดับสั้นสื่อคมในฝักอย่าเสื่องโอมคงไว้คมบ่มานำไส้ก็คือคมบ่มีค่าบ่โทผ้าขี้เมียงที่นำไส้อยู่ทุกวันแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำความมวลซื่นมาเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนอนแล้วยังเนาะแต่ว่ายังบ่หลับเนาะหรือว่าหลายท่านก็ยังบ่ทันหลับนอนยังคงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่หรือว่าท่านสิไปสิมาทางใดก็แล้วแต่อยู่ตำเฮือนซางบ้านซองเดินทางไกลใส่ทางรถอ้าวท่านขอให้ทุกท่านจงมีสติในการใช้ชีวิตหรือว่าผู้ที่ไปมาก็มีสติในการใช้ยานยานพาหนะเนาะขอให้ไปฮอดจุดหมายปลายทางอยู่ตำเฮือนซันบ้านซองก่อนจะเข้ารับเข้านอนเมียนหมัดสิ่งของที่มีค่าอัดประตูเนาะเพื่อว่าหลีกเว้นโจรหายอ้ายขโมยเด้เพราะว่าในปัจจุบันนี้สังคมบ้านเฮาก็คือดังทุกคนได้รับรู้แต่ว่าถ้าเฮามีสติและเรื่องทั้งหมดทั้งปวงก็จะบ่เกิดขึ้นเนาะก่อนจะมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจะพาท่านมามวลซื่นกับพจน์ก่อนทำอิฐจากรายการในคืนนี้ผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามขอมอบก่อนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนสื่อว่าอยากให้น้องกลับมา

จากนาห่างห้องเพื่อนหูแฮมปีแล้วเด้ยังบ่งูคืนคอนที่นอนนางลึงไปอยู่เมืองหมอบมนปนเปคนหังเศร้าห้องแถวแคบคอยพอนึ่งนั่งนอนเวียกทีนางโศกได้กดออกขายแหงนายไส้แหงเกินโมงอยู่โฮงงานโซงบางเดือนโอทีหน่อยอดออมเพียงจับจ่ายค่าอาหารเศร้าห้องเงินทอนผัดบ่เหลือเดือนต่อเดือนหมอบเมียนปัดปลายปิดกระเป๋าเงินบ่คงขาเหลือเพื่อพอเหลือไว้ยามเมื่อถือคิงไข่ซีบผจรจับสั่นเงินบ่มีจ่ายซื้อตาดยาต้านพยาธิไอสำนอคันเหน็นทนทุกข์ทรมานหนักหนาอยากให้นางคืนคอนบอนเบเบาะบอนบอนสองเฮาหยอกเย้ากลางนาคอนกากีบน้องจากไปอ้ายก็เศร้าอยากให้กับตาวห้องเฮือนห้านหูค่ะ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทกลอนทำอิฐผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะซึ่งเป็นบทกลอนจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นว่าอยากให้น้องกลับมากับบ้านนาของเฮาเพราะว่าน้องก็อยากบ้านไปเพื่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตามของจักของงานนั่นแหละเพิ่นว่าเงินเดือนก็บ่พอจับจ่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็โอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่าครองชีพอันใดก็แพงทั้งนั้นถ้าว่าบ่ไหวก็กลับมาเด้อว่าซั่นกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเฮามาตำฮู้เพิ่นว่าอยากให้น้องเต่าคงคืนท่านฮู้เฮาเพิ่นว่าผ่านมาน้องก็เคยตำฮู้อยู่เรือนอยู่ศาลของเฮาถ้าว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ไหวก็กลับมายังคงคอยท่าอยู่เสมอเพิ่นว่าเนาะเอามาเข้าสู่บทกลอนต่อไปเป็นกลอนเขียนจากดาวเปล่งแสงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่มีชื่อว่าขอแยงได้บ่

น้องท่านฝนเปรียบใดจันแจมจันเพ็งรัศมีเฮืองหองเวิร์นนาภาบนฟ้าวาสนาของอ้ายพอเพียงแยงซองเหมือนกระต่ายลำจองสะอ่อนโอ้อยากห่วมเหียงพระจันทร์แล้วอุตตะแลลำสิ่งพอพี่นอนหลับเด้อข้อผักนวลนางหลายจึงเอ่ยจาจีตานขอเมตตาหวานซ้ำเจือจานยิ้มให้แดพอประโลมรูปไล่สโลมเลี้ยงหน่วยมโนอายแล้วบ่ได้จ่าปากเว้าดอมอุ่นคนสวยตามท้อนเพียงได้เห็นคนงามนับว่าบุญสายอายบ่ได้สูนขีงน้องเห็นหอยใจเสื่นยิ่งอื่นในโลกลาบ่คือลานาถแพงพี่แล้วขอเด้อดอกฟ้าผู้สูงทรงคือหงอย่าได้เคืองพาไทยหมองบ่าวพี่สายอ้วนอายขอประพันธ์ก่อนเกี้ยวบอกหักสาวแก้มไปลายอย่าเปิดนายคนขี่ให้ขอแยงท้ายเพิ่นผ

บทกลอนขอยังได้โบจากดาวเปล่งแสงเนาะไปเห็นคนจุดคนงามแล้วโอ้ยเพิ่นว่าเหมือนจันทร์วันเพ็งเลยที่ส่งแสงรัศมีเฮืองฮองอันนี้ก็วาสนาของอ้ายนี่สิสมอยู่บ่ว่าซั่นถ้าว่าบ่สมก็ขอได้แต่แยงจะเป็นบุญแล้วเพิ่นว่าเนาะเอาฝากฝากให้กับเพื่อนมีรายการทุกทุกทางที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังรายการพูดก่อนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้มาหับฟังพูดก่อนจากโศกไซไตแดงเมืองคำบทก่อนของเพิ่นมีสื่อว่าดวงใจแม่

เมมุดสินกินควงสาวข่าวตังทองเมจำตรงคงคอยท่ากำหนดหมายเมบ่เคยเอ่ยวาจาท่าทีให้เมถูกกายหมายกำเนิดเกิดลูกตนเมทุนเฝ้าเดือนเก้าคอดรอดชีวิตเมใกล้จิตผูกพันติดสนิทตนเมทุกจนความสับสนแสนนานดนเมสู่สนปล่อยคนมาหาสุกินเมไหลหินป้องกันยุงฝุ่งผีมารเมหางานใส่ปัญญาหาทรัพย์สินเมหากินเรื่องหนี้สินบ่เคยบ่นเมอยู่กินในศีลธรรมสำนวนจ๋าตอนลูกหุบใจเมอุกเมบุกเบิร์นตอนลูกขืนใจเมขมแต่ขมจ๋าตอนลูกไข่ใจเมนอนแต่มืนตาตอนลูกลาเติบก้าใหญ่แต่ลาไก่เมหวังให้ลูกเมไปเรียนศึกษาเมห่วงหาลูกเวลาตัวห่างไกลเมห่วงใหญ่ลูกในใส่เหมือนดวงใจเมฝากไว้ลูกขานไขอ่านหบถั่ว

0: าแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้ย่อมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทก่อนที่มีชื่อว่าดวงใจเมซึ่งผลงานการเขียนของโชคใสไตแดงเมืองคำมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่กำลังรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้หวังว่าบทกลอนเสียงเพลงผ่านไปคงจะสร้างความมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีเนาะมาเข้าสู่บทกลอนต่อไปเป็นบทเขียนของสีวงไซนามมนตรีมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานได้รับฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนมีชื่อว่าหักเนรคุณ

ยามเมื่อถูกยากเยือนคืนขาดกำลังอ้ายยังคอยเคียงกายคู่ของตัวเจ้ายามเมื่อเขาปองหายบ่เคยหายเหินห่างเป็นถูกทางเพื่อเจ้าความเศร้าบ่ให้มีบัดนี้ยามเมื่อเจ้าผ่านพ้นบัญหานับนาประการเจ้าเลยหมางมือหนีสื่นสมเขาจอยเฮาผู้คอยเคียงเว้าเอาดีอยู่ซวยสัมผัสหายมิดมวยหนีหน้านายแหนงแหงเอ๋ยบ่คิดบ่เตกี้ยามเจ้าบ่มีไผยามน้ำตาไหลนองคู่ประคองเป็นอ้ายบัดนี้สั่งมาไล่ลาทิมคนเดิมคนเก่านี่บ่ได้เต่าแล้วผัดเริ่มซ้ำทิมหมาคำบูหารกล่าวนั้นมันหากแม่นความผิงให้คนิงหวนคิดคำคูณได้เดือเจ้าบาดเต่าหลุดมือนั้นอย่าฝันหมาสิแลนสวยมันหากเป็นได้สามโคกคอยบ่สนจ้อยแลนนำเต่าแล

บทกลอนที่มีชื่อว่าหักเนรคุณจากศรีวงศ์ไสยนามมนตรีเพิ่นว่าแต่กี้แต่ก่อนยามเฮาหักกันเฮ้ยเป็นกําลังแห่งใจให้น้องนะลืมแล้วบ่ส่วนสวยทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ามีใหม่ลืมเก่าได้กินเต่าลืมหมาบ่ว่าซั่นอันนั้นเป็นคําบูฮานเพิ่นว่ามีใหม่ลืมเก่าได้เต่าแล้วลืมหมาอันนี้ก็แม่นฝากฝากให้เด้อว่าซั่นถึงว่าจะลืมก็ต้องคิดเห็นแด้แต่กี้แต่ก่อนเคยสวยเหลือเคยเบิ่งแยงเคยให้กำลังใจกันมาตลอดว่าซั่นเนาะขอบใจบรรดาเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้มารับฟังก่อนต่อไปซึ่งก่อนบทนี้ผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามอีกแล้วเนาะเพิ่นบอกว่าค่ำคืนนี้ขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนชื่อว่างามธรรมชาติเมืองเหนือ

เหลียวเห็นเมฆตั้งก้นกำฝ่ายหัวพันไผ่บ่ทันยามถึงยาโลเสียลาให้พับเอายังผ้าผืนนวมไปเดอากาศหนาวแนบเนื้อยังสิได้พึ่งบิงขี่รถไปจิงหูหูหอมเหวลึกเห็นผาหินเรียงลายกายกองเลียนกอนสุ่มไม่หกไม่เฮียลำยาวป่วยเอียงบางบอนเป็นขี่ลาวลมเหลืองแห้งเหี่ยวตายเลี้ยวลงไปหอมห่วยหลดไตเพิงคูเห็นหมู่เมโคคุมเคลื่อนคุมป่ายไม้คือจังสมุทรน้ำนาทีหลวงกวงใหญ่ทะเลหมอกหนาป่าไม้ข่าวจ้าอาตาทางหลดงูขดโค้งเลาะเรียบสันภูคือจังงูพรมรวยผ่าเวินวังน้ำยังมีเฮือนลาวมงถึงคูเป็นญาณเสียงขันไก่ไก่บ้านคือเอิ้นถักทายมวนเดคูเสียดฟ้าสูงซอยอหยกมีสายทานลั่งไหลเลิงเลื่อยเฟื่อยคุมไม้เผาวันผักกูดเป็นปูดเป่าคาข้างงาหยางขั้นเมนตกหอดกำเมืองป่ากลางภูสื่อว่าเมืองหัวเมืองเก่าเศร้าหินตั้งบูฮานสร้างหลายพันปีผ่านปะให้คนรุ่นหลังเงือกงอประสงสร้างเพื่อหยังมาฮอดนี้พอเล่าพางพางบ่สร้างหาคำคมสอดสีหย่อยองสมกับภูมิภายพื้นงามตานำหมอกมาไปเห็น

ท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนงามธรรมชาติเมืองเหนือเอาไปพบไปเห็นผู้ใดทางกำฝ่ายหัวพันโอ้ผู้ใดได้ไปแล้วก็แม่นแสนงดงามหลายทางไปก็ขี่รถนี่บ่จักเลี้ยวซ้ายงูขวาเพิ่นว่ามีหอมมีเหวลึกเห็นพาเรียงเรียงลายกายกองเหรียญก้อนเห็นธรรมชาติที่งดงามหลายเนาะและพร้อมกันนั้นก็เป็นสิ่งที่งามไปกว่านั้นก็คือทะเลหมอกใช่ป่ะทะเลหมอกผสมประสานกับป่าไม้เห็นแล้วก็งามตาลายอีหลีเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าเมืองเหนือนี่เป็นแดนข้าวขาวสาวงามอาจังสั้นมีก่อนมาฝากให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการโมสุขุสุคนที่กำลังนอนหับฟังอยู่ในขณะนี้มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่เสด็จมาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาณผู้ดำเนินรายการให้ทานได้หับฟังพร้อมด้วยในสร้างบันทึกเสียงในสร้างส่งเสียงขออวยใส่พรความสุขโชคดีมีเงินใส่ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งอยู่กับปุ่นนองเนาะเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงล้ำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ประธานได้รับฟังในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะบางท่านอาจจะกำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้บางท่านจะกำลังกลับบ้านกับเพื่อนหรือว่าไปเวียกไปงานกระดี่เนาะการเดินทางในโมงนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่รับฟังรายการของเฮาไปน้ำก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะรับฟังข้อมูลข่าวสารได้ฟังเสียงเพลงเสียงลำได้แต่ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเพราะว่าบางครั้งถ้าว่าเพลงใดที่ว่าเฮาฟังไปแล้วถึงใจบ่เพลินเกินนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังเนาะไปฮอดจุดใดทีเป็นแต่หลุดพ้นความไวก็ขอให้หลุดลงก่อนนะท่านผู้ฟังเด้ออันนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใยประธานขอให้ทุกคนเดินทางไปฮอดจุดหมายไปทางด้วยความปลอดภัยสำหรับรายการลาติเสียงเพลงของพวกเฮาเนาะก็จะมีในหลายข้อมูลข่าวสารสลับสเปียนสลันฮู้สิ่งดีๆพร้อมกับเสียงเพลงแต่ละไอเนี่ยเสียงบุญน้องจะแบ่งเป็นเทละสองเพลงเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เป็นการสร้างบรรยากาศในการรับฟังรายการในมื้อนี้เอาเป็นว่ารับเป็นบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ให้ประธานที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ได้เนาะซึ่งว่าหลายครั้งเนาะความสุขของเฮากับบ่ได้ขึ้นอยู่ว่าเฮาต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมเนาะบางคนก็มีความสุขจากการที่เพียงแต่ได้หยุดพักบึดหนึ่งอะบึดพักบึดหนึ่งหรือว่าปล่อยใจไปกับเสียงเพลงได้ฟังเพลงที่ว่าถือใจไปเนาะก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความปิดเมื่อยไปในตัวบอกว่าเราจะอิดเมื่อยจากการเห็นเวียกงานมาหมดมือแล้วเนาะบางคนว่ามีความอิดเมื่อยท้อถอยได้มือบ่อยากไปเห็ดเวียกบอหรือว่าคิดต่างๆนานาไปเนาะก็ขอให้ทุกท่านคิดว่าเฮายังมีมืออื่นในการเริ่มต้นใหม่เสมอนะท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าเฮาจะประเสริฐหรือว่าพบเจอกับสิ่งใดมาก็ตามก็ขอให้การรับฟังเสียงเพลงการรับฟังรายการในมื้อนี้เป็นการสร้างกำลังใจสร้างพลังใจให้กับประธานเพื่อที่จะมีแรงในการไปสู่กับเวียกงานเสื้อวานาทีเวียกงานเนาะอาชีพของประธานนี่ก็แตกต่างกันไปบางท่านอาจจะเป็นนักเฮียนบ่เนาะน้องนักเฮียนบ่ที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หรือบางท่านอาจจะเป็นพนักงานทหารตำรวจหรือว่าสาวให้สาวนาสาวหัวสาวสวนกระดี่เนาะบ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกงานใดบุน้องก็ขอเอาเสียงเพลงจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

มิรายการกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเนาะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการสารณฮู้สิ่งดีแด่การบอกเตือนต่างๆเนาะการแนะนำเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีแล้วก็สลับสับเปลี่ยนแต่ละอย่างก็มีเสียงเพลงเสียงลัมก็หวังว่าจะถึงใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับโมงนี้เนาะบางท่านที่บ่ฮับฟังรายการอยู่ในเฮือนนี่บางคนก็ว่าเกียมจะเข้ารับเข้านอนแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนกวดเบิ่งกวดกาเบิ่งให้ดีเนาะงานสานบ้านสองของเฮาปะทางประตูต่างๆรวมไปถึงฟืนไฟเนาะท่านผู้ฟังอยู่ตามนอกเฮือนในเฮือนหรือว่าเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละก็เบิ่งให้ดีพัดลมโทรทัศน์ต่างๆคันว่าผู้ใดเปิดแอร์นอนนี่ก็อยากให้เบิ่งให้ดีเนาะบางคนมาเปิดตั้งแต่หัวแรงจนฮอตแจ้งนี่ก็อยากว่าอันตรายเด้อท่านผู้ฟังเด้อเปิดแดแล้วก็มีเวลาพักผ่อนของมันเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ยิ่งอันตรายท่านผู้ฟังเนาะมีเวลาเปิดแล้วก็มีเวลาหมดแดบ่แม่นว่าเฮาสิเปิดตลอดเนาะอันนี้มันก็บ่ได้เครื่องกันว่าฮ้อนนี่ก็ต้องได้มีการพักผ่อนได้เนาะอันตรายท่านผู้ฟังเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรบ่ปัญหาการเกิดอัคคีภัยต่างๆนี่นะเชื่อว่าให้ก็บ่อยากให้มันเกิดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้ากาเนาะเบิ่งน้ำกันเบิ่งซวยกันให้ดีเข้ารับเข้านอนบอกหรือว่าออกไปเวียกไปงานบนอื่นก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

ส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังมวลผ่านไปหวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะหับฟังเสียงเพลงเสียงลำได้อยากจะฝากไปให้หมู่เพื่อนเนาะหรือบางท่านที่อยากจะตำหนิติชมรายการอยากจะส่งข่าวข่าวอื่นๆมาเนาะบุญน้องยินดีต้อนรับที่หมายเลขโทรศัพท์020-598-6834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านและกับบุญน้องแจ้งเตือนสำหรับวันเวลาที่มีในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะเพราะว่าหลังจากโมงอื่นหลังจากโมงเลิกเวียกไปบุญน้องก็มีหน้าที่อื่นๆที่จะได้เหตุเส้นเดียวกันเนาะฉะนั้นก็ขอฝากมีในการโทรมาในเวลาเหตุเวียกเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่บุญน้องจะได้บันทึกรายการและก็ซอกหาเสียงเพลงเสียงล้ำตามแห่งใจที่ประธานได้ส่งมาเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับทุกท่านที่ตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ้นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับเวลาจากทางรายการของเฮาเมื่อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการทุกทานที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะและก็ขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งกันมาเรื่อยๆสำหรับท้ายรายการนี้บุญน้องฝากเติมเนาะท่านใดที่ว่ารับฟังรายการแล้วๆเกียมที่จะเข้ารับเข้านอนเนาะก็แนะนำเติมอีก1วิธีที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีก็คือการดื่มนมก่อนเข้านอนเพราะการดื่มนมก่อนเข้านอนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นและลดพอนอาการเจ็บหัวและยังช่วยแก้ปวดประจำเดือนพร้อมเดียวกันนั้นยังป้องกันอาการขาปั้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยชน์จากการดื่มนมก่อนนอนนะท่านผู้ฟังเนาะก็จะลืมเด้อสำหรับท่านที่เกียมจะเข้ารับเข้านอนเนาะลองเบิ่งท่านผู้ฟังเนาะการดื่มนมก่อนนอนจะช่วยให้ท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะแม่นเน้นไปเรื่องของกระดูกของเฮาเนาะสำหรับท้ายรายการนี้เนาะเส้นเคยจะปิดท้ายให้ฮับฟังเติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเศร้ารายการนี้มีท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มเวลา 5:00 น. 5:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อผักพรมื้อนี้แฮม4คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่2เดือนสิงหาปี2026เข้าสู่ในจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดเนาะมาสลับสะเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสดสื่นยามเช้าอยู่ในปัจจุบันนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: ้องบ่ต้องแคร์เด้อคำคนนี้ก็จะเว้าให้ให้น้องอดทนอีกมื้อนึงมันอาจสิเป็นของเฮาดอก
1: น้องก็ดีใจที่ไอ้บ่แคร์คนอื่นเว้าแต่น้องยังให้ไอ้ฮู้ว่าไอ้เป็นทุกสิ่งในชีวิ

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz กับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดนำไส้เส้นทางทั้งโฮมน้อมเบตงเสริมเหล็กบ้านนาสาวเมืองไซแขวงอุดมไซท่านผู้ฟังซึ่งงานเปิดพิธีในครั้งนี้เข้าร่วมโดยทานสมนึกสิทธิราชประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงภูไซได้ให้ฮู้เกี่ยวกับผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กซึ่งโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กนี้ท่านผู้ฟังนั่นก็คือทั้งโฮมเนาะอยู่บ้านนาสาวเป็นโครงการตัวแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงระหว่างทั้งภาครัฐและองค์การปกครองบ้านภาคธุรกิจและประชาชนสำหรับการก่อสร้างตัวจริงก็ได้สร้างมาตั้งแต่วันที่18หาวันที่25มิถุนายน2026ซึ่งรวมระยะเวลาการก่อสร้างนี่ก็คือ8วันเนาะมิดรายการโครงการประกอบมีเส้นทางโฮมเบตงเสริมเหล็ก6เส้นมีลวงยาวทั้งหมดมีแมน802เมตรกว้างมีเฉลี่ย4เมตรรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดแมน1ตื้อกว่ากีบท่านผู้ฟังในนั้นก็มีทุนสมทบจากประชาชน150ล้านกีบทุนจากคลังพัฒนาบ้าน850ล้านกีบและก็มีงบประมาณสมทบจากภาครัฐ375ล้านกว่ากีบทุนสุขยู่จากรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง100ล้านกีบนอกจากนี้ก็แมนการสมทบจากภาคธุรกิจเอกชนและผู้ประกอบการที่เป็นวัตถุและเงินจำนวนหนึ่งและในโอกาสนี้ทานคำแสงอาลีได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อคณะรับผิดชอบโครงการองค์การปกครองบ้านทุกภาคส่วนที่อุปถัมภ์สุขยู่โดยสภกแมนพ่อแม่ประชาชนบ้านนาซาวที่ได้พร้อมจิตพร้อมใจกันเคลื่อนไหวสร้างผลงานอันใหญ่หลวงหันเอาแนวทางนโยบายผลักลาดเข้าสู่การปฏิบัติตัวจริงอย่างประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งได้เน้นหนักให้องค์การปกครองบ้านและประชาชนจงพร้อมกันปกปักรักษาคุ้มครองเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้างให้สามารถนำไส้ได้ยาวนานเพิ่มทวีความสามัคคีและเป็นเจ้าการในการพัฒนาบ้านทรงให้มีความสะอาดงามตาและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นท่านผู้ฟังก็แมนข้อมูลข่าวสารเนาะจากทางแขวงอุดมไซเพิ่นได้เปิดพิธีนำไส้เส้นทางเบตงเสริมเหล็กทางโฮมตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม้นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงข่าวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลึ่งหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในบรรยากาศตอนเศร้าแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่เด็กลูกแต่เศร้าแล้วท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็สืบโตในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดบางท่านนี่ก็ดื่มน้ำชากาแฟออกกำลังกายเคียงคู่กันเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายให้กับร่างกายตนเองปรับความสมดุลของร่างกายเนาะเพื่อว่าจะสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายมีความแข็งแรงและอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมื่อเว้าถึงการท่องเที่ยวทั้งแขวงเวียงจันทน์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เกือบ2ล้านเถือคนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะที่ได้เข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนหลายท่านผู้ฟังซึ่งกว่ามเอา98กว่าส่วนห้อยเนาะเป็นความสำเร็จสามารถสั่งเวียกเหตุงานทำให้กับพ่อแม่พี่น้องสาวแขวงเวียงจันทร์และเมื่อเว้าถึงการท่องเที่ยวนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้วางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีเนาะในปี2026นี้เว้าถึงการยกระดับพื้นฐานโครงสร้างภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการปรับปรุงเส้นทางและการก่อสร้างขัวคำน้ำสองสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่อ่างน้ำเงิมหนึ่งเมืองแก้วอุดมเส้นทางวงแหวนและน้ำตกตาดแกงยุ่ยซึ่งได้สำเร็จพื้นฐานพร้อมทั้งปรับปรุงเทศบาลเมืองบางเวียงให้นักท่องเที่ยวเนาะทางภายในและต่างประเทศได้ไปมาหาสู่มาลินมาเที่ยวด้วยความสะดวกสบายสำหรับเวียกงานวัฒนธรรมแขวงเวียงจันทน์นี้ท่านผู้ฟังก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการปกปักรักษาสิ่งดีงามของชาติเนาะโดยสามารถประเมินคือบ้านวัฒนธรรมได้33บ้านและครอบครัววัฒนธรรมได้ 4,649 ครอบครัวซึ่งเฮ็ดให้ทั่วแขวงมีบ้านวัฒนธรรม415บ้านและครอบครัววัฒนธรรม 72,671 ครอบครัวกวมเอา89กว่าส่วนห้อยทับฟังซึ่งได้มีการเก็บกำข้อมูลศิลปะลายเงาบ้านปากกระยุงเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติพร้อมทางประกาศหับห้องวัดพระท้องสามสีบาลิงสันและวัดพระธาตุมาลาเมืองทุลคมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมขันท้องถิ่นโอกาสเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังทานภูวงบุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้เน้นให้คณะพักคณะแผนกและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติทิศทาง6เดือนท้ายปีของปี2026นี้ยังมีจุดสุ่มโดยเฉพาะกระแมนสืบต่อยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอาเซียนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการโฆษณาบริหารพร้อมทั้งรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแขวงเวียงจันทน์ให้กลายเป็นท่าแห้งดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างบ่ขาดสายสร้างรายรับที่มั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งแขวงเวียงจันทน์ก็เป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าจะเป็นทางภายในและต่างประเทศที่ได้เดินทางไปเล่นไปเที่ยวทางเมืองเฟืองแน่เมืองทุลคมแน่ทางเมืองบางเวียงแน่เนาะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เกือบ2ล้านเถือคนและพิเศษใน6เดือนท้ายปีนี้เพิ่นก็มีการวางแผนทิศทางเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกบ่ว่าจะเป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการคมนาคมไปมาหาสู่ให้มีความสะดวกสบายและก็มีการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งท่านผู้ฟังสนานท่านใดที่มีโอกาสก็ขอเชิญชวนเนาะสามารถไปสัมผัสไปลินไปเที่ยวทางแขวงเวียงจันทน์ได้มีหลายท่องมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวเนาะไปแล้วนี่ก็น่าออนซอนจิตใจเอาเป็นว่าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสี่ยวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อบจน
1: ขณะนี้ท่านพบมาฟังรายการสดสินยามเศร้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับข่าวมาซูในระยะนี้ฟังไว้เติมเด้อบรรดาทานที่มีแผนในการเดินทางในระยะนี้ก็คือระดูฝนเนาะสภาพอากาศเอาแนวเอานอนบ่ได้หลายเขตหลายพื้นที่อากาศบ่คือกันแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางก็ขอให้ทุกคนนั้นศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเพราะว่าเส้นทางในบางเขตบางพื้นที่อาจจะพบความยุ่งยากแต่บางจุดก็ได้รับการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางขึ้นใหม่บางจุดนี้อาจจะมีความเสี่ยงเนาะโดยเฉพาะก็คือเส้นทางทางภาคเหนือเมื่อใดที่ว่ามีฝนตกลงมาอาจจะเฮ็ดให้มีดินเจือนทับถมเส้นทางก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังคอยไปคอยมาน้ำกันหรือว่าผู้ใดที่ว่าเดินทางด้วยรถส่วนตัวเนาะก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความเกียมพร้อมก่อนออกเดินทางกฎการเทคนิครถให้ดีสุขภาพร่างกายต้องมีความเกียมพร้อมเนาะเพื่อความปลอดภัยก่อนออกเดินทางและสิ่งที่สำคัญติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพอากาศก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าอำนวยความสะดวกก่อนออกเดินทางเนาะแต่จึงไหนก็ดีขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ทุกคนนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางทุกคนตอนนี้เป็นบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บคอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz บางเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสดสื่อยามเช้ามาโดยดีตลอดมาเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อหน้าพบพ่อกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: บายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านให้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กม.และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุนทานฟังเกี่ยวกับผลของประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบครบคณะกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบวงแคบและกองประชุมปรึกษาหรือบ่เป็นทางการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงของผู้นำอาเซียนในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุนทานฟังเกี่ยวกับสวรรณเขตรับรองหลายหัวหน่วยท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานอาเซียน
1: ในวันที่21กรกฎาคม2026ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้พบปากกับสมเด็จเจ้าชายอับดุลมาตินบุนเกียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งบรูไนดารุสลัมในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องที่นครหลวงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเสยมายังสมเด็จเจ้าชายอับดุลมาตินบนเกียที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งบรูไนดารุสลัมพร้อมทางได้เสื้อเสริญสมเด็จเจ้าชายอับดุลมาตินบนเกียเสด็จมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสโซลาวอย่างเป็นทางการในเวลาสะดวก2ฝ่ายพร้อมนี้ยังได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนบรูไนที่ให้การหัวมือและสนับสนุนเราตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆรวมถึงการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของเราในปี2024ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีระหว่างสองประเทศที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ขยายตัวตลอดระยะ3ทศวรรษกว่าผ่านมานับตั้งแต่2ประเทศได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในปี1993แสดงออกผ่านการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามเซิงกันและกันอย่างเป็นปกติของการน้ำขันสูงและขันต่างๆโดยเฉพาะแม่นการเยี่ยมยามรัฐกิจประเทศบรูไนในปี2022ของพันธทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสโซลาวและการเยี่ยมยามรัฐกิจของลาวของสมเด็จสุลต่านฮาจิหัสซานานบนเกียแห่งบรูไนในปี2003เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและบรูไนและการยกระดับสายพัวพันระหว่าง2ประเทศในโอกาสดังกล่าวพร้อมนี้ทั้ง2ประเทศยังได้สนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีพักพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบอาเซียนและขอบการหัวมืออื่นในโอกาสนี้สองฝ่ายยังได้ยืนยันที่จะสืบต่อหัวมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือในด้านการเสริมยงเสริมจอดพลังงานสะอาดการท่องเที่ยวการศึกษาและด้านอื่นๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นในสุ่มปีต่อหน้ารวมทั้งการกระเกียมให้แก่การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงระหว่างสองประเทศในอนาคต
0: เมื่อผู้ดุลมณีที่โรงแรมสุภัสตานครหลวงจันทร์ทานมาลัยทองกลุ่มมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ให้เกียรติต้อนรับและปรึกษาหรือกับทานเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะการปรึกษาหรือครั้งนี้แม้นเพื่อพันขยายผลการพบปะของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศให้กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าเก่าในกองประชุมทานมาลัยทองกลุ่มมสิทธิ์ได้แสดงความต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์ที่ดีงามระหว่างลาวและไทยทั้งได้เน้นนักว่าการร่วมมือด้านพลังงานแม่นเสาค้ำอันสำคัญและมีลักษณะยุทธศาสตร์ที่ช่วยค้ำสู่เศรษฐกิจของทั้งสองชาติแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์คณะผู้แทนจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจและบริษัทภายใต้การสนับสนุนพาของสองกระทรวงได้ปรึกษาหรือเพื่อยกระดับการร่วมมือในหลายหัวข้อเป เป็นต้นการทับประกันการสนองน้ำมันเสื้อไฟรวมทั้งผ่านรูปแบบรัฐต่อรัฐและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าสะอาดขอริเริ่มส่งเสริมพัฒนาพลังงานน้ำแบบสูบกับการสืบต่อและเสริมขยายระบบสายส่งข้ามสายแดนและภาคพื้นการสนองพลังงานไฟฟ้าสะอาดห้องหับศูนย์ข้อมูลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในคงเขตอุตสาหกรรมพลังงานต้นท้ายของการพบปะรัฐมนตรี2กระทรวงได้ตีราคาสูงต่อบรรยากาศปรึกษาหรือที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความเป็นเอกภาพกันในหลายปัญหาสำคัญเพื่อยกระดับการร่วมมือของ2แขนงการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ในระหว่างวันที่8 50กรกฎาคม2566ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาเซียนได้จัดกองประชุมครั้งที่33ของคณะเฮ็ดเวียกแขนงพืชอาเซียนโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านบุญจันทร์กรมบุญญาสิทธิ์หัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมดร.ฟาร์มกวางมิงหัวหน้าแขนงเสบียงอาหารเกษตรกรรมและป่าไม้กองเลขาอาเซียนเข้าห่วมแบบออนไลน์ทานหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกรมบรรดาผู้ต่างนาจากประเทศสมาชิกอาเซียนคู่เจรจาอาเซียนและองค์การจัดตั้งสากลในปัจจุบันอาเซียนกำลังยืนอยู่ในระยะข้ามผ่าน

0: และความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมอาหารโดยมีนวัตกรรมเป็นแห่งขับเคลื่อนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอยืนยันคืนอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์เหล่านี้ในนามประชาคมอาเซียนเดียวกันและเป็นตลาดร่วมกันพวกเราจะสืบต่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เทคนิคและเทคโนโลยีและที่สำคัญที่สุดเป็นการแบ่งปันเสบียงอาหารของพวกเราเพื่อหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารในทั่วภาคพื้นขั้นแห่งการพืชซึ่งต่างหน้าโดยบรรดาทานทุกคนในที่นี้แม้นมีบทบาทสำคัญยิ่งในภาคพื้นของพวกเราขั้นแห่งการนี้ความเอาประชากรส่วนใหญ่และเป็นแหล่งไหลหับต้นต่อของประชาชนหลายร้อยล้านคนสำหรับเราการกสิกรรมยังคงเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจประชากรประมาณ78ส่วนห้อยแม่นขึ้นกับขั้นแห่งการนี้และเฉพาะขั้นแห่งการพืชอย่างเดียวแม่นความเอาเสาะหาส่วนห้อยของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศพืชพันธัญญาหารบ่เพียงแต่เป็นเสบียงอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าในอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเป็นสินค้าทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะลาวมีความภาคภูมิใจในการกสิกรรมอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยั่งยืนมาตรฐานการปฏิบัติทางด้านกสิกรรมที่ดีเป็นต้นแมนข้าวเหนียวกาแฟซาผักและสินค้าอื่นจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้แมนเพื่อเป็นการทบทวนคืนผลของการจัดตั้งปฏิบัติของหน่วยงานวิสาการด้านพืชเสบียงอาหารอาเซียนและคณะเซียวซานด้านการเสื่อมยงมาตรฐานสุขอนามัยพืชโดยเฉพาะแมนบรรดากิจกรรมที่ค้างไว้ในปี2005ที่ผ่านมาพร้อมทั้งวางหน้าเวียกสำหรับปี2006ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวขั้นแห่งการพืชพร้อมเผชิญกับสิ่งท้าทายในหลายๆด้านกระแสโลกาภิวัตน์เรียกร้องให้มีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศโดยเฉพาะแมนในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนการร่วมมือแมนกุญแจสำคัญในการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันกองประสมครั้งนี้จะช่วยเปิดสองทางใหม่ๆให้แก่การหัวมือและสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะนวัตกรรมและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงซึ่งจะส่งผลดีต่อขั้นแห่งการพืชในทั่วภาคพื้นของพวกเราในอนาคต
1: เมื่อบุรุษมณีประสคมการเสื่อมโยงอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการเบิงแยงสุขภาพแบบอัจฉริยะจีนอาเซียนได้สร้างตั้งขึ้นยูนครหลิวโจเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนผู้ตั้งหน้าที่มาจากสถาบันการศึกษาองค์การดูแลสุขภาพวิสาหกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอัจฉริยะหลายแห่งของจีนและผู้ตั้งหน้าแขนงการของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจผู้อายุสูงประชาคมดังกล่าวแมนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจของจีนร่วมกันประสานงานสร้างตั้งขึ้นและได้ดึงดูดสถาบันการศึกษาชั้นสูงของอินโดนีเซียลาวไทยและประเทศอื่นๆเข้าร่วมท่านเวยไห่จินเลขาคณะพักวิทยาลัยอาชีวศึกษาตัวเมืองหลิวโจแจ้งให้ฮู้ว่าสมาคมดังกล่าวจะสร้างเวทีออนไลน์เพื่อร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการเบิงแยงสุขภาพแบบอัจฉริยะจีนอาเซียนจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนสากลอย่างเป็นปกติทั้งเน้นนักถึงการสุขยู่การอบรมผู้มีความรู้ความสามารถข้ามชาติร่วมกันค้นคว้าเทคโนโลยีเบิงแยงสุขภาพรับรองมาตรฐานของการบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เฒ่าอยู่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงการร่วมกันสร้างและแบ่งปันทรัพยากรการสอนด้วย2ภาษาก
0: ระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวและเวียดนามพบปะปรึกษาหารือกันเพื่อยกระดับการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและปรุงแต่งวันที่31กรกฎาคม2566ท่านมลัยทองกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวได้นำพาคณะผู้แทนลาวจากองค์การกรมเกี่ยวข้องและรัฐวิสาหกิจไปฝ่าลาวพบปะและปรึกษาหารือกับท่านเลเมงฮุงกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามพร้อมคู่ร่วมเพื่อติดตามสุขยูเวียกงาน2กระทรวงโดยเฉพาะแก้ไขสภาพการค้า2ฝ่ายที่หลุดคาดหมายการจัดซื้อสนองและสร้างท่อส่งน้ำมัน

0: การพัฒนาแก้ไขข้อยุ่งยากการลงทุนในขั้นแห่งการพลังงานและบ่อแฮแนไซหับประกันการพัวพันหัวมือแบบพิเศษและมีมูลเสื้อระหว่าง2ภาค2ชาติและ2รัฐบาลโอกาสนี้คณะผู้แทนลาวยังได้ไปเยียบย้ำโรงงานพลังงานเวียดนามลาวที่กำลังพัฒนาโครงการพลังงานลมอยู่ลาวและมีแผนจะลงทุนเพิ่มในแขนงพลังงานน้ำมันและบ่อแฮ
1: ถ้าได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจท่านมาเป็นบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลของประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบครบคณะกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบวงแคบและกองประชุมปรึกษาหารือบ่เป็นทางการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงของผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำมาเสนอสุดานฟังในระยะหอบหู้เรื่องอาเซียน

0: วันที่21กรกฎาคม2566ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมพิธีเปิดกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59อย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของท่านนางมาเตเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในพิธีเปิดได้มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนเป็นต้นแมนบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเลขาธิการใหญ่อาเซียนและแขกรับเชิญจากบรรดาข้าราชการต่างๆภายหลังพิธีเปิดกองประชุมท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบครบคณะและกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบวงแคบในกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบครบคณะบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเสนอเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาไม่ติดจิตและการหัวมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของบรรดาประเทศนอกภาคพื้นที่มีความสนใจหัวมือกับอาเซียนและยินดีต่อการจะมาลงนามเอกสารเพื่อเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าวโดยลิทัวเนียโปโลยรูมาเนียและสวีเดนกองประชุมได้หับทราบบทรายงานประจำปี2006ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษย์และหับฮองเอาแผนเวียกกิจกรรมบุรมสิทธิ์ของคณะกรรมการดังกล่าวพร้อมนี้ได้หับทราบความคืบหน้าของการปัวพันระหว่างอาเซียนกับคู่หัวมือภายนอกของอาเซียนโดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกการหัวมือและสืบต่อหัดแน่นการหัวมือกับภายนอกเพื่อประกอบส่วนให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045พร้อมทางปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวข้องการหับคู่ห่วมทางการของอาเซียนในนั้นได้หับฮองเอาเอกสารเงินไขและตัวซีบอกการเป็นคู่เจรจาอาเซียนซึ่งจะเป็นเอกสารพื้นฐานสำหรับการประเมินการสมัครเป็นคู่ห่วมทางการอาเซียนในใส่หับประกันการพัวพันหัวมือกับอาเซียนของภายนอกจะประกอบส่วนอย่างแท้จริงต่ออาเซียนกองประชุมได้เห็นดีหับเอาตุรกีเป็นคู่ห่วมเจรจาอาเซียนและเห็นดีหับเอาเยอรมันและกาตาเป็นคู่ห่วมขั้นแห่งการอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดาได้รายงานให้กองประชุมหับทราบความคืบหน้าการพัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดาโดยเฉพาะการสร้างแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่2006-2030พร้อมนี้กองประชุมได้หับฮองเอาแถลงการร่วมของกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แถลงการรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับสภาพการที่กำลังผันแปรในตะเวนออกกลางและบรรดาเอกสารผลกองประชุมที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบวงแคบได้ปรึกษาหารือผลการจัดตั้งปฏิบัติเอกสารทบทวนและคำตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาเมียนมาซึ่งโดยรวมเห็นว่ามีความคืบหน้าพร้อมนี้กองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่พ้นเด่นและมีความสนใจร่วมกันเป็นต้นแมนวิกฤตการด้านพลังงานการหลอกลวงทางออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติภัยพิบัติทางธรรมชาติสภาพการอยู่ตะวันออกกลางและอื่นกองประชุมปรึกษาหารือบ่เป็นทั้งการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงของผู้นำอาเซียนได้หับฟังการรายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงของผู้นำอาเซียนโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในนามประธานกองประชุมและในนามผู้ต่างหน้าพิเศษของประธานอาเซียนปี2006เกี่ยวกับปัญหาเมียนมาพร้อมนั้นกองประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับทิศทางในต่อหน้าเพื่อสุขโยการจะตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงดังกล่าว
1: ที่ท่านฟังผ่านไปนั่นแมนผลกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบครบคณะกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบวงแคบและกองประชุมปรึกษาหารือบ่เป็นทางการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นําอาเซียนซึ่งได้นําเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ใหม่เกียรติที่ตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจําทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปได้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับสวรรณเขตทำห้องหลายหัวหน่วยท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

ผู้ฟังที่เคารพพิธีมอบหับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบุดลมานี้ที่แขวงสวรรณเขตเพื่อคัดเลือกบรรดาหัวหน่วยธุรกิจการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานมากรรมการท่องเที่ยวอาเซียนหรือ ATF 2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยมีท่านท้องใสไสยะวงศ์คำดีรองประธานปกครองแขวงสวรรณเขตท่านลำคูณวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปกครองนครไก่สอนพรหมวิหารคณะกรรมการคุ้มครองมาตรฐานผู้ต่างหน้าหุ่งแฮมเฮือนพักและห้านอาหารภายในแขวงเขาห่วมการประเมินมาตรฐานในครั้งนี้ได้ดำเนินอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยการสมทบกันระหว่างกรมคุ้มครองธุรกิจท่องเที่ยวกรมพัฒนาการท่องเที่ยวและโฆษณาการท่องเที่ยวร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของท้องถิ่นผ่านการกวดกาและประเมินตามหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้คัดเลือกหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน59รายการสำหรับแขวงสวรรณเขตประกอบมีมาตรฐานโรงแรมเขียวอาเซียนได้แก่โรงแรมบัวสวรรค์มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดได้แก่นครไก่สอนพรหมวิหารไว้ยังยืนมาตรฐานสปาอาเซียนได้แก่สปาสวรรค์รีสอร์ทในพิธีท่านท้องใสไสยะวงศ์คำดีได้ให้เกียรติมอบรางวัลและใบยั่งยืนมาตรฐานให้แก่หัวหน่วยที่ผ่านการประเมินพร้อมทั้งได้ให้เกียรติโอล้มโดยเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อยกระดับคุณภาพการบริการพัฒนาตัวเมืองโรงแรมเฮือนพักห้านอาหารและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อสร้างภาพพจน์อันดีและก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลการมอบหับรางวัลและใบยั่งยืนมาตรฐานอาเซียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกบาดก้าวสำคัญของแขวงสวรรณเขตในการยกระดับแขนงการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมทั้งมุ่งไปสู่การสร้างแขวงสวรรณเขตให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับภาคพื้นและสากลผ่านไปนั้นแมนสวรรณเขตทับพงหัวหน่วยท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานอาเซียนซึ่งนำมาเสนอสุทานฟังในระยะประสคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เขาโลบมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทสรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อมีรายการที่ฮักเพลงทุกทางเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้นรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการแนบฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถที่ตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของวันอาทิตย์เนาะเป็นมื้อพักมื้อพรอีกมื้อนึงถือว่าเป็นเดือนสิงหาคมแล้วได้นะวันที่2เดือนสิงหา2026เดือนกรกฎาคมก็หากระพานพ้นไปเนาะพ่อกับบรรยากาศในยามเช้าคือจังซี่อยู่ในนครหลวงวิญจันทน์ก็ถือว่ามีฝนตกเด้มีฝนตกในระยะ 2-3 มื้อมานี่มีฝนตกหลายอยู่นครหลวงวิญจันทน์ก็ถือว่าอากาศสุ่มเย็นพอสมควรเนาะฉะนั้นการไปการมาการเที่ยวรถนำใส่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางต่างๆเส้นทางสภาพเส้นทางกับมื่นได้ได้ในระยะนี้ก็ได้คอยไปคอยมาได้มีฝนตกเนาะบางบ่อนก็น้ำเป็นบวกเป็นขุมเด้มีน้ำท่วมขังเป็นบวกเป็นขุมในทางมื่นแดเนาะคอยไปคอยมาเด้อหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุจะกระลุดล้มรถเท้าไปเนาะเจ็บปวดไปรถเปรถเพไปฉะนั้นคอยไปคอยมาเนาะท่านผู้ฟังเนาะอ๋อแนวเศร้าคือจังซี่ก็ถือว่าบรรยากาศหรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศก็ถือว่าเอื้ออำนวยเนาะให้เกี่ยวกันเหตุการณ์ผลิตหรือโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีในปัจจุบันของชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนของพวกเฮาก็เป็นเงื่อนไขอันดีได้เนาะในขอบเขตตัวประเทศภายหลังที่ระยะเดือนกรกฎเดือนมีนาที่ผ่านมาเราเฮาก็พบพอกับปรากฏการณ์โลกร้อนว่าซั่นซะหรือปรากฏการณ์เอลนีโญเฮ็ดให้ฝนตกน้อยบางบ่อนบางทีบางเขตบางพื้นที่ในการผลิตท่านน้ำก็บ่สามารถเฮ็ดการผลิตได้อย่างเพียงพอเนาะเฮ็ดให้การปักดำเข้าหน้าปีนตายก็มีและปัจจุบันนี้ฟ้าฝนสุรทาก็เป็นใจแดประสันซาอำนวยความสะดวกก็สิได้มีการปลูกทดแทนเนาะการปลูกพืชภาคอื่นทดแทนหรือว่าปลูกข้าวตื้มอีกบ่หรือว่าแนวใดแล้วแต่เงื่อนไขสะดวกเนาะของไผของมันกระทักทายสบายดีมีรายการทุกทานเนาะในตอนเช้าๆคือจังซี่เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบอยู่ตามบริเวณชายแดนแน่เป็นทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เนาะในการป้องกันเวียนยามตามเส้นทางธรรมชาติตามเส้นทางชายแดนต่างๆอยู่ในขอบเขตต่างประเทศเพื่อป้องกันบ่ให้มีการลักลอบเฮ็ดค้าขายอาวุธเถื่อนบ่การลำเลียงยาเสพติดหรือปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเนาะเฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเรามีความสงบมีความปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเพื่อเป็นหัวป้องกันชาติได้เนาะเป็นหัวป้องกันชาติยามวันเสาร์วันอาทิตย์คือจังซี่น้ำผักน้ำพรคือจังซี่ท่านผู้ฟังเนาะบางคนก็โอ้ยก็เกียมไปลินไปเที่ยวเนาะบางคนก็บ่ได้ไปเฮ็ดหน้าที่ยมยามได้ยมเฮือนปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดเวียกเฮือนการซ่านโดยเฉพาะเป็นการปัดกวดเฮ็ดอนามัยเฮือนซ่านและอย่างนี้ก็ขอฝากไว้ในเรื่องยามฝนเนาะขอแค่แจ้หัวเป็นป่าเป็นอย่างเนาะเป็นหญ้าเป็นอย่างอยู่ในป่าเป็นป่าสนั่นกระทากระถางแน่เนาะเพราะว่าป้องกันบ่ให้ยุงมาไข่ใส่เป็นบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงบ่บ่อนลี้อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษบ่อใหญ่ต่างๆเนาะให้ทากให้ทางออกเด้อท่านผู้ฟังเด้อให้ทากให้ทางให้เมียนมัดให้มันเป็นระเบียบจบงามจบงามวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ใช้เวลาวางนี่ให้มันเป็นประโยชน์อนามัยงานจานปฏิบัติตามหลักการอนามัย3สะอาดว่าซั่นซะเฮ็ดตามการเพื่อว่าเฮ็ดจังได๋ให้พวกเขานี่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่เนาะเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่ก็จะราบรื่นก็จะมีความสุขว่าท่านสหาเงินหาคำก็ได้เนาะถ้าว่าสุขภาพเฮาเข้มแข็งหรือว่าแข็งแรงแล้วเฮ็ดหยังก็สะดวกสบายเนาะเฮ็ดหยังก็สะดวกสบายเอาขอฝากไว้เด็ดอรุณก็มีข่าวมาว่ามาโอมาลมมาต้นมาฝากมีรายการเช่นเก่าเช่นเคยเนาะในมื้อนี้ก็ จะนำเสนอเกี่ยวกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะข่าวทับอิดนี่เป็นลาวก้าวสู่เวทีการหัวมือใหม่หลังจากการเป็นครูหัวเจรจาขององค์การหัวมือเสียงให้อย่างเป็นทางการนอกลาวเฮาก็ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สถานภาพเป็นครูหัวเจรจาแก่ลาวในองค์การหัวมือเสียงให้หรือว่า SCO อย่างเป็นทางการในต้นเดือนกรกฎาคม2026นี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์ทางการทูตที่สำคัญของลาวซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มสถานภาพในองค์การระหว่างประเทศเท่านั้นยังสะท้อนให้เห็นว่าลาวเฮากำลังขยายบทบาทของตนในโครงสร้างการหัวมือของทวีปอาซีท่ามกลางสภาพการของโลกที่มีการผันแปรอย่างสับสนและก็ว่องไวในการรับได้รับสภาพในการได้รับสภาพดังกล่าวนั้นยังเป็นขีดหมายสำคัญต่อการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งของลาวในเวียกงานขององค์การ SCO หรือองค์การหัวมือเสียงให้พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนอย่างเต็มส่วนจากบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การนี้นี่ก็คือผลสำเร็จเนาะแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของกระบวนการทางการทูตที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีพอเราเฮาก็มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกับองค์การ SCO การหัวมือสิ่งให้และการพร้อมทั้งจะเหตุเบียกอย่างใกล้ชิดกับกองเลขาและกับบรรดาประเทศสมาชิกที่กำหนดขงเขตการหัวมือที่แท้เหมาะกับสภาพการไม่ของภาคพื้นสากลเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดและเป็นองค์ประธรรมมาสู่ประเทศสมาชิกโดยนับแต่ปี2023ลาวก็ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมเป็นครูร่วมเจรจาต่อมาในกองประชุมสุดยอด SCO ในปี2025ที่จีนได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพบรรดาประเทศสมาชิกก็ได้มีสติเห็นดีให้ลาวได้มีมติเนาะเห็นดีให้ลาวในเข้าเป็นครูร่วมเจรจาแล้วก็มาฮอดต้นเดือนกรกฎาคมปี2026จึงได้มีการลงนามภาพของออกอย่างสมบูรณ์สถานภาพครูร่วมเจรจาอาจบ่แม่นสมาชิกที่เต็มไปด้วยรูปแบบแต่เป็นกลไกที่เปิดโอกาสในการเป็นประเทศครูร่วมเจรจาสามารถเข้าร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนนโยบายการสร้างโครงการหัวมือและการพัฒนาการหัวมือในเขตสำคัญต่างๆหมายความว่าเราจะมีโอกาสเข้าถึงเครือข่ายการหัวมือที่กว้างขวางขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเงินคมนาคมดิจิตอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆคำเห็นของทานท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวในโอกาสลงนามบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวก็ได้เน้นหนักว่าหลักการเสียงให้ซึ่งประกอบด้วยการเคารพอธิปไตยความเสมอภาพบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันการสร้างความไว้วางใจร่วมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของลาวที่ยึดมั่นสันติภาพความเป็นเอกราชและความเป็นมิตรกับทุกประเทศพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าองค์การฮงมือเสียงให้จะสืบต่อให้การสนับสนุนลาวโดยผ่านกลไกและโครงการฮงมือต่างๆภายใต้โครงการ SCOเพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและก็เสถียรภาพอยู่ในภาคพื้นโดยเฉพาะการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งจะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือการส่งเสริมการเชื่อมโยงและการเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลว่ารวมว่าเฉพาะกับแมนเศรษฐกิจการเข้าเป็นคู่ร่วมเจรจาของ SCO ได้สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ลาวในการขยายการค้ากับประเทศสมาชิกเพื่อดึงดูดการลงทุนการเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งโลจิสติกข้ามภาคพื้นโดยเฉพาะการนำใส่ศักยภาพของเส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อเสริมต่อตลาดในอาซีกลางและยูเรเซียนะการเข้าเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การหัวมือสักเสียงให้ของลาวยังมีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอาซีกลางด้วยที่ตั้งภูมิศาสตร์ของลาวและการพัฒนาฐานโครงรางด้านคมนาคมในระยะผ่านมาซึ่งลาวตั้งอยู่ใจกลางอนุภาคพื้นแม่น้ำของ ปัจจุบันประสานกันระหว่างขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางกับสัญญาการหัวมือคู่หัวมือเศรษฐกิจหอบด้านในภาคพื้นหรืออาเซียนโดยมีเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญลาวมีศักยภาพที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกับบรรดาประเทศภาคพื้นยูเรเซียจึงเฮ็ดให้การหัวมือผ่าน SCO มีความหมายหลายกว่าการหัวมือสองฝ่ายในทั่วไปองค์การ SCO แม่นองค์การจัดตั้งระหว่างรัฐบาลสร้างตั้งขึ้นในระหว่างวันที่15มิถุนายน2001มีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนปัจจุบันมีสมาชิก10ประเทศและยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกลไกการหัวมือที่มีอิทธิพลหลายขึ้นในเวทีโลกดังนั้นลาวก็ได้รับสถานภาพเป็นคู่ร่วมเจรจาองค์การ SCO อย่างเป็นทางการถือเป็นการแสวงหาการพัวพันกับต่างประเทศที่ดีที่สุดเพราะนอกจากเป็นการประกอบส่วนสำคัญของในการเสริมขยายจิตใจเชียงให้ยังประกอบส่วนสำคัญของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวตามกลไกการร่วมมือขององค์การดังกล่าวสิ่งสำคัญการได้รับสถานภาพดังกล่าวโบได้เป็นเพียงการขยายความสัมพันธ์กับองค์การแห่งหนึ่งเท่านั้นยังเป็นการวางรากฐานใหม่ให้แก่การทูตเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของลาวในระยะยาวถ้าหากลาวสามารถนำไส้กลไกความร่วมมือของ SCO ได้อย่างมีประสิทธิผลสถานภาพใหม่นี้จะกลายเป็นแห่งขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยกระดับความสามารถในการเสริมโยงกับภาคพื้นและการเสริมสร้างบทบาทของตนในเวทีสากลให้นับมือโดดเด่นอย่างหลายขึ้นเนาะหลายขึ้นเอาอันนั้นก็เป็นลาวก้าวสู่เวทีการร่วมมือใหม่หลังจากเป็นกลุ่มร่วมเจรจาของการร่วมมือเสียงให้อย่างเป็นทางการเคียงคู่กับนั้นนายกห้องนายกรัฐมนตรีทานสันติภาพภูมิหารก็ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งที่9ของคณะกรรมการร่วมมือชายแดนห่วมลาวกัมพูชาและกัมพูชาลาวกองอยู่จัดขึ้นอยู่เมืองเวียงเวียงแขวงเวียงจันทน์ในวันที่30กรกฎาคมผ่านมาเนาะคณะผู้แทนฝ่ายลาวก็นำโดยทานท้องสวรรค์ภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการชายแดนห่วมลาวกัมพูชาและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชานำโดยทานรามเจียรัฐมนตรีประจำเลขาธิการเกี่ยวกับชายแดนประธานคณะกรรมการชายแดนห่วมกัมพูชาลาวโดยมีต่างหน้าจากแขนงการส่วนกลางและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมได้รับฮงผลการปฏิบัติเวียกงานสนามของคณะวิชาการเทคนิคทั้งสองฝ่ายในการกำหนดที่ตั้งลักหมายชายแดนเพื่อปักลักหมายชายแดนแบบใหม่เปลี่ยนแทนลักหมายชายแดนแบบเก่าและก็ปักลักหมายชายแดนเพิ่มเติมตลอดเส้นชายแดนเนาะลาวกัมพูชานับแต่เดือนพฤษภาคม2023เข้ามาฮอดเดือนมิถุนายน2026สองฝ่ายสามารถกำหนดสามารถปักลักหมายชายแดนอยู่พื้นที่ตัวจริงได้จำนวน364จุดกว่าเอา70จุดเจ็ดส่วนห้อยของการก่อสร้างลักหมายชายแดนสำเร็จแล้วจำนวน270ลักหมายกว่าเอา 52.9 ส่วนห้อยในจำนวนลักหมายชายแดนทั้งหมดนี้510ลักหมายที่จะปักตลอดเส้นชายแดนลาวกัมพูชาทั้งนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างคงไปคงมาและก็รับรองเอาด้านหลักการวิธีการแก้ไขข้อคงค้างในตอนชายแดน86ส่วนห้อยที่ได้สำเร็จการสำรวจแล้วก็ได้ตกลงกันปักลักหมายชายแดนเลขที่033ซึ่งเป็นลักหมายใหม่ซึ่งเป็นลักหมายใหญ่ที่สำคัญเนาะตั้งอยู่บริเวณชายแดนหนองนกเขียนตาเปียงเกลียนเนาะที่เป็นด่านสากลแห่งธรรมิตระหว่างสองประเทศที่สำคัญการพบปะในครั้งนี้สองฝ่ายยังได้ได้เปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับเขตแดน14ส่วนห้อยที่ยังคงค้างโดยได้มอบหมายให้คณะวิชาการทั้งสองฝ่ายสืบต่อปรึกษาหารือแก้ไขในโอกาสที่เหมาะสมอันใกล้นี้ความคืบหน้าสองฝ่ายสามารถญาติมาได้ในครั้งนี้เป็นบาดเก้าหนึ่งที่สำคัญของเวียกงานสำรวจเนาะและก็ปักลักหมายชายแดนระหว่างประเทศตลอดภายใต้บรรยากาศแห่งการพัวพันหัวมืออันดีงามนับมือนับได้ครับความกับพัฒนาและกับแน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนสองประเทศ ถ้าเมื่อปัญหาสายแดนได้รับการแก้ไขเทละก้าวจะมีความจัดแจ้งและการสร้างความสะดวกให้แก่การคุ้มครองไปพร้อมๆกับการรับประกันให้ประชาชนสองประเทศดำรงชีวิตอย่างสงบและก็ไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกสบายตอบสนองให้แก่การสร้างสายแดนระหว่างสองประเทศลาวกับกัมพูชาให้เป็นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและก็การร่วมมือพัฒนาตามความมุ่งมา่นปรารถนาแห่งก้าของการนำขั้นสูงของสองภาคสองรัฐก็คือประชาชนสองชาติลาวกับกัมพูชาการประชุมครั้งนี้ก็ได้ดำเนินภายใต้บรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและก็มีความเข้าใจฐานบันไกลแห่งเคียงที่มีมูลเสื้อการปูพันธุ์อันดีงามมาเตบูฮันนาการและก็ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามถือว่าเป็นผลสำเร็จนอระหว่างลาวกับกัมพูชาในการประกาศใหม่สายแดนแห่งใหม่วาสันซาเปิดว่าเฮ็ดเอาได้ให้สายแดนเป็นสายแดนแห่งสันติภาพมีความสงบมีความปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะอยู่ตามบริเวณสายแดนต่างๆโดยเฉพาะสองสายแดนสองประเทศลาวกับกัมพูชาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการไปมาหาสู่กันเนาะสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นสร้างไมตรีจิตมิตรภาพร่วมกันวาสันซามาต่อที่ข่าวเขาเกี่ยวกับทูตลาวของความของสมภพปะคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในบรมนิยุนครหลวงฮานอยท่านางคำเภาเอินทวันเอกอัครทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มของลาวประจำอยู่เวียดนามได้ของความของสมภพปะสองฝ่ายระหว่างคณะผู้แทนขั้นสูงคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งนำโดยท่านางสีใสฤทธิ์มุนสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและคณะผู้แทนขั้นสูงคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งนำโดยสหายเหวียนยุยงอกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการพบปะครั้งนี้ท่านางสีใสฤทธิ์มุนสอนก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นสนิทสนมของสหายเหวียนยุยงอกพร้อมด้วยคณะพร้อมทางแสดงความขอบใจว่ายังการนำพรรคและรัฐเวียดนามโดยแมนขณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ได้อำนวยความสะดวกและก็ให้การช่วยเหลือแก่ขณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในระยะผ่านมาและก็แจ้งให้ขณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรับทราบเกี่ยวกับสิ่งที่พ้นเด่นต่อมากผลในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างพรรคและก็บางทิศทางที่สำคัญในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสหายเหวียนยุยงอกได้แสดงความสมเสยต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้จัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคสำเร็จผลด้วยมากผลที่จบงามการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและการสภาประชาชนทุกขั้นปรับปรุงโครงสร้างการนำพาของพรรครัฐแม้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ได้รับไชยชนะกองประชุมพบปะในครั้งนี้แม้นมีความหมายสำคัญประกอบส่วนแสดงให้เห็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจและการร่วมมือหอบด้านระหว่างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองพรรครวมว่าเฉพาะแม้นระหว่างสองคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคของสองประเทศลาวและเวียดนามมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับน้ำกัดโยรปากหรือว่าโยรปากรุ๊ปผู้ริเริ่มครับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีวนานาพันธ์ห่วมกับภาครัฐมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยงเนาะโยรปากรุ๊ปได้เริ่มจัดกองประชุมการท่องเที่ยวสีวนานาพันธ์ในลาวครั้งที่1อยู่น้ำกัดยรปาแขวงอุดมไซภายใต้การเป็นประธานของผู้ตั้งหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ตั้งหน้าองค์การสากลนักวิชาการและกับภาคเอกชนเข้าร่วมเพื่อวางรากฐานพัฒนาการท่องเที่ยวสิวะนานาพันธุ์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมการจัดกองประชุมครั้งนี้มันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์ปกปักรักษาป่าไม้และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยนยงผ่านกลไกการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติให้ยนยงตลอดระยะหลายกว่า10ปีของการดำเนินงานนำกัดจุลปาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติและการชีวะนานาพันธุ์สามารถพัฒนาไปเคียงคู่กับการท่องเที่ยวได้ปัจจุบันได้ค้นคั่วและก็ขึ้นทะเบียนชีวะ นานาพันธุ์หลายกว่า 2,000 ชนิดพร้อมทั้งค้นคว้าค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของโลกหลายกว่า 30 ชนิดและก็สร้างพิพิธภัณฑ์ชีวนานาพันธุ์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และการค้นคว้าท่านสมเพชรมาประเสริฐประธานยลปากรุ๊ปกล่าวว่าเป้าหมายของยลปาคือเฮ็ดให้การอนุรักษ์ธรรมชาติกลายเป็นหลักฐานของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการริเริ่มจัดของประชุมครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของยลปากรุ๊ปในฐานะเป็นผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวชีวนานาพันธุ์พร้อมกันกับการสนับสนุนและการนำพาด้านนโยบายจากภาครัฐเพื่อร่วมกันส่งยุ่งให้ลาวก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในภาคพื้นและก็สากลเนาะคือพวกเขาฮู้นำกันเนาะโอ้เป็นข่าวที่ดีได้ที่เพิ่นได้จัดกองประชุมและก็ศึกษาชีวนานาพันธุ์อยู่ที่นำกับยุโรปก็ถือว่ามีความสวยสดงดงามเลยเป็นผู้ใดเคยไปท่องเที่ยวส่วนน้ำกัดยุโรปอยู่ทางแขวงอุดมไซเดดอรุณก็เคยไปถือว่าชีวนานาพันธุ์ธรรมชาตินี่สวยสดงดงามหลายเนาะยังเป็นเขตที่ท่องเที่ยวเป็นเขตที่ท่องเที่ยวเป็นเขตที่ศึกษาธรรมชาติแล้วก็มีบอนพักพรย้อนอารมณ์วัฒนธรรมเนาะถือว่าท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่ว่าเต็มไปด้วยความกินอายอย่างกินอายของธรรมชาติแล้วก็มีบอนพักเซาที่ว่าดีนะบอนพักเซาเพิ่นก็โอ้ถือว่าอำนวยความสะดวกได้อย่างสะดวกสบายเลยเนาะมีเฮือนพักที่ว่าติดกับสายทานหรือว่าสายน้ำมีเฮือนถือว่าได้บรรยากาศที่สุดเนาะได้บรรยากาศที่สุดเดี๋ยวอรุณก็ไปมาแล้วไปลายเทือแล้วเนาะน้ำกัดยลปาจะมีเฮือนส้นเผาอีกมีการรักษาไว้ถึงการดำรงชีวิตของส้นเผาต่างๆอยู่ภายในน้ำกัดยลปาถือว่ามีโอกาสเนาะมีโอกาสก็ไปได้เนาะมีโอกาสก็ไปท่องเที่ยวได้เนาะการท่องเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ภายในประเทศของพวกเราก็ถือว่ายังมีหลายเลยยังมีหลายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างต่างๆสนั่นกะแหล่งท่องเที่ยวน้ำกัดยลปาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนึงที่มีชื่อเสียงของลาวเนาะมีชื่อเสียงของลาวได้นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ให้ความสนใจก็เดินทางมาท่องเที่ยวหลายเส้นทางมาเนี่ยก็สะดวกสบายได้ระยะนี้นะบ่คือแต่กี้ได้เนาะระยะนี้โอ้สะดวกสบายภายหลังที่มีเส้นทางรถไฟลาวจีนมานี่นำไส้มาแต่โดนละได้หลายปีเติบสนั่นการไปการมาก็สบายขี่รถไฟประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ฮอดแล้วดิแขวงอุดมไซแล้วขี่รถไปเติมอีกประมาณชั่วโมง1ชั่วโมงปลายก็ฮอดละน้ำกัดยลปาเส้นทางสะดวกสบายเนาะแต่เหนือฮอดใต้ในปัจจุบันนี้บางเส้นทางก็ถือว่าเที่ยวได้2ฤดูเที่ยวได้2ฤดูเอาไปมีโอกาสก็ไปลิ้นไปเที่ยวได้เนาะน้ำกัดยลปาม
1: ีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนอารมณ์หลายอย่างว่าซั่นซะเอาไปท่องไปเที่ยวได้ทั้งนั้นก็มีชีวนานาพันธุ์โดยเฉพาะเป็นดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเป็นแมงฝูงแมงกระเบื้อสินะฝูงนกโอ้หลายอย่างเนาะหลายอย่างที่ว่าน่าชื่นชมว่าซั่นๆน่าชื่นชมก็เหมาะสมแล้วเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์คือจังซี่วันเสาร์วันอาทิตย์คือจังซี่ก็ไปท่องไปเที่ยวได้เนาะไปท่องไปเที่ยวได้บ่ว่าแต่อยู่น้ำกัดจุลปาอยู่ใส่ก็แล้วแต่เนาะธรรมชาติสร้างคุณค่าให้แก่กับการดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอนะปั๊บระบบนิเวศมีอากาศที่ว่าสดชื่นฉะนั้นการไปท่องไปเที่ยวธรรมชาติก็เช่นกันเด้อท่านผู้ฟังเนาะให้รักษาระบบนิเวศแน่เนาะบ่แม่นไปท่องไปเที่ยวมาแล้วทิ่มขี้เหงาซะซายตามสถานที่ท่องเที่ยวมันอันนั้นก็บ่ได้เนาะทำลายสภาพแวดล้อมได้ขี้เหงานี่เทื่อสิย่อยสลายโดยเฉพาะแม่นพลาสติกนี่นะถุงยางพลาสติกนี่นะโอ้อันนี้เนี่ยย่อยสลายยากหลายเด้อย่อยสลายยากหลายฉะนั้นควรรักษาเก็บเมี่ยนให้ดีจะสู้ทำไปทำลายระบบนิเวศเนาะการหาปลาหาชีวนานาพันธุ์อย่างต่างๆก็เช่นเดียวกันบ่ควรหาแบบดับศูนย์บ่ได้ระยะใดเพิ่นกำหนดไว้เป็นวังสงวนก็บ่ควรหาเนาะแล้วก็เพิ่นห้ามบ่ให้หาปลาบ่ให้หาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณนี้กับบ่ต้องไปเฮ็ดบ่ต้องไปละเมิดเนาะฤดูกาลวางไข่ของปลาเด้ระยะนี้ก็ได้ฉะนั้นก็ ให้ปฏิบัติแหละไปลินไปเที่ยวอยู่ใส่ข้อห้ามกำหนดกฎระเบียบเนาะบ่ตัดไม้ทำลายป่าอันที่หนึ่งอันที่สองมารักษาระบบนิเวศบ่ทำลายสภาพแวดล้อมเนาะรักษาช่วยกันอาหารเหลืออาหารเศษก็เก็บทิ่มใส่ถุงยางแล้วก็มัดไว้ดีๆเอาไปทิ่มอยู่บนที่เพิ่นได้กำหนดเอาไว้น้องบุคคลทีมสะสายบุคคลทีมสะสายจะเหตุให้สภาพแวดล้อมเขาถูกทำลายไปจะเสื่อมสลายได้ยากเลยถุงพลาสติกอย่างต่างๆเนาะเอาขอฝากไว้อย่างสั้นแล้วก็การไปลิ่นไปเที่ยวน้ำตกตาดบ่หรือว่าบ่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีแหล่งน้ำเนาะคันมีเด็กน้อยมีเด็กน้อยผู้ที่ลอยน้ำบ่เป็นนี่นะพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็ต้องเบิ่งเด้เบิ่งแยงลูกหลานเด้จะสู้ปากจะสู้ทิมแท้ๆเลยต้องเบิ่งแยงลูกหลานในตัวนี้นะท่านผู้ฟังที่เคารพมาระยะนี้เดี๋ยวอรุณจะภาษาสัมพันธ์เกี่ยวกับแจ้งการเกี่ยวกับการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเฮียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติศึกษา 2026-2027 เรากำหนดวันสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเฮียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติวันที่8สิงหาเด้อวันที่8สิงหา2026เปิดลงทะเบียนออนไลน์เริ่มแต่วันที่6กรกฎาคม2026ถึงวันที่5สิงหาคม2026นำเอกสารมาเสนอรับเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงเริ่มแต่วันที่13กรกฎาคม2026ถึงวันที่5สิงหาคม2026กรณีผู้ที่บ่สามารถมาลงทะเบียนออนไลน์ได้เองหรือบ่เข้าใจแม่นให้มาลงทะเบียนออนไลน์กับทีอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดงโดกแผนกทะเบียนนักศึกษาเด้อแผนกทะเบียนนักศึกษาติดรายชื่อสอบเสียงอยู่สถานที่จุดสอบเสียงนี้ในวันที่7สิงหาคม2026เอกสารติดขัดนักเรียนต้องประกอบใส่สมัครเข้าในใบสอบเสียงกันประกอบมีสำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงจบม.7สำหรับนักเรียนจบศกเรียน2025-2026นี่1ฉบับสำเนาประกาศนียบัตรจบม.7สำหรับนักเรียนจบก่อนศกเรียน2025-2026นี่จำนวน1ฉบับรูปถ่าย 3x4 จำนวน2ใบเนาะรูปการสอบเสียงหรือว่ารูปแบบการสอบเสียงนี่แม่นสอบเสียงแบบปรนัยสอบเสียงแบบซึ่งหน้าโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B กลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B คือวันเวลาสอบเสียงนี่กลุ่ม A นี่ตอนเช้า 9:00 น. 11:00 น.ใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงเนาะวิชาสอบเสียงนี่แม่นคณิตศาสตร์บวกฟิสิกส์ศาสตร์เนาะส่วนตอนบ่ายนี่ 14:00 น. 15:30 น.ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งภาษาวรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์ภาษาอังกฤษส่วนกลุ่ม B นี่มีตอนเช้าเนาะตอนเช้านี่มี 11:00 น.ใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงมีคณิตศาสตร์ภาษาวรรณคดีแล้วก็ตอนบ่าย 14:00 น. 15:30 น.ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งมีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษเอ้าถ้าผู้ใดมีความสนใจผู้ใดนักเรียนที่สิ่งจบม.7ใหม่ๆอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ไปได้น้อมไปได้ตามที่เดชอรุณได้แจ้งการได้อ่านแจ้งการในวันที่นี้เพิ่นจะมีการสอบเสียงในวันที่8ถึงว่าติดรายชื่อสอบเสียงนี่ในวันที่6ในวันที่7นะในวันที่7ในวันที่7สอบเสียงนี่แม่นวันที่8นะวันที่8อยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเด้อเอาผู้ใดสนใจก็สามารถเข้าไปสอบเสียงได้ในมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรายการผู้ฟังไปขอขอบใจมีด้วยการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาสบายดี
2: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โ
2: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออก นอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปสื่อหันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีต่อหน้าการจะตั้งปฏิบัติเบียกงานกวดกาผักและกวดกาหลัดให้หับประกันความถูกต้องโปร่งใสและกวดสอบได้เดือนนี้รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่ซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ